0: ที่ทางเดียวกันได้ใช้ประโยชน์นะครับโดยบ่ต้องทิ้งอันใดจักอย่างนึงนะครับสู้การนําไล่ใดแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบัดนี้ความแซ่บนี่ครับเป็นที่มาที่ไปจังซี่ครับคุณต้อมครับเป็นน้ำมะกอกปลาหมักมาแล้ว3ปีครับโดยใส่น้ำมะกอกเนี่ย10กิโลกรัมน้ำตาลทรายแดง3กิโลพอหมักไว้3ปีแล้วมันสิเป็นหัวเชื้อเข้มข้นพอเข้มข้นปั๊บเฮามาหมักกับเนื้อปลาเฮ็ดให้ปลาเฮาบ่เข้มบ่ข้าวบ่ใส่สารกันบูดบ่ใส่ดินปลาสิวครับเป็นความ
1: นิ่มน้ำจ้า
0: ครับจังปลาตะเพียนก้างฝอยหลายๆจังซี่ครับนอกจากบางที่แล้วก้างสีนิ่มยำกินได้คือปลากระป๋องเลยครับเคี่ยวง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปลาจีนนะครับมีความหลากหลายนะครับตัวนี้ไล่ก้างฝอยกินง่ายครับนะครับมีตัวยางห้านให้ชิมเนื้อหนาหนุ่มคืออยู่ในกะละมังนี่ครับแล้วก็ในส่วนของปลาตะเพียนเองนะครับเฮามีการเพาะพันธุ์แล้วเรียบร้อยมาสู่กระบวนการแปรรูปนะครับตอนนี้เฮาคัดเอาเฉพาะตัวที่เพิ่นเกษียณแล้วปลานุ่มนี่เพิ่นสิให้2กิโลนี่เพิ่นสิให้ลูกพันธุ์ปลาอยู่ประมาณ 200,000 ตัวจากนั้นแล้วปลาที่ปลดเกษียณหรือว่ามีอายุมากขึ้นเฮามาสู่กระบวนการแปรรูปนะครับยังคงราคาเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะครับนี่แหละครับเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ที่บ้านดอนกอยครับตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลักษ์จังหวัดอุดรธานีของเฮา
2: อันนี้จะเป็นไฮไลท์เป็นแบบไร้ก้าง
1: ขายด
2: ีมากไร้ก้างภาษาคนอีสานจะเป็นวันบนวัน
1: ปลาสวายติดมันจะอร่อยนะคะนี่เป็นปลาสวายนะปลาสวายจะเป็นแบบนี้ไร้ก้างนะคะทานง่ายปิ้งย่างทอดได้เลยอันนี้ปลาสายเดียวจ้ะ
2: ห
1: ่อด้วยใบเตยอันนี้เป็นกลุ่มของแม่บ้านเราทำด้วยชุมชนผลิตด้วยชุมชนจ้ะแล้วก็จะมีปลาตะเพียนอันนี้เพื่อนปลาตะเพียนปลาไข่ทะลักไข่ไหลหรือจ้ะอ้าวมันแนะนำแล้วก็จะมีแบบเซตใหญ่เนี่ยเซตแบบเป็นของฝากอ่ะเป็นปลาส้มไข่ทะลักจ้ะแนะนำสินค้าประมาณนี้ค่ะ
0: ที่มาของแม่ต้อมอันหลวงพ่อเพิ่นแนะนำสายหมู่เคยไปบวชปฏิบัติธรรมนำเพิ่นเรียกว่าเอาแม่ทับออกก่อนเนี่ยพอเพิ่นเป็นบทบาทสตรีว่าซั่นส่วนเฮานี่จอมยุทธเป็นที่มาของอุตสาหกรรมไปอบรมเก่ามือก็เลยว่าเฮาสิออกแบบซื้อแบรนด์ว่าจังได๋ก็เลยมาลงตัวที่ปลาส้มแม่ต้อมจอมยุทธตอนนี้ก็คือได้มีการถ่ายทอดให้ทั้ง20อำเภอทั้งกระทรวงทบวงกรมหลายๆหน่วยงานภาครัฐเฮาเฉพาะลูกศิษย์เฮานี่อยู่ประมาณ 3,000 คนแล้วครับที่เป็นรุ่นลูกศิษย์ถ่ายทอดให้3ปีที่ผ่านมาครับแต่ที่สำคัญรางวัลที่เป็นเกียรติความภาคภูมิใจ400คนทั่วประเทศจาก77จังหวัดนะครับเฮา4คนจากอุดรนะครับจาก400คนเหลือ40คนแล้วก็เหลือ10คนสุดท้ายในเรื่องการสร้างประโยชน์สุขโดยท่านองค์คมนตรีท่านเกษมได้มอบเกียรติบัตรให้เฮาสร้างชุมชนอย่างยืนยืนก็คือประโยชน์สุขก็ขึ้นก็เกิดขึ้นกับชุมชนของเฮาได้อย่างแท้จริงครับฝากชุมชนดอนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิมูลักษ์จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมปลาส้มแม่ต้อมจอนยศที่เบอร์โทร0932269525 0932269525
3: อือคือหมักแล้วแท้เ
4: ขาบอกดีบอกเก่งแท้เมื
3: ่อตอนแรกพี่สิบ่ฟังเด้พี่ก็สิกําลังสิเบิ่งเอ้ยต่อไปเป็นอีหยังเน
4: ี่
3: ยพอจะได้ยินเสียงแล้วปุ๊บ
4: จับมาเบิ่งมาจ้องเบิ่งบัดนี้คุณพี่ผู้หญิงก็สิเว้าเนาะจังหวะกลืนน้ําลายนิดเดียวผมบอกว่าสิสอดขึ้นเลยแม่นเพิ่นว่าบ่อยากให้มันเด็ดแอ
3: บ่เฮาก็ดูความที่อยากให้ข้อมูลให้ข้อมูลชัดเจน
4: แต่ว่าเราข้อมูลเป
3: ๊
4: ะจํานอกจํานวนนี่ลังบอกลังวันนี
3: ่
4: การันตีการันตีแฮง
3: ซึ่งเสื้อว่าถ้าไผอยากจะยึดอาชีพนี้ไปเป็นอาชีพเสริม
4: ได
3: ้เพิ่นก็มีการอบรมมีการสอนพร้อมเด้
4: แม่
3: คืออยากเอาไปค้าไปขายตัวนี้ด้วยสมาชิกจังได๋เ
4: ป็น 3,000 คน
3: 3,000 กว่าคนแล้ว
4: ปื๊ดหลายเด้
3: แสดงว่าก็สิขายดีเด้
4: แม่น
3: นะปลาส้มปลาส้มแบบมีกลางก็ได
4: ้มีกลางก็ได
3: ้แบบบ่มีกลางก็ได
4: ้ไร้กลางก็ได
3: ้สายเดียวสกิลวัดก็ได้
4: ได้
3: ปลาส้มสายเดียวก็ได้
4: ได้แล้วแต่สิกิน
3: แล้วแต่สิกินเป็นว่าม
4: ีหอดน้ำมักพร้อม
3: น้ำมักอีหยัง
4: น้ำมักปลาส้มที่เพิ่นเฮ็ดเป็นขวดๆน่ะคือถ้าเฮาอยากเอามามักเองก็เอามามักได้ก็ซื้อมาแล้วเฮาก็มักปลาเฮา
3: เอามักปลา
4: แม่นเฮาก็มาจัดการได้เลยแต่ถ้าอยากซื้อสําเร็จง่ายๆซื้อเพิ่นโหลดเฮ็ดเป็นตะกินเน
3: า
4: ะ
3: ก็เป็นการอุดหนุน
4: ถุงแพ็คๆนี่เป็นตะกินไปซื้อกันได้จ้ะ
3: มันจะสะอาดสะอ้านดีพอมันมีรางวัลการันตีมากมายหลายรางวัล
4: ประสมจอมหยุดเนาะซื้อเพิ่นก็เป็นทหารเลี้ยวหลังแล้วพาไปแล้วประสมจอมหยุดฮึเป็นจังได๋เนาะจ้ะ
3: จอมหยุดบ่ติ
4: แม่น
3: เอา
4: คือแค่นั้น
3: จักแล้วเอาบ
4: ่
3: จังได๋เนี่ยเอานี่แหละเรื่องราวที่มาฝากมาตอนกันก็ถึงเป็นการไปเที่ยวทางจังหวัดสกลนคร
4: อัน
3: นี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกเปิดหลายๆคนก็บ่เคยเห็
4: น
3: ไปเที่ยวที่สกลนครได้เนาะกับที่อยู่อีหยัง
4: นี
3: ่ถ้ำผาขามผาขามอำเภอโคกศรีสุพรรณล่ะรวมไปถึง

0: พาไปเบิ่งกิจกรรมเป็นการออกกำลังกาย
1: ของเล็กน้อยฝึกกล้ามเนื้อฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อขา
0: ไถจักรยาน
1: จักรยานขาไถ
0: จักรยานขาไถจักรยานขาไถแล้วก็พาไปกินของแซ่บกับปุ่นเจลฮ่อนอยู่เชียงคานเชียงคานกับมีหม่องเที่ยวหลายอย่างถนนคนเดินไปสัมผัสธรรมชาติ
1: ใน
0: กับหมากไม้หลายอย่างแล้วก็ไปกินอย่างทั้งซินเจา
1: ไปกินอาหารเวียดนามเข้าขนมปังขนมปังกาแฟแสมีหลากหลายให้เราได้เลือกซื้อกันไปกินกัน
0: ไปกินกัน
1: แล้วพี่ถ่ายกับพี่ยัง
0: ประสมจอมยุทธประสมจอมยุทธนะใครที่อยากที่ประกอบอาชีพกับไปประกอบอาชีพกันได้น
1: ะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับทั้งช่อง11 NBT TV สารทั้ง20จังหวัดขอบคุณที่รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงของสวททั้ง11จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับนี่ต้องลาไปแล้ว
1: แมนแล้วค่ะ
0: ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนได้ 100% ถ้าเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแค่ถูกกัดข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เราต้องรู้จักระวังและไม่ประมาทจำง่ายๆกับคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือกวนให้สุนัขโมโห

0: คซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขทุกวันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: หลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
0: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: บอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี
0: ้
5: ย
0: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
1: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

0: ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทส1 2
1: 3 4 5
2: เอาเทสจังได้ติดไหมอยู่แหมอย
0: ากถือไม่ไม่ไม่มันดูไลน์ดีก็เลยอยากใส่นั้นเหมือนฮัลโหลสวัสดีครับ
3: อันใดเลื่อนมูอันใดเลื่อนมู
0: ตอนรับพี่น้อง
2: ครับ
0: ทุกท่านเข้าสู่รายการโซคาวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11ครับพี่น้อง
2: ครับ
0: กันได้นะครับว่าสิเป็น2ทางต่างๆว่าสิเป็นเปิด211หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดทางนี่แหละครับช่องทางต่างๆว่าสิเป็น Facebook NBT ภาคอีสานนะครับแล้วก็ YouTube News NBT ขอนแก่นหรือ NBT ภาคอีสานแล้วก็สแกนหน้าจอนะครับแล้วก็เบิ่งสดๆได้หลายๆช่องทางตอนนี
2: ้ครับ
0: นะครับเนาะพ่อกันทุกมื้อวันอาทิตย์ครับ
2: ครับ
3: เวลา
0: บ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงนะครับมื้อนี้ก็ดีใจแน่จักหน่อยเพราะว่ามื้อที่ห้องบันทึกเทปเนี่ยแบบปั่นพ้นช้าก่อนเขาทุกคนพากันยิ้มดีใจบางคนก็บ่ดีใจแต่เพราะว่ามันติดลบนะ
2: เอ้า
0: หมายถึงว่าสั่นติดลบกันดีใจครับแต่กระติดลบคือเก่ามั้ย
3: หาเรื่องใส่แล้ว
0: แม่นหาเรื่องเพิ่นบางคนแบบโอ้ยยืมก้อนแน่ว่าซั่นงั้นปั่นพ้นช้าก่อนให้สิเอาขึ้นว่าซั่นว่าเอ้าก็จะปั่นพ้นออกแล้วได้น้อยก็ไปยืมเขาอีกได้ผิดกันซุมื้อก็ได้สิบอกเฟซบอกไลค์กันก็บ่ได้เด้เพราะว่ายังติเฮ็ดงานยืมกันเห็นกันซุมื
2: ้อนั่น
0: นี่ว่าล่ะนี่ยังไอ้ท่วงกันก็เรียกว่าท่วงเลยนะเอาไปม
3: าสิคันท่วงติ
0: อ่ะหลายๆพื้นที่พี่น้องครับเป็นยังไงกะสามารถที่จะแจ้งผลการรับชมของมาได
2: ้ครับ
0: ผ่านช่องทางเมื่อสักครู่นี้ที่เดี๋ยวเว้าซูฟังนั่นล่ะนะครับเนาะแล้วก็เรื่องเล่าของเกี่ยวกับภาพยนตร์อ๋อเรื่องหนังแนวเรื่องหนังจักหน่อยนึงหนังคือภาพยนตร์เนี่ยอีสานเฮาเนี่ย
3: เขาขายมาละ20บาทดิ
0: อันนั้นซุ่มเขาขายน้ำตลาด
3: บอก
0: อันนั้นหนังกล้วยหนังยังกันไหม
3: เขาไปจี้ไปยังกัน
0: ไหมอันนี้คือหนังที่เขาเอาตาไปใส่ไหม
2: อ
0: ๋
2: ออ
0: ันนั้นก็เอาตาไปใส่เดี๋ยวคือกันแล้วเขาปีงเอาตาไปตุ้งเหมือนมันฟุ้งใส่ตาบอดแบบนี้ไอ้ต้มน้ำประแดกหยอดเอาบนนี่จะสีเศร้าภาพยนตร์ไหม
2: ครับ
0: หนังอีสานบ้านเขาคือมีหลายเรื่องหมายถึงมีหลายเรื่องภูมิกับกับเป็นคนอีสานเนี่ยกันหลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาหลากหลายเรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เริ่มต้นแต่ว่าสิว่าเริ่มต้นกับบ่แม่นเพิ่นก็บ่ได้นับ1ไม่ได้หนังเรื่องนี
2: ้
0: สิมาเว้ามื้อนี้นะนะ
2: ครับ
0: คือหนังเรื่องนี้เพิ่นนับ10ก็แม่นฮอด10ก็นับ11ต่อเลย
2: โอ้
0: เพราะหยังว่าติ
2: เออ
3: บ่มีผู้ถามเพิ่นถาม
0: เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดใน
2: YouTube
0: มาก่อนคือไปเฮ็ดหนังสั่นใน YouTube แหม
2: ครับ
0: แล้วบัดนี้คนเบิ่งหลายระดับหลายล้านวิว
2: ครับ
0: บัดนี้พอตะเห็นใน YouTube แล้วก็มันก็จบแต่แค่ใน YouTube แล้วมันก็บ่มีอีหยังต่อแล้วเออก็เลยอัพสกิลขึ้นมาใหม
2: ่
0: อัพแบบว่าจากที่เบิ่งใน YouTube สมัยก่อนกับโปรดักชันบ่ได้ยิ่งใหญ่นะนะสิเอากล้องธรรมดาไทยกล้องม้วนเทปม้วนหยังสิไปแคปเอาภาพเป็นหยังอู้ก็หลายขั้นตอนเมื่อกี้มันก็บ่ได้ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างคุณภาพก็บ่ทันได้ดีฮอดปานนี
3: ้ครับ
0: บาดนี้ก็เลยเปลี่ยนไม่เป็นแบบสู่เขาอย่างก็ภาพยนตร์จอยักษ
3: ์โอ้โหแล้วชั้นใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นคือจากใส่เงินหลักหมื่นไทยก็กลายเป็นเงินหลักล้านประเด็นนักแสดงก็
3: ใหญ่ขึ้น
0: ล่มเสียหายตายเสียจากไปก็มีเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่
2: ยังไง
0: เปลี่ยนแล้วก็คือแบบเพิ่มวีรธนาการบางเรื่องนี่คือเพิ่นสิมีแบบเป็นภาคต่อแต่อันนี้บ่เป็นภาคต่อคือเป็นปฐมบทใหม
2: ่ใหม่เลย
3: เรื่องยาวเลย
0: แมนส่วนเป็นเรื่องอะไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ท่านได้บิดากัน
3: เรื่อง
0: ได้พ่อกันในช่วงหน้าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญแขกมานะครับพี่น้องอาซีแอบเห็นละนะครับมิกกับซิมิโปสเตอร์อยู่นี
2: ่
0: อยู่ข้างหูข่อย
2: เ
0: นี่ยไม่เห็นแน่แล้วนะ
3: นั่นจี
0: แมน
3: อัน
0: นี้เพิ่นนั่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นจ้างเขาติดจะเฮี้ยนเขาได้นี่
3: บ่จ้างเฮาติ
0: แม่น
2: เท่าใดนี
0: ่รัก6พุ่นแล้วเน
3: า
0: ะ
3: อ๋อผมรัก
0: 600แล้วกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกเคยได้ยินบ่คุณกระเทยไทยบ้าน
2: โอ้คุณ
3: อยู่กระเทยไทยบ้าน
2: เคยเบิ่งใน YouTube อยู
0: ่เออแต่เอาตัวมีเงินเติม YouTube ที่สมัยก่อนตัวมีเก่าที่บ่ปล่อย
2: มี9บาทโอ้ยเติมได้เบิ่งก
0: ัน9บาทเบิ่งได้พ่อน
3: อุตส่าห์
0: เบิ่งได้พ่อนั่นบ่บ่คือพี่นิงเด้
2: ยังไง
0: ใส่ซีดีไปเปิดก็บ่เก่าไปใส่ซีดีไปเบิ่งอยู่เฮียนบ่ถ้าไปเบิ่งมานี่สั่วสิไปฮอดเฮียนจักแบนไปถู

0: กันอย่างแน่ติดมาสัน
1: ไล่อไอเดีย
0: ไล่อไอก็เลยบ่ได้เบิ่งดีน้ําเขาแต่สมมุตินี่มันก็เบิ่งได
2: ้ครับคือพ่อเ
0: ลยใส่ซี่ดีสมัยสมัยก่อนนั่นบ่มีหนังบ่อยากก็อยากเบิ่งหนังเรื่องใดก็จักสิจักใดก็เลยไล่ใส่ซี่ดีไปนะครับช่วงหน้าพี่น้องครับโจอี้สีเบิ่งขอนสีปล่อยรัฐเมฆและนุ่งนิ่งเอวดวงสีภาพพี่น้องคุณผู้ชมไปพ่อครับนักแสดงนะครับผู้กํากับผู้เขียนบทผู้ตัดต่อภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับช่วงนี้ไปพักกันจะเข้าจา
2: ครับ
3: นานมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
4: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมันเพลงมันเพลง
5: ใช
4: ่ใ
5: ช่ครับของทุกคนครับ
6: บางพี่ชนกัน
7: ไปบุญไม่เอาไงลูก
8: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
5: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
7: What?
5: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะคร
9: ับ ไม่ใช่ก็ปิดเลิกปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ถ้าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
1: อย่างนี้คนที่ติดเชื้อไปแล้วก็จะกลายเป็นกระเทยตลอดชีวิตเหรอคะท่านด็อก
2: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
1: เป็นเพราะอีไวรัสบ้าทั้งตัวเดียวเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊ดแต๋วกระเทยรู้อย่างนี้หนูวิ่งตามผู้ชายตั้งแต่ป.6แล้วค่ะแม
3: ่คบกับคุณมนวิดีแล้วเนี่ยเหมือนหนูตกทางเข้าสารเลยนะคะ
4: ว้าว
3: อย่าว่าแต่คุณมนจะมาช่วยทำวงดนตรีให้เลยค่ะซื้อโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้เลยยังได
1: ้โอ้ย
5: คิดสิมาแย่งคู่เราไปจับมูเฮ้าติข้ามโซพวกกูไปก่อนค่ะ
6: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาเด็กๆไปแข่งขันก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนนี้คว้าแชมป์ประเทศไทยสักครั้ง
7: ทุกคนฟังครูเด้อตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะมาท้อหรือว่าท้อใจอีหยังพวกเขาล้มกันแล้วบ่แม่นหวาเพราะการที่เขามาแข่งในครั้งนี้เขามากันเพื่ออย่าง
8: ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน
9: ่
8: เลย
9: แสดงว่าตอนนี้คู่ต่อกำลังตกอยู่ในอันตรายสิผู้จัดการนะพวกใครจะจับพวกเขาไปกัน
10: ดิฉันคริสเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาแล้วเจอกัน

0: นี่ยละพี่น้องครับคือตัวอย่างภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับพอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่คือนะครับเรียกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ไทยแนวอีสานยังคงมีสีสันและก็เรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่องกระเทยไทยบ้านนะครับที่นำเสนอเรื่องเล่าผ่านมุมมองและก็ตัวละครที่มีความหลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเฮาก็ได้รับเกียรติจากนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับ1ในนั้นก็คือนะครับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับกระเทยไทยบ้านนะครับคุณลิขิตเรื่องหนุ่งหรือพี่โบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีแม่หอยแล้วก็น้องภูมินะครับผมมื้อนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีสันแก่เฮาแล้วก็วงตระกูลแต่รายการ
2: อันนี้ส่วนนึงนะครับนี่อันนี้ส่วนนึง
0: ที่จริงนี่จ
2: ะได้นี่กระเทยประมาณลอยในเรื่องนี้กระเทยประมาณลอยกว่า
3: บ่ลอย
2: ทั่วประเทศพัน
0: แต่ว่าเฮาเนี่ยก็คือ
4: ต้นได้เป็นกระเทยเห็นบ
2: ่เป็นโพดอันนี้ก็เป็นอันนี้ติดเชื้ออันนี้ก็ติดเชื้อสรุปแล้วคือมันติดเชื้อมาหมดแล้วตัวอีก็ติดเหมือนกัน
0: ที่จริงนั้นนั่งอยู่นี่เนี่ยพักกันแอบไปเด
2: ้
0: แอบว่านั่งเต็งไปกันนั่งเต็งผมเพื่อจอมันกับมันหลุดแปดออกมาจังหน่อยคือเราเนี่ยน้อง
5: ห้ามตลาดนะฮะ
4: ภาษาแล้วตัว
0: แ
2: ม่เฉพาะตัวน่ะลูก
0: ตัวคือสื่อสารกับรูเรียง
2: แต่เอาเอาคนเบิ่งประจำเนาะ
4: นั่น
3: ภาษาตัวอีบ่ได้เบิ่งแม่นะ
4: น
3: ี่มันจะได้พูดจากสิ่ง
4: อันหมดได้เก่ง
0: แล้วก็ยังบ้าอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือสามท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้พักดันก่อนเนาะเป็นตัวแทนของนักแสดงทั้งหมดประมาณจากหลายร้อยคน
2: หลายร้อยกระเทยเนี่ยมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบทุกภาคนะครับในหนังกระเทยไทยบ้านแมน
0: ครับเขาไม่ห้อยนี่เป็นกระเทยตัวแท่นกระเทยภาคใดไหม
2: ตัวแท่นกระเทยเถ่าก
4: ระเทยเถ่ากระเทยกระเทยภาคอีสาน
2: โอ้ยจะถามอีกดูหน้าสิภาคอื่นได้หรอ
4: ที่เอาแม่เป็นที่เอาแม่เป็นลาบโบ๊ทเป็นอันกระเทยไฮโซแม่เป็นบ่ได้เด้อแม่จบป.4หนึ่งเนาะแม่มากแบบเลี้ยงวัวไล่งัวไล่ควาย
2: ยังเอาอยู่ห้องเก็บตัวเมื่อกี้เขาบอกจะคอมเป็นกระเทยกรุงเทพ
0: นั่น
2: น่าเรื่อง
4: แต่งตัวมันขัดกันเนาะการแต่งตัวมันขัดกันเนาะไม่หาชุดไม่เห็นน่ะผู้กำกับแม่บาสิใส่ชุดมอห้อมมาแต่มันหาไม่เห็นมันปวดหัวก็เลยใส่อันนี้มาเลย
0: จริงก็สิหาไม่เห็นอย่างที่สายย่าแล้วขึ้นไม่หอยลอยสุด
4: แม่มันคนด้วยลูกคน
0: เป็นไงก็ไม่เห็นออกทาง
4: นะเอาอิลีตัวกองก้นขึ้นคนจะฮีดใจว่าเน
0: ี่
4: ย
0: บ่เห็น
4: บ่เห็นจ้าการิไดสุดใส่สุดไฮโซนี่แหละมั้ง
3: เข้ากับคาแรคเตอร์
2: นี่เข้ากับฉากไง
4: คาแรคเตอร์หมายความว่ายังไง
2: ไม่
4: คือไม่ถ้าพูดกับแม่น่ะอย่าพูดภาษาฝรั่ง
2: ก็คือแม่เลยเป็นพออ่อไงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแต่งตัวออกอบต.ผู้ใหญ่บ้านพอองค์พออ่อ
0: เป็นเมียพออ่อคือเป็นพออ่อนะพออ
4: ่อในเรื่องไม่เป็นพออ่อให้ทุกคนไปดูนะคะว่าแม่หอยเนี่ยจะเล่นเป็นพออ่อชนิดแบบไหนชนิดแบบโหดเหี้ยมหรือว่าชนิดแบบเฮฮาปาร์ตี
0: ้
4: ไปดูได้นะคะกระเทยไทยบ้านไว้หลัดลางลูกค่ะ
0: คือสรุปจบไว้แถวนี้
4: ไม่ได้เริ่ม
0: สอยสรุปจบ
4: เราก็เริ่มใหม่ได้อ๋อ
5: เริ่มใหม่ได
4: ้คือเราเข้าเรื่องหมายความว่าไปเบอร์เมย์หอยบ้าม
0: ันคือไทยอินไว้เถอะ
4: เอาสู
0: นี่5 10นาที
2: คุณลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ไม่ใช่ลาแล้วเราก็มาใหม่ได้ก็คือกินเขาอิ่มน่ะมันกินไปแล้วกินเขาอิ่มมันก็หิวได้ไหม
0: เ
4: ราก็กลับมาใหม่ได
0: ้
4: อันนี้หมายความว่าอันนี้เฉพาะตัวบทเขาไม่หอยนะ
2: เอาให้พี่ก่อนเพื่อนว่าเนี่ยว่าถามเขาอยู
4: ่ยังดอก
5: เขาบอกสนิทเขาโรยตัวคอยได้สบาย
4: เราจะอีบ้าง
0: เอาสิจ้ะเริ่มต้นของกระเทยในบ้านนี
4: ่
0: ไอ้บัวมาจากอีหยังเล็กๆเลยเนี่ยบ่ย้อนหลังไปฟังเนี่ย
2: ก็คือถ้าที่ย้อนหลังก็คือมันก็น่าจะประมาณสัก10กว่าปีเนาะ15ปีประมาณนี้นะ
0: ครับ
2: มันก็จะเป็นหนังที่แต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าพอเขาเรียนจบคือเขาเรียนด่านิเทศอยู่แล้วเนาะทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไปเฮ็ดอีหยังดีเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโซเชียลมันบ้านบูมYouTube อย่างสิกับท่านจิตใจไล่ได้ค
0: ือ
2: แต่ว่าเฮาสมัยนั้นก็คือว่าเฮาก็รู้ว่าเฮาอ่ะมักด้านนี้มักวงการบันเทิงมาเฮ็ดหนังเฮ็ดหยังเฮาก็เลยพาน้องๆที่แบบว่าเป็นมูเป็นหยังในมหาลัยนี่แหละคือเฮ็ดแบบเป็นเวอร์ชันนึงลง YouTube ไว
0: ้ครับ
2: ลง YouTube ถิ่มไว้แล้วที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นไวรัลมันเกิดกระแสขึ้นมา
0: ไวรัลคือหยังแม่หอย
4: รู้อ่ะ
2: คล้ายๆออลอว่ะ
4: ไวรัลเหรอ
3: แม่มันดัง
4: ถ้ามันดังก็บอกว่ามันดังอ่ะ
2: มันดัง

0: มันดังอะแม่มันค่อยๆเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมันบ
1: ่แล้วแม่ก็ได้ดูด้วยนะไวรัลไม่รู้จักหรอกรู้ว่ามันดัง
0: แม่เขาถามผู้กำกับเขาไม่ได้ถามนักแสดงแม่พูดกับบอกก่อน
1: ไม่ไม่พูดกับ
2: มันก็เลยเป็นไวรัล
0: ม
2: ัน
0: ก็เลยเป
2: ็
0: นไวรัลมันก็เลยดัง
1: ผู้กำกับถามแม่เน
0: า
1: ะ
0: มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เฮาสิได้เฮ็ดแบบว่าต่อมาก็เลยเฮ็ดเสิร์ฟแฟนคลับมาเรื่อยๆเพราะมันมีกลุ่มแฟนคลับขึ้นมากอ่ะเฮ็ดเสิร์ฟภาค2ภาค3ภาค4ภาค5จนปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ที่ภาค7แล้วก็ภาค8ก็คือเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในโรงภาพยนตร์ครับ
3: คือเริ่มต้นนี่ก็คือเรียนว่าอันนี้คือมือบวงสรวง
0: อันนี้บวงสรวงรอบแรกหนังเฮาบวงสรวง2รอบเด้
3: เอามาบวงหลายแท้ๆ
0: อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นบ่ซอยอันนี้ก็คือบวงสรวงอีสานนะครับ
3: อ๋ออันนี้บวงสรวงอีสานก็คืออันนี้ไอ้เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน
0: เนี่ยแล้วที่นี่ก็จะมีบวงสรวงอยู่กรุงเทพอีกรอบนึง
3: เอาคือมีพี่ตั๊กกระแตนนะ
0: ตั๊กกระแตนชลดานี่คือเป็นผู้อำนวยการสร้างก็คือเป็นหุ้นส่วนในหนังเรื่องน
3: ี
0: ้แล้วก็มีส่วนในการพักดันในการในส่วนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คือจะเป็นส่วนพี่ตั๊กกระแตนตั๊กแตนชลดานะครับ
3: ครับลบนีคือเริ่มจากบวงสรวงอีสานแล้วก็มีบวงสรวงภาคกลางมีสองหม่องบัดนี้เรื่องของนักแสดงที่เฮาออกมาแสดงนี่ตะกี้ผมเคยเบิ่งสมัยก่อนนี่อันนี้ย้อนกลับไปให้พี่น้องผู้ชมผู้ทีบ่เคยเบิ่งตะกี้นักแสดงมี
4: บอลลูน
3: มีบอลลูน
0: บอลลูนจ้าจ๋าบอลลูนจ้าจ๋าโอปอแล้วก็มีอีกหลายๆคนแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ละภาคอ่ะมันก็สิมีการเปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่เฮาเห็นชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นบอลลูนจ้าจ๋าโอปอ
3: ครับคือเกิดเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่อันนี้จะเล่นหลายภาคสุด
3: โอเคครับบันเนียนเพราะตามาฮอดภาพยนตร์จ่อใหญ่นี่อีหยังคือเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้พี่โบนี่ได้ไม่เห็นหนังภาพยนตร์ฮู้อยู่แล้วว่าการที่เฮาสิเฮ็ดหนังจ่อใหญ่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่หมายถึงว่าเสี่ยงจากหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้จักกระแสเฮาบ่ทันฮู้จักคนบ่ทันฮู้จักเฮาใช่มั้ยครับอาจจะฮู้จักในพื้นที่ที่เป็นอีสานบัดนี้การที่เฮาสิเอาหนังออกลงภาพยนตร์เนี่ยเหนือกลางใต้3ภาคเนี่ยเฮามีอีหยังที่ดึงดูดเพิ่นให้ตรงบ่เพิ่นมาเบิ่ง
0: คือที่จริงอ่ะเฮารู้สึกว่ากระเทยอีสานหรือว่ากระเทยบ้านเฮาเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮากระเสิร์ฟให้เฉพาะกลุ่มก็คือเฉพาะคนอีสาน
3: ครับ
0: เฮาก็เลยอยากเสิร์ฟแบบความแบบมีเสน่ห์ความสนุกสนานในแบบฉบับกระเทยไทยบ้านของเฮาเนี่ยออกสู่สายตาคนทั้งประเทศให้คนได้เห็นหลายขึ้น
3: ครับ
0: ซึ่งคิดว่าคนก็น่าสิแบบมาคล้ายๆเฮาอ่ะ
3: ครับ
0: ส่วนเรื่องภาษาคนอาจจะมองว่ามีปัญหาแต่ว่าสำหรับหนังเรื่องเนี่ยคิดว่าบ่ได้มีปัญหาเนาะเพราะด้วยความที่เฮาก็ใส่ทั้งภาษากลางภาษาอีสานด้วยเรื่องเล่าอ่ะมันจะเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาใส่ชีวิตอีสานมันก็จะมีการเว้าภาษากลางแล้วก็มีผสมผสานกับภาษาอีสาน
3: ครับ
0: ซึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่าย
3: จะเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือที่จริงแล้วภาษามันก็เค้าเอิ้นว่าหยังความไหลหาดทางวัฒนธรรมแหมหมายถึงว่าเฮาอีสานเฮาก็สามารถฟังเหนือออกแม่นขนาดข่อยเนี่ยเจ้าว่าภาษาหยังมาขอบ่รู้เจ้าได้เบิดอ่ะแต่ว่าเขาบ่ฮู้จักความหมายผู้ไทยเขาก็บ่ได้แต่ว่าเขาบ่ฮู้จักว่ามันแปลว่าหยังจังซี่คือมันไหลหาดกันได้เน
0: า
3: ะ
0: แต่อีกอย่างก็คือคนบ้านเฮาก็สิไปอยู่ต่างถิ่นหลายอยู่กรุงเทพฯในแห่งหลายนะคะภาคใต้ภาคเหนือคืออยู่ทุกทีคนอีสานน
3: ่ะเอาวังสิซะนักแสดงเจนใหม่นี่ที่มาจังแม่หอยจังหนองผู้มีนี่ไปเฮ็ดจังได๋ไปมีการแคสไปเลือก
5: ในก้นพ่อจังได๋
3: จังได๋จะได้เฮือว่าไปใส่ก้องใส่ด่างแล้วไปติดของมาหรือจะได้มาหลินมื้อจังได๋ครับ
0: คือก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแก่นเก่าหายไปใส่
3: ครับ
0: ทุกคนสิสงสัยว่าเอ้ยเป็นหยังคือแบบว่าอยู่ดีๆพอขึ้นโรงภาพยนตร์เป็นหยังคือเปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่เบิด
3: ครับ
0: นะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะกระเทยรุ่นเก่าก็ยังอยู่ในเรื่องนี้คือกันแต่ว่าเขาบ่ได้เล่นเป็นตัวนำเป็นตัวเอกเนื่องจากว่าเรื่องของคาแรคเตอร์พร้อมเพราะว่าเล่นมา15ปีเนาะก็มีเหี่ยวมีโยดมีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคนจำบ่ได
3: ้วันนี้เฮาก็เลยเอาโยดเอาเหี่ยวมาเล่นใหม่บ่ได้ว่าได้แม่อันนี้บทมันพาไปซื
1: ้อก็ในเมื่อบทมันพาไปนี่แหละ
0: อย่าเพิ่งถามเล่าเดี๋ยวเราสิเว้าหลายเดี๋ยวให้เว้าเจ้าก่อน
3: ควันเสียก่อน
0: นี่ล่ะก็คือนักแสดงรุ่นเก่าอ่ะก็คือคาแรคเตอร์มันบ่ได
3: ้
0: ด้วยอายุพร้อมด้วยโอ๊ยมันสิดราม่าบ่คือหน้าสัญญกรรมหลาย
3: ไปได้คือบางเที่ยสัญญกรรมทําไมแต่ก่อนนี่มีดหมอนเป็นสิ่งหยังที่คนย่าน
0: เออ
3: มื้อนี้แล่นต่ํามันก็เลยหน้าก็เลยเปลี่ยนไว
0: ้เนี่ยตอนแรกก็สิเป็นออริจินอลแบบนี้แต่ว่าพอเล่นไปจังน้อยเริ่มดัง
3: แน่ก็เลยสิเริ่มไปเด้อ
0: ที่นี่ก็มาลุ้มบ่นี่หน้าก็อูดขึ้นปูดขึ้นนี่
6: ไม่แน่นอนค่ะ
2: พี่หลีกันรักแล้วหรือ นี
0: ่เออแล้วที่นี่เฮาก็เลยมีการเปิดแคทติ้งครับ
3: แคทติ้งคือหยังแม่หอยแคทติ้งคือหยัง
1: ไม่รู้
4: แคทติ้งคืออยู่คําเรียกนักศึกษา
1: โอกระบักขัดเรียกนี่สูง
5: เออมันวางถามแล้วเน
0: าะแต่ว่าแม่หอยบ่ได้แคทติ้งน้ํามูก็คือแม่หอยเนี่ยฟาดแท็กเข้ามาเลย
3: ฟาดแท็กนี่
5: ฟาดแท็กว่าไง
4: แบบน
1: ี้อ๋อให้แม่พูดได้หรือยังเนี่ย
3: ยัง
0: เขาเป็นดาราอยู่แล้วคือแม่หอยนะเขาดังอยู่แล้ว
3: ครับ
0: เออ
1: ดังแบบได้ลูก
0: กระดังแมบได้เห็นบ่เลย
1: น้อง
0: ไปเฮ็ดในเด
1: ้อไม่ทำค่ะเพราะว่าทำแล้วมันจะสวย
3: อื
1: มก็เลยไม่ทำค่ะ
3: ก็เลยไปหานักแสดงมาก็เลยไปเห็นคือไปเอาเซอร์คือไปต้องเน้นเน้นมองของภูมิกับเนี่ยการที่แคสนี่คือแคสบางคาแรคเตอร์ที่เฮาหาบ่ทันเห็นแต่บางครั้งที่หาเห็นเสมอโซเชียลมันง่าย
5: ครับ
3: คนที่อัดคลิปลงนั่นคือการแคปหมายถึงว่าไปเห็นคลิปผู้นี้กําลังเล่นอยู่เขาเล่นแสดงออกมาดิเป็นคอนเทนต์เขาออกมานั่นคือการที่เขาได้แสดงตัวตนเขาออกมาให้คนได้เห็นแต่ทั้งห
0: ม
3: ดกับไปช็อปมากสิบ่ครับ
0: แม่นกันนี่ช็อปในออนไลน์นํา
3: อ
0: ากาศช็อปจากการที่แบบว่าเอิ้นมาแคสติ้งแบบตัวโตๆสิกะมี่นะครับทั้งผู้มีก็เริ่มมาจากการเป็นทีมงานมาเป็นคอนวอยอยู่ในกองถ่าย
3: คอนวอย
0: แล้วที่นี่พ่อนั่งรู้ว่าตัวละครหลักที่เขาเคยว่างตัวไว้น่ะลุดออกไปแม่นบ่นั่งก็เลยสวมร้อยของมาแทนเลย
3: แม่นบ่ต้องบ่แม่นแท้ๆเขาลุดบ่
1: น่ากลัวแต่พี่มีเพื่อนแหม
4: ไม่เลย
1: พี่บ่ชอบกลัวมาก
3: เฮ็ดให้เขาลุดแม่นบ่หมายถึงว่าเขาสิมาสิกับพยายามเขาบ่ได้ท้ายมื้อนี้ดอกจังซี่บ
0: ่นั่งบอกว่า
1: พี่บ่ปวดเลยพี่บ่ปวดเลยผมมีเสียงเธอทำไมเป็นอย่างนี้
3: เน
1: ี่
3: ย
4: เ
3: อ
4: าเสียงผมเป็นพวกคุณเป็นหญิงแท้ไงคะชนีจี
3: โอ้ชนีจี
0: เสียงกระเทยก็จะแบบนี้
1: ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเลยเนี่ย
3: พอใส่หลอกกับบ้างหนึ่งไหม
0: หลอกเรื่องอีกแล้ว
3: มาเป็นชอบนักแสดงมาก
0: ชอบนักแสดง
3: ภูมิเป็นยังไปเห็นแม่หอย
0: คือแม่หอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ในฟีดอยู่แล้วคือขนาดกดบล็อกแล้วก็ยังขึ้น
3: เอ้า
0: ครับว่าพอดีความที่ว่าเล่าอ่ะดัง FC เราหลาย
3: ครับ
0: มาทีนี้เราก็หลอกล้อเฮาไปหลอกล้อเฮามากกลายเป็นว่าตัวละครที่เฮาสิที่นึกถึงคนอื่นน่ะมันนึกบ่ได้ก็คือมันสิเห็นแต่หน้าแม่หอย
3: หน้าแม่หอยคือร้อยอองรองมาก
0: แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบ่มีคนใดเหมือนสังเกตว่าแกไม่ปกตินะไม่เหมือนคนปกตินึกออกไหมแกจะมีความแบบว่าพิเศษของแกที่มัน
3: จะดีใจ
0: ที่มันดูแบบเป็นสตาร์ดูเป็นดาราดูเป็นคนที่แบบหาคนเรียนแบบยากอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นดาวใช่ไหม
0: ดูเป็นดาวซินโดรมฟังแม่พูดบ้างอะแม่พูดบ้าง
1: แ
3: ม่เป็นยังไงอันที่พุ่มกาโบทักมาตอนแรก
1: อุ้ยดีใจอ่ะ
4: พูดจริงว่าใครติดต่อคนแรก
1: อินี่อินี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
0: เขาอยู่บ้านใกล้กัน
3: บ้าน
1: ยุ่นบ้านติดกันจ้ะ
3: เอา
0: ไม่ตอนแรกบอกว่าภูมิพี่อยากได้แม่คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกอยู่มุมไหนของประเทศไทยคือไปตามหาให้หน่อยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองค่ะ
3: แม่หอยอยู่บ้านเป็นคนใส่ครับ
1: คนอำเภอแก่งคอค่ะ
3: อำเภอแก่งคออยู่บ้านไหนครับ
1: บ้านนุ่นสะอาดจ้ะนุ่นสะอาดสะอาดไปเบิร์ดได้เนี่ย
5: ชัยสาชัยภูมิเนี่ย
1: ทำมา
3: ภูมิเป็นคน
1: อินีมันก็อยู่บ้านโคกสูงมันติดกันไงมันเคยไปกินส้มตำระเบิดรีหู
3: ก็เลยแบบติดใจก็เลยหูจักกัน
1: เพราะว่ามันรู้จักแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมัน
3: ไม่หอยตะเคียนอย่างเมื่อก่อน
1: ก็เฮ็ดอย่างเมื่อก่อนเหรอ
3: แม่นเฮ็ดอาชีพเป็นหยังเป็นคนมาแต่ใส
1: เป็นทุกอย่าง
0: หมอลำด้วย
1: จุดเริ่มต้นก็คือหมอลำเป็นแดนเซอร
3: ์สามสองหนึ่งดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: สมัยตะกี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นหัวหน้าแดนเซอร์ตบสตรีทเริ่มต้นแม่ข่าววงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเป็นทุกอย่างชาวนากับปีนคนเลี้ยงควายกับปีนเป็นมะเหมิด
0: แต่ไม่หัวหน้าวงวะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าหัวหน้าวงมีแต่คนเก๋ๆ
0: จะขอมาเถ่าเลย
1: ตะกี้กับบ่เถ่าเนาะแต่เห็นว่าสวยกว่าผู้มีแล้วนี่สวยได้นี่เห็นมัน
3: เขาว่าก็บ่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะบ่ได้เป็นแลนไลเอาแม่น้องนางติ่งเอาเลยก็ได
1: ้อยู่บ้านใช่มั้ยอันแม่ก็เป็นหมอลำม้าแล้วก็อ
3: ัน3 2 1 1ก่อนหมอลำไหม
5: ล้ำไหม
0: ล้ำไหม
5: ล้ำ
0: ไห
5: ม
3: ก้อนก้อนได้ก็ได
0: ้เป็นก้อนได้ก็ได
1: ้เออล้ำอันนี้ก็ได้เนาะล้ำเป็นก้อนขอนแก่น
5: ได้
1: ล้ำก่อนในเรื่อง
0: คือได้ล้ำก่อนเนาะ
3: เดี๋ยวรอ
6: อีกชั่วโมงนึง
1: แต่ตีคือเอามันไม่ดังไหมเนี่ย
6: ดังดังเขาสมมุติเฉย
1: แซตี้คือสาวจอยคอยทวินแม่เนื้อกินบ่เคยด่างมนทีนกินยังหอมคือจังโอมหวานสมรสบ่จาง
6: อ่าเล
1: ยแต่คนรู้จักแม่หอยเพราะว่าเพลงเออทดนะ
3: โอ
1: ้เออบ่บ่เว้าดอกมันสิทธิ์ของคนอื่นทีนี้แม่ก็อยู่บ้านแม่ก็ขายของแม่นบ่
5: ไอ้หยังนั่น
1: ขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่าง
6: เอาแค่ตั้งสี
1: ่ทีนี้ภูมิก็ไปหาก็เกิดความดีใจนะว่าผู้กำกับเขาอยากได้แม่มันจะได้แม่เป็นเล่น
3: ผู้กำกับนี่ตอนนั้นแม่เขาแม่ว่าแม่บ่รู
1: ้ไม่รู้
3: กับในที่นี่แม่หูจะว่าผู้กำกับอาจจะเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจ
1: ตกใจค่ะ
3: ผู้กำกับอยากได
1: ้ใจ
0: แม่ถามจริงแม่เคยรู้จักภูมิกับโบมาก่อนบ
1: ่เคยรู้ไม่รู้จักแต่ว่าดูหนังสั้นตลอด
0: หรอ
1: หมักหมักอีเนี่ยมันไปหมักผู้ชายแม
3: ่แน
0: ่ที่ไหนล่ะ
1: อันอีอีหยังอันที่ว่ามันเป็นกระเทย
0: แล้ว
1: ไม่ใช่ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแต่ว่าชอบเรื่องนั้นที่สุดกระเลยเบิงบานไปหมักผู้ชายแล้วมันทุ่มผู้ชาย
3: เขาก็ชี้ไปด้วยเถอะ
1: ไม่เข้าค่ะเพราะว่าแม่หอยไม่เคยทุ่มไม่มีเงินทุ่มแม่หอยเป็นคนจนนะ5 บาทกินสลึง
3: วันนี้ก็เล่นมาขายของอยู่น้ำบานขายตำฮวงขายยังวันนี้พ่อตาตอบรับไป
1: ตอบรับไปมาที่นี่กระทาแล้วทาอีกเว้ยกูนั่นเอาไม้กูแท้อุ้ยกูสิได้เล่นบ่
3: คือไปกินโอนในใจ
0: เล่นเอาโบส
3: อยากเล่น
0: เอาโบสอยากไปซ้อม
1: แ
0: ล้วฮูบ่
1: ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่อยากซ้อมนะคิดว่าพวกกลับไม่เอาเราแล้วไง
3: หายไป
1: ความไฟฝันของไม่หอยนี่ก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแล้วไปเรียนคุยเรียนงัวจังสิกะอันมักอยากเป็นดาราอยากนุ่น
3: อันนี้คือฝันจะทุกคนมีความฝันเบิดอย่างน
1: ี้
3: นะอย่าออกโทรทัศน
1: ์แม่นี่พอผู้กำกับติดต่อไปเห็นเขาเงียบหายไปกันเก่งเขาคือว่าติดต่อมาเขาสิเอาแม
6: ่คุณแม่คือ
3: เก่งนี่คือผู้จัดการ
6: ครับ
3: ทางกล่องไปหาเก่งนะครับ
6: นี่ๆ
3: เก่งนี่คือผู้จัดการของ
6: คงปุ๊บปั้นเลย
3: คนปุ๊บปั้นแม่หอยนี่นะครับนี่น้องเก่งนะครับ
0: แล้วก็มีฝั่งนู้นมีหวานใจด้วยนะ
3: โอ้อันนั้นคือแฟนแม่หอย
5: แฟนแม่หอยแฟนแม่หอยครับ
3: เดี๋ยวเจ้าหน้าที
5: ่ชีวิตแม่หอย
3: มาถึงเวทีอยู่ดอก
1: พ่อก็มาจ้า
3: คือบอกกันถึงมาถึงเวทีเน
1: ี่ยมันมีหม่องนาง
3: ว่ายากได้หลักเก้าอี้กันอีก300ก็โตพูดล่ะ
1: แต่ว่าคุณพ่อเราคุยเก่งแล้วเป็นพิธีกรของหมอลำทุกวงเลยค่ะเราคุยเก่งมานี่โจอี้ไม่ได้บอกน้ำเล่าดอก
3: พี่จะเอาเล่าขึ้นมา
5: หอกนี่ดีดิ
3: เอามาสับเปลี่ยนห้องนอนเพราะว่าพิธีกร
1: แต่เรายังไม่รู้แต่พ่อยังไม่รู้หลักการไง
3: ว่าได้ยากแล้วแม่ยุ่นี่บ่มีไม้ให้จับเย
2: อะก็ติดไว้ทั้งเอือกปุ่นนะครับ
1: อันนี้อันนี้เบาเรียมว่าพวกกำกับติดต่อไปเนาะเนี่ยขายของไปกับบ่มีความสุขเด
3: ้
1: ตามบ่มีไปกับบ่มีความสุข
3: เป็นเอาโอหา
1: เพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงไงเราอยากเป็นดาราไงดีนี่ก็เก่ง
3: เอาคอยไปนี่ตีมือนั่น
1: เอาคอยอีหลี
0: อย่าลูกค้าอย่างนี
1: ้อย่าลูกค้าอย่างนี้ตามบ่มีไปกับบ่มีความสุขก๋วยเตี๋ยวไปกับจนเละเบิด
5: ไปเกินคืออูอัง
1: ไก่ดีผู้กำกับ
3: ว่าบอกค่อยไม่ได้ติดจะได
0: ้คือเวลาเขาติดต่อเล่นหนังเนี่ยไม่ว่าเขาติดต่อมือนี่เขาใหญ่ไทยอาทิตย์หน้า
1: ก็ไม่คิดอย่างนั้นไง
3: ไม่รู้จักก็เรา
1: ไม่รู้จัก
0: ก็เปล่าที่บอกไอ้ทีมงานเตรียมฉากเตรียม
1: ไม่ไม่ให้เตรียมค่ะบอกมาเลยค่ะในมือนั่นเห็นบอกเห็นบอกแม่ไม่ได้บทน่ะผู้กำกับช่วยแม่แบบแม่ไม่รู้จักว่าหลักการถ่ายหนังมันเป็นยังไงแม่ไม่ได้อ่านบทนึงคิดว่า1 2 3จะถ่ายตามคิวไงจ้าบัดไปแล้วกันลัดผุ่น50-60ตายกูผู้กำกับเขาก็พลิกแพงได้ไง
0: อ่ะเดี๋ยวจะจำลองการถ่ายท่ามือไหนเบิ่ง
5: ครับ
0: คือต่ำไปเลยว่ะไม่ค่อยสมมุติเด้อเหมือนน่ะเด้อคือทางเฮาเหลิงกับคู่โทษเด้อคู่โทษนางนี่คู่โทษยังสิทรงอยู่บอกวงดนตรีย
1: ังสิทรงอยู่บอกวงดนตรี
0: บอกแล้วมันบอก
1: บอกแล้วมันบอก
0: ว่าอย่าเหตุแบบนี้
1: ว่าอย่าเหตุแบบนี
0: ้เนี่ยคือต้องถ่ายแบบนี้
3: บอกไป
0: ที่เราอ้ำอ่ะ
3: เราไปคัดซีนเอา
0: พุ่งการถือบทโอ้ย
1: เพิ่มไหม2 ชั่วโมงค่ะ
3: แ
1: ม่จะว่าเกรงใจพวกกับจะเน็กแม่อยู่ดิ
0: แม่ไม่สอนบทมาหรอ
1: กินแล้งงูเหรอเจ้าอ่ะแม่ก็เลยแบบอันเกิดความละอายใจไงเพราะว่าแม่ไปกินบทแม่ไปกินเวลาเขาไม่ได้กินบทกับกับแม่เนาะแม่ก็เลยอยากอาย
0: เบิ้งซีหน้าพระเอกซัวแม่สิว่าจบถ้าจะของซีรอลตอนไหน
3: พระเอกผู้เด่น
0: พระเอกเด่นคุณเนี่ยแล้วเหลี่ยงกับเด่นคุณเนี่ย
5: แน่นอนแท้แม่
1: เด่นกับ
2: คุณเลย
1: หล่อมากค่ะ
2: ผู้นี้ดี
7: แรง
0: นี่ผู้นี
1: ้นี่ผู้นี้เด้อหล่อที่สุดในโลก

0: ด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วย
1: นิสัยดี
0: นิสัยดีเข้ากับได้เข้าได้กับทุกคน
2: เขากับเขาล่องเมือง
0: เข้าแล้วจ้า
3: ไปเบ้าไปยังแล้ว
4: ห้ามฮะจ้ะนะ
2: ผู้มีและเป็นยังไงจังกันหลังจากที่พุ่มกับให้บทบาทเฮ้าเฮ้ารู้สึกยังไงตอนนั้นปกติเฮ้าก็เล่นหนังสั้นมีคิดในโซเชียลมีอย่างอยู่แล้วจัง
5: พุ่มจ้ะพุ่มตื่นก่อนค่ะคิดแหละพุ่มอ่านคิดแหละเพิ่นเรียนพุ่มเป็นบ่ค่ะพุ่มมันปฏิเสธแล้ว
2: เบื่อแล้ว
5: พุ่มปฏิเสธไปแล้ว
1: อย่าไปเสืออย่าไปเสือ
5: เอาอีหลี
3: ปฏิเสธ
5: เพราะว่ามันเป็นบทน้ำเป็นบ่ค่ะนี่มันเป็นขีนโปสเตอร์แล้วเฮ้าเรากระเทยเสียงแบบนี้เหรอที่ไปแบกนางเพลินแม่มีความกดดันอีกแล้วทีนี้เพลินก็หาจะเจอหาเหรอหาอีกหาเพราะไงปัญหาไฟก็
2: ที่จริงหาได้ยุ่งเพลินกับอาจจะบอกก็ได้
1: เพราะที่จริงเพลินถามทุกมือ
6: สรุปเอาพุ่มมาหนิ
2: แต่ก็ถามแบบมัดมือชกแล้ว
6: พี่โบหาในแสดงได้ไปเอาพุ่มบอก
5: ไม่มีรองเท้า
2: เป็นคำถามไปเปิดและไปปิดได้คำถามเดียวกัน
1: ทุกวันก็ขึ้นไปเห็นนี่แหละแม่กับทุกมือคือกัน
5: แม่แต่งานแบบมือที่แบบเพิ่นตัดสินใจเอาพุ่มพุ่งกัดแบบต่างความหวังของเจ้าของแล้ววันนี้ให้เต็มที่แล้วเพิ่นบวกกับเฮามีหน้าที่เป็นหัวหน้าอาร์ตอีกแม่ค่ะบวกคูณสองสิมีภาพยนตร์เรื่องใหญ่ที่นักแสดงกับชายฉากเฮ็ดเพิ่มกัน
0: อยากเฮ็ด
7: เสียงเสียงจะดิไปน้ำเล่าแล้วล่ะ
5: เอาไปแสดงว่าภูม
2: ิแสดงว่าภูมินี่เฮ็ดฉากพร้อม
0: เขาเป็นคนเก่งมาก
1: แล้วมีเหตุการณ์ด้วยนะมีเหตุการณ์ตบกันกลางกอง
2: ตบกันนี่หลีแบบจริงจัง
0: นี่บอกนี่บอกคู่กับแม่ไป
1: แม่ใช่ใช่แม
0: ่บอกมาเดี๋ยวนี้
1: เนาะคือวันนั้นเนี่ยคือช่างแต่งหน้าเขาก็กำลังเร่งอยู่ใช่ไหมผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ไปเร่งบอกว่าเร็วๆแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จเพราะว่านักแสดงเซตแรกจะต้องเข้าไปถ่ายใช่ไหมแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีภูมิผู้มีบริษัทแต่ว่าผู้ช่วยผู้กำกับน่ะเขาใจพิษก็ไปบอกว่ามีผู้มีพร้อมเป็นบ้าเมื่อไหร่ผู้มีกับรู้ว่าจะคล้องบริษัทเป็นบ่กับสิพยายามไปเฮ็ดฉากเฮ็ดอีหยังมันบ่สร้างแต่งหนักกันยุ้มหัวไว้ยาเฝ้าคือแบบเขาสิจับแต่งให้มันแล้วสิแม่บ่ผู้มีกับคิดว่าจะคล้องบ่ได้เล่นสร้างแต่งหนักเลยวะมึงแต่งเองเลยเลยคนเฮ็ดผมอยู่กับเอาใดข้อหัวบ่ปึกนี่เรื่องมากนักอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้น
3: ตัวเราเนาะ
1: มีไฮป่ะเนี่ย
2: มึงเป็นคนไฮ
0: แม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในซีนนั้น
2: ไม่ได้ซีนเหรอแม่ของแท้เลย
5: จริงก็คือความจริงอ่ะก็คือโฟมก็ไม่ถ่ายใช่นี่แหละมันก็เลยบอกว่า
1: เข้าใจผิดกัน
5: เข้าใจผิดกัน
1: ขอโทษกันไป
5: เรียบร้อยบ่มีอีหยังของ
2: แม่นบ่ล่ะขอโทษกันหลังจากนั้นคือเคลียร์กันมาแล้วแม
3: ่มาเมืองหลังบัด
5: เนี่ยก็โชคดีนะคะซีนวันนั้นมันมีซีนร้องไห
1: ้อ๋อไห้ยังอยู่ยังยัง
2: มันจะคัด
3: ก็ได้
1: ที่แบบก็ยังว่าอยู่เอ้าผู้มีคือไห้เกินมูว่ะมูเขาคือบ่ได้ไห้เลเวลนั้นผู้มีคือไห้เอาคักเอาเนี่ยแท้ก็
5: แ
1: บ
5: บถือว่าเล่นดีไปเลย
3: บ่ได้ไห้น้ําบ่ได้เจ็บเนี่ย
2: ที่จริงแล้วนี่พี่น้องครับการสัมภาษณ์แขกหรือนักแสดงต่างๆนี่มันจะเป็นการสปอยแต่ว่ารายการนี่คือถามนอกไปเลยโอ้โหเลยว่าโอ้โหแล้วเขาบอกเรื่องหนังเรื่องเพราะกระเทศไทยบ้านแต่ว่าใครไปถามมาเล่นเป็นบทยังเล่นเฮ็ดยังไดนี่เดี๋ยวมันจะเป็นงานสปอย
1: มันจะแอบสปอย
3: จะรายการบอกพื้นคนเนาะ
2: งานบอกพื้นคนไปเลยจริงไหมนั่นแหละแล้วบัดนี
8: ้สับเปียกรายการเขาอยู่แล้ว
2: มาถามอย่างต้องคือถามเป็นไง
3: อันไหนล่ะว่าแต่ละพี
2: ่ถามได้ไงก็ได
1: ้นอกเรื่องไหนก็ได้จับคำถาม
2: แล้วบัดนี้เพราะตาได้นักแสดงสองคนนี่มาแล้วพุ่มกับกะได้มาไปหาคนต่างๆไปหาคนที่มีความสามารถคนที่มีหน้าตาที่ดีเป็นแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเอกลักษณ์เด่นไหมอย่างเช่นเพิ่นกับไปพ่อโจอีสีเมืองขอน
0: จี
2: งานปกติต่อไปหาโจอีสีเมืองขอน
0: โจอีสีเมืองขอนเป็นนาย
5: ที่ไหน
3: ผู้หลาย
5: น้อง
3: ต้องรู้จักกัน
0: แต่แกเป็นทายหนังน้ำกันยังบ่รู้เรียงเลยว่าโจอี้คือใครอ่ะไ
2: ม่เป็นไรครับโจอี้สีมังคอนคือเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเพื่อนเพื่อนกันแบบว่าไอ้มัดพอดีมันมีบทคนนั่นคนนั่นบกทงโ
3: อ้มันบกมันว่างพอดีดิ
2: มันว่างตำแหน่งนึงก็เลยโทรหาว่าไอ้คนบกทงว่างก็เลยโทรเอิ่นว่าเมื่อนั้นแต่งตื่นแต่ตีสามตื่นจะไปทายหนัง
8: ทงเฮ็ดถนนนั่นสิ
2: บกทงไรฝนเป็นด่านพิธีกรรมไม่เล่บ่ได้ออกฉากน้ำมูนะแล้วบัดนี้กันเลยเขาก็ยกมาว่า

0: เบรกบอกกับบอเบรกกันใช่หนักพูดยังไม่ต้องกันได้ใ
1: ครสดมากเรียวมาก
2: แล้วกันสดกันเล่นเป็นจูอีซีเมื่อก่อนได้เป็น
3: บ
2: อบทหนึ่งแต่บอบอกว่าเป็นบทยังเพราะว่ามันมีชิ้นเดียว
4: ต้องถาม
3: บอสปอย
1: แต่บอกเลยว่าเด็ดก็คือสิ้น
0: เนื้อบู
1: ไปทายนิดเดียวแต่ว่าที่จริงอ่ะกระจายเต็มเรื่อง
0: เห็นปะ
1: เออต้องไปดูต้องไปดูอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรจะเห็น
2: จูอีซีเมื
1: ่อก่อนตลอดเวลา
0: เห็น
2: ฉากละสองวิ
0: เห็นหูยหรือยัง
1: ได้ตัวยางวะ
5: เป็นยางกับหลังมันวะ
0: ไปตาอ่างคนนี่ดีไปตาเอิญคนไปเบิ่งเหมือนบ้านก็ไปพอใช้ตัวยังใส่นั่นเดี๋ยวหลังน
2: ึงเลยขอบคุณพี่โบนะครับนะ
1: พี่เอาหลังคืน
0: เดี๋ยวหลังคืนอะไรแล้ววันนี้คือนี่ก็คือเป็นเขายังเป็นความเป็นอีสานเนาะก
3: ็
0: คือเป็นความท้าทายของวงการภาพยนตร์อีสานแล้วก็บันนี้หลังจากที่ทรงตรวจสอบเซ็นเซอร์ยังแล้วกะได้มือใช้ได้เลทเป็นเท่าใด
1: กะตอนนี้ก็คือประมาณ15บวกนะครับ15บวกเด็กๆ15ขึ้นไปก็ดูได
0: ้ครับ
1: ครับแล้วกะจะเข้า5พฤศจิกายน5พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายนคือได้มือแล้ว
1: แน่ครับ
0: ครับ5พฤศจิก
1: ายนทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
0: มือกาล่ามือได้มือก้อนสิทธิ์ฉายอีหลี
1: พี่เซ็นสิ
6: มันกาล่า
1: เชิญชวนทุกคน
5: กาล่าวันที่2พฤศจิกายนนะคะกาล่าพี่เล็บแม่บุ้งรู้จักว่ากาล่าคืออะไร
4: มันมีหมดแล้ว
5: รู้จักแต่ว่าเดินพรมแดงถ้าเดินพรมแดงไม่ห้อยหูจักอยู
3: ่
5: แต่กาล่ามันหมายความว่าเหมือนอะไรแบบเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
1: คาซิล่าอย่างเงี้ยหรอ
5: เออมาคาซิว่าคาซิว่าหนังเขาอีกแล้วนอก
1: ก็แล้วเราอ่ะชนก็ซิล่าด้วยเข้ามือเดียวกันแล้วก็ซิล่า
5: ส่วนหนังใหญ่นะคะ
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระเทยเราน่ากลัวกว่าเนาะ
5: แมนภาษากอซิล่ามันสิมาสู่อีหอยได้ดูมาบอกอีหอยโลดกอซิล่ากับกอดใช่ไหม
0: กันเลยว่านี่ก็คือเขาเอามาอย่างก็เป็นในเลดเป็นคอมเมดี้นะคุณบ
1: อคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยยิงกันตุ้มตั้มตั้ม
5: เขาคือบอก
1: ฮะ
5: คือบอก
1: โอ้ย่างเขาก็ออกไม่ได้
5: ให้ไม่หอยยิงน้ำบอไม่หอยหมักยิงดิ
1: ยิงอะไร
5: ยิงปืน
0: นั่นละเขาพาแกข้าวเนาะแล้วช่วงหน้าฮะสิมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอีกจักน้อยนึงแต่กับว่าได้เบื้องลึกเบื้องหลังครับพักอยู่ได้เพราะว่าอย่างตีสิมีเสื้อไพ่อยู่นะ
3: ก็
0: แม่น
3: ข่อยยังบ่ฮู้อยู
0: ่กับเสื้อไพ่ตลอดเลยบ่มีผู้ใดฮู้จักคนว่าพาแกข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาติดตามกับโสข่าวครับ
3: ครับ

0: เอ๊กับเขามานะครับในช่วงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเปิดโตคู่จินแม่หอย
1: คู่จินแม่หอยกันดิ
0: มามากครับคุณบอกเชิญครับผม
2: เป็นคู่จินหรือ
1: คู่ชีวิต
0: คู่ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: คู่ชีวิตแล้ว
0: โอ้ยนี่คุณมาพันยุน้ำกันมาหลายปีแล้วอ๋อเก้าอี้เฮน
3: 33 ปี
1: ก็เฮียพ่อเนี่ย
0: ครับผม
4: มันขึ้นมาได้ตัวหน่อยก็ได้ตัวหน่อย
5: พอมานั่งขัง
0: ๆไปนั่งขังไม่หอยก็ได้ครับผม
5: ปีมานั่ง
0: ครับครับผม
4: พี่ลาตัวนี้ก็ได
0: ้นี่คู่ชีวิตแม่หอย
5: ที่แรกกับมาบทสิบบทได้อันนี้แต่ว่าเออแล้วมาแล้วแล้วกะถ้าเอ้ยถึงแล้วแล้วกับมาได
0: ้
5: ที่แรกแล้วมาสิยุบาน
0: โอ้โหมาออกโทรทัศน์เนาะ
5: ก็เป็นเงินเขินมานี่คือเขินบ่เขินเพราะว่าอยู่น้ำกันหลายปีแล้วไม่เขินค่ะ
0: อยู่น้ำกันไม่ใช่ปีแล้วครับ
6: 33 ปี
0: ไปพ่อกัน
5: อยู่อยู่แต่พ.ศ. 250035
6: โอ้กะไปพ่อกันอยู่วงการมอลันนะครับเพราะว่าแม่หอยเราเป็นบอกง่ายๆว่าเป็นคู่ฝึกเป็นคนยืนพื้นอยู่ในวงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงของกา
5: อันนี้เป็นพิธีกรได้นี่อันนี้เป็นพิธีกรของวงหมอลำทุกวงเลย
0: สาธิตทุกพ่อก่อนหมอลำที่เปิดเป็นยังไง
6: สาธิตต้องจันเก่ง
0: ปากคนปากคนแน่จริ
6: งกาคือโอกาสตอนนั้นกาพิธีกรเพื่อนกาลงพอดีนะครับนี่หัวหน้าวงมันเลยเปิดโอกาสเพราะว่าก็จะเป็นพิธีกรได้กับยากเติบเพราะว่าสมัยจะกี่เนี่ยเขาวงการยากครับเพราะว่าต้องได้เป็นคนว่ายอยู่3ปี
0: โอ้เรียกเป็นหูจักพื้นฐานในวงก่อน
6: แม่ครับ
0: ครับผม
6: เป็นกะเล็ดเปิดโอกาสให้ฉะนั้น
0: น
6: ั
0: ่นแหละเอากะเล็ดได้มาพอกันนี่แหละนะอันนี้เอาว่าให้พวกได้เปิดโตนะแฟน
5: ก็บ่เป็นหยังความจริงก็คือสิไม่ตายไงเพราะว่าเฮาอยู่กันมาเพราะว่ามันก็คือคือว่ามันแบบว่าคนอื่นน่ะสิว่าบางคนคบกัน2เดือน3เดือนก็ไปโพสต์ลงแม่อยู่33ปีก็อยู่นิ่งๆอ่ะก็คือมันคินกับการอยู่ด้วยกันเลย
0: อันนี้คือขิงเล
7: ยสรุปคืออยากจะบอกว่าแม่สวย
0: ก็เรียงกันให้ไทยบ้านที่ไปที่มากเป็นยังไงหนังบอกยังสั่นล็อกไล่ให้ฟัง
7: เนี่ยเขาบอกตีไม่ฟังก่อนคือทุกคนเห็นโปสเตอร์ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยมันคือไวรัสอีหยัง
0: แน
7: ่ก็คือด้วยตีของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนึงนะครับคล้ายๆไวรัสโควิดประมาณนี้แหละก็คือมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วไวรัสตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแต่งผู้ชายเนี่ยให้หันมารักกันเองนะครับเนี่ยใครผู้ใดติดเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: เจ้าบอกพี
0: ่ครับผม
7: แต่ที่นี่มันก็เลยเกิดวิกฤตแบบว่าขาดแคลนชายแท้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเหลือผู้ชายแท้อยู่ประมาณ5-6คนนี่แหละซึ่งประกอบไปด้วยคนพิการคนบ้าคนคุกนะพระยังเอกคนอ้วน
3: แต่คนรอสองคน
7: แต่ว่ามีเมียแล้วแต่ว่าคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดที่แบบทั้งโสดทั้งรอทั้งแบบเป็นที่หมายตาของทั้งกระเทยผู้หญิงเนี่ยก็คือพระเอกคนเดียวนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมาแย่งกันแต่ว่าพ่อสิมาหาพระเอกก็คือพระเอกเขากำลังมีการพาเด็กหน่อยไปแข่งขันวงตีลูกทุ่งเขาอยากพาเด็กหน่อยไปคว้าแชมป์มันวงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและที่นี่ก็เลยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมนฤดีนะครับเขาก็มาเสนอเงินให้กับพระเอกว่าถ้าฉันมาช่วยเธอทำวงลูกทุ่งเนี่ยเธอต้องแลกกับตัวเธอมาเป็นสามีของฉันอย่างนี้นะครับซึ่งก็แกล้งกันให้ได้บ้านเนี่ยซึ่งก็แอบมากพระเอกอยู่แล้วก็เลยบ่ยอมนะครับก็เลยมีการแบบว่าแกล้งแย่งกันบ่ถึงขนาดตบตีหรอกว่าก็จะเป็นแกล้งแย่งชิงดีกันนะครับแต่พ่อแบบแต่ระวังที่แกล้งแย่งชิงดีกันอยู่ก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันบ่ได้เกิดคือมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทำลายผู้ชายทั้งให้มันสิ้นไปจากโลกนี้ด้วยปมอีหยังบางอย่างทุกคนก็ต้องไปเบิ่งในหนังนะครับอันนี้เป็นธีมของภาพยนตร์กระเทยในบ้านไวรัสรังโลกใช่
1: เอาในเรื่องพากันเป็นกระเทยบ่ครับ
7: แม่นมีพระมี
3: คน
7: มีการมีคนอ้วนอ้วนที่เอาแต่กินแล้วอ้วนแบบอ้วนเลยอ่ะผู้หญิงอ
8: ย่าเอาอ้ายควาย
7: ผู้หญิงไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพอร์เฟคที่สุดก็คือพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพระเอกเสิร์ฟเก่งมากเนาะโสดเออาร์ทอนเออาร์ทอนดูจากโปสเตอร์สิ
3: เร
7: ื่องหุ่นซีฟเห็นไหมจะเป็นหนังแบบอารมณ์ดีที่แบบทุกคนดูแล้วอาจจะเหมือนดูจริงจังนะแต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันจะเป็นแบบโทนมูดแอนโทนแบบว่าเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าติคากันอยู่ยังขำนู่นสินะประมาณนั้น
0: มันหลายอารมณ์ไหมเท่าที่เบิ้งจากทีเซอร์เนาะหมายถึงอย่างมันหลายอารมณ์หลายแบบคือหลายมูดหลายแบบความรู้สึกยิ่งเช่นแบบพอเปิดแรกๆอาจจะเป็นหนังแบบสไตล์แบบบ่แม่นไทยบ้านแบบที่เฮา
7: บ่แม่นบ้านจ๋าแต่คือเฮาเปิดจากชานยุคกรุงเทพ เป็นฉากคฤหาสน์หลังใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายหลายโลเคชั่นมากเน
0: า
7: ะแล้วก็
0: โลเคชั่น
7: โลเคชั่นเนี่ยมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีโซนกรุงเทพด้วยแล้วก็มี
3: ปันแกง
7: มีทะเลด้วยมีโซนทะเลด้วย
0: มี
7: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ทั้งโซนภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วล่าสุดก็คือไปถ่ายไกลไลท์คือผู้กำกับกับตุ๋ย
0: โอ้ที่ว่ารถ
7: แม่ที่ว่ารถส้นเสาไฟฟ้าอันนั้นคือถ่ายฉากสุดท้ายที่กลับมาจากประจวบพอดีเกือบบริเวณหนัง
0: ปินนั่นอันนั้นเน
7: า
0: ะ
7: เกือบเป็นตำนานกระเทยในบ้านปิดฉากด้วยภาคสุดท้ายไม่ได้เข้าโรงแต่พ่วงกับเข้าโรงแทน
0: เอาโรง
7: อันนี้จริงอันนี้ความจริง
0: ทานมาได้เนาะ
7: แต่กับทานไม่ได้ได้ดีครับ
0: ตั้งแต่เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวอะไรบอกกินในที่เดี๋ยวแต่ว่าอยากให้ฝากทุกคนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกในชีวิตของแม่หอยเรื่องแรกของผู้มีปะ
5: ว่าแมนเราอีผู้มีมันได้เรียนหลาย
4: เรื่องอยู
0: ่ว่าที่เป็นนางลงที่เป็นนางลง
4: องค์นางลง
1: อ๋อจะเป็นนางลงเรื่องแรก
7: นี่ล่ะอยากเล่นกันเลยครับ
3: พี่พ่อหนูไม่เคยเล่นหนังเลยให้หนูเล่นหน่อย
7: จริงจริงอะเล่นไม่หลายเลย
3: อ๋อชอบใจ
5: เล่นมาหลายเลยจะได้เบิ่งมันอยู่แต่ว่าแม่น่ะแม่เนี่ยคือเอี่ยมอ่องเลยนะคะไม่เคยผ่านอันนี้แต่ว่ากะอยากเล่นแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเขาก็เล่นเล่นแล้วกับบทสมปันไหนดอก
7: ผู้บังคับถ้ามีบทเดียวสมมติมีบทเดียวเลยเนี่ยคิดว่าจะของหรือว่าผู้มีควรจะเล่น
5: บทเดียวเหรอ
7: เออถ้ามีบท
5: มี
7: เอาทำไมอ่ะ
5: เพราะว่าภูมิมันเคยเล่นไงคนทั่วไปก็สิมองว่าอีนี่เคยเล่นอีนี่บ่เคยเล่นนะเขาก็ต้องมองเห็นคนเคยเล่น
7: เอาแม่ไม่เสียดายหรอจะได้เป็นนางเอก
5: ก็เสียดายตัวเนาะก็บ่เสียดาย
7: ให้ผู้มีเล่น
5: เอาไม่ใช่ให้ภูมิเล่นหมายความว่าผู้กำกับไง
3: ไม
5: ่
3: ค่ะมาฝาก
5: ทำไมนะ
3: มาฝาก
5: โอ้ฝากค่ะ
7: ฝากเนี่ย
5: เกิดมาในชีวิตไม่หอยได้เล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
0: ครับ
5: เทศบาลไม่หลัดลางโลนะคะไปเบิ่งนะคะ
0: วันที่
5: 5พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงฉายทั่วประเทศ
3: แล
5: ้วบทเป็นพอรัมไพ
7: ส์อุ๊ยทำไมในกล้องสวยจังเลยอ่ะ
5: แม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะแม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะ
0: ลองถามผู้จัดการมึงดู
5: ผู้จัดการผู้จัดการเขาไม่มองเห็นความสวยของแม่หรอก
7: เอาก็วาง
0: สั้นไม่ต้องถามไหมแม่สวยบอกเก่งไหม
5: ไม่สวยไม่สวยเก่งไม่ว่าแม่สวยเพราะว่า
0: เอาก็วางสั้น
5: คนที่ดูแม่คือความคิดเลยถ้าแม่สวยไม่มีคนดูหรอก
0: อ
5: ันนี้นะคะฝากอันหนังของเขาในเด้อค่ะกระเทยไทยบ้านเวรัตล้างลูกไปเบิ่งแม่หอยสีหดยำซ้ำใด
7: อ้าวก็มีแม่หอยอยู่นี่หนีวะ
5: บอลูแม่หอยเป็นนั่นเน
0: า
5: ะ
0: อ้างโปสเตอร์เขาตี
7: แม่หอยเป็นตัวซีเครตต้องเก็บไว
0: ้โอ
5: ้ไม่ใช่แม่หอยไม่ได้เป็นตัวนำไง
7: ไม่จริงๆก็จะมีน้องพะโลน้องพิซซ่า
5: ตัวนำ
7: ที่แบบว่า
0: พะโลแค่
7: ใช่อันนี้จะเป็นนักแสดงนำที่บริมาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเน
5: า
7: ะ
5: ถ้าแม่หอยกับยูไนนี่ก็ได้เล่นหลายบท
7: น
0: ี่
7: จริงกับมี่ยูนี่
5: ไม่ใช่
7: ม
5: ื
7: ออันนี้มือไม่หอย
5: แล้วบ้าน
7: น
5: ั่
7: นอันนี้มือไม่หอยแล้วนี
5: ่เจ้าบ้านนั่น
7: มือไม่หอยนะ
5: ไม่ใช่โอ้ยสูยมาโถไม่ใช่มันเป็นมือไวรัสมันเป็นมือไวรัส
7: เอาบ่ไปเอามือมาจากเฟซบุ๊กแม่เลย
5: ว่าม
1: ือต่ำบ่คุ้งบ่นั่น
5: โอ้ยบ่มีผู้ใดอยาก
3: ยูกับฮอสเสิร์ฟไหมค่ะอ่านงานของพี่โบค่ะซีนี้จะของเราทุกคนคือตัวเอกเบิร์ดแม่บ่มีแหวนเป็นตัวนำทุกคนให้เรื่องค่ะเป็นตัวนำเบิร์ดเป็นตัวเรื่องเบิร์ดเนี่ยมันคือซีนี้จะของพี่โบเลยค่ะตั้งใจกับเขาฝากงานกับเชฟไทบันเวลาหลังโลกเลยค่ะรับบทเป็นคู่เอ๋ยค่ะ5พฤศจิกายนไว้กำลังเดิน5พฤศจิกาย
0: นนี้ค่ะโ
3: ลกภาพยนตร์ค่ะ
5: เอาขึ้นมาสายในเรื่องราวพร้อม
7: ชายที่ลาวแล้วก็เมื่อวานนี้
5: มีเป่ายูเนี่ยอีผู้หมิงจำเมื่อไหร่เนาะอีนี่บอกว่าถึงแม่รู้นะว่าต้องฉายเมืองลาวด้วย
7: ฉายลาวแล้วก็มีฉายเวียดนามด้วย
0: เมื่อวานพร้อม
7: เมื่อวานมาดิวเวียดนามแล้ว
5: เหรอ
7: เมื่อวานใช
5: ่รถ
7: แล้วก็น่าจะฉายในหลายๆประเทศ
5: อามาฮาจะได้
0: ไม่ห
5: าย
0: ไป
5: คิดยากอังได้อังเด็ก
0: คิดยากสู้มันว่าคิดยากสู้มันสิไปภาคเสียงแม่หอยไหมไปตามกั้นเกต
5: ภาคว่าแบบไหน
0: ว่าซุ้มเขาออกแบบภาษาเวียดนามไปองค์ใดองค์เดา
5: องค์ใดองค์เดียดดึกเกียนดาว
0: แต่ละเอาพ่วงกับฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะภาพยนตร์โรงเรื่องแรก
7: ครับก็จริงๆเราก็อยู่ใน YouTube มานานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับทุกๆคนที่เคยติดตามกันในบ้านทั้งใน YouTube แล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากด้วย5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ธีมนะครับไม่ได้เป็นธีมเดียวธีมแรกก็คือเรื่องของไวรัสธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของสาวประเภท2คนนึงที่เขามีเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดกับกลุ่ม LGBT แล้วก็อีกธีมนึงก็จะเป็นเรื่องของความพยายามความฝันในการไปคว้าแชมป์วงดนตรีลูกทุ่งของเด็กๆในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็สามารถไปดูได้หลากหลายกลุ่มเลยเด็กๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังอารมณ์ดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูสักครั้งนึงในชีวิตนะครับกระเทยเทบ้านเวลาหลังโลกครับ
5: ฝากได้ค่ะ
0: แต่ว่าอีกอย่างนึงคือพี่โบนี่เป็นทั้งผู้เขียนบท
7: เขียนบทด้วยกำกับด้วยตัดต่อด้วยใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าเฮาประหยัดจ้างเพราะมีคนที่จ้าง
5: ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่มีความสามารถไง
0: แต่ว่าเห็นได้สุยางเน
7: า
0: ะ
7: ทำเพราะความชอบนะคะถ้าเราชอบเราก
0: ็ปกติเห็นแสดงเรื่อง
7: ปกติอยากเนี่ยจะคล้องไปอยู่ตอนนั้นไม่มีบทไงถ้าไปเล่นก็คือมันก็จะไม่ได้เป็นเก๋ไงมันก็จะเป็นกระเทยแบบนี้เขาไม่มีบทเก๋
0: แสดงว่าอันไปเล่นน้ำนี่คือเป็นกระเทยอยู
1: ่ก็เป็นกระเทยบ่
7: อันนี้บทบทกระเทยตี
0: ๋ยังไงเป็นกระเทยบ่ตี๋ยังไงดูเรื่องตอนไปแสดงที่อันแม่งคักแฉะเลยว่าเล่นเป็นกระเทยเราเสด็จเห็ดยางไม่ไปนู่น
7: มันมีกระเทยหลายแบบในหนังเรื่องนี้มีกระเทยหลายแบบนะครับ
0: กระเทยยันพอ
7: คือจริงๆก็มีทุกอย่างเลยมีแบบเกย์มีผู้ชายจริงหญิงแท้คือพระเอกนางเอกจริงๆอ่ะเป็นชายจริงหญิงแท้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าหนังกระเทยแล้วนางเอกจะไปดันแต่กระเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจริงๆเราเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเป็นชายจริงหญิงแท
0: ้กับสัมพันธ์ล่ะ
7: ไม่มันบอกได้อยู่แล้ว
0: พอดีช่วงนี้พนันชิงยางไปนี้ทั้งเงินซุ้มเบิ้งอ่ะนะกับเจ้า
7: ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูไงครับ
0: 5พฤศจิกายนนี้เป็นหนังของคนอีสานบานเฮ้านะครับสนับสนุนหนังไทยนะครับดูแลเบิ้งแย่งกันไปนะครับนอกละกาสนับสนุนหนังอีสานบานเฮ้าให้คนอีสานได้ดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่นอนกับมิตรพ้นบอกอีสานเกือบทั้งเรื่อง
7: แน่นครับ
0: อาจจะมิบอกไทยแน่เพราะว่าเอาหลายๆภาคมาสลับกันไปนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องครับพุ่มกับคนอีสานคนเขียนบทกับคนอีสาน
4: คนตัดต่อ
0: คนตัดต่อคนอีสาน
7: คนเดียวกัน
0: คนเดียวกันนะครับเป็นคนสารคาม
7: เป็นคนหนองบัวลำพูคร
0: ับ หนองบัวลำพู
7: ใช่แต่ว่ามาอยู่ที่สารคามมาทำงานที่สารคาม
0: ก็เลยไปลื่นแก่นอยู่ที่นั่นเลย
7: ใช่แล้วก็ฝากอีกอย่างนึงเลยปะก็คือทุกคนต้องไปเบิ่งมือแรกเท่านั้นเด้อต้องไปดูวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะ
4: เอามือต่อไปเว้ย
7: เพราะว่าถ้ามือต่อไปมันสิหาบ่พอไปเทียเขาถอนออก
0: สวยเหรอสิข้างจอ
7: ไม่ไม่รอเล่นแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูวันแรกจะได้แบบจะได้คนอื่นจะได้บ่มาสปอยจะได้ตื่นเต้นกว่า
0: ติดตามความคืบหน้าของหนังเรื่องนี้ได้ทางไหนเนี่ยครับ
7: ติดตามได้ทางแฟนเพจกันในบ้านนะครับแล้วก็ช่องภูมิกับโบนะครับรวมไปถึง SF Major แล้วก็เพจของโรงภาพยนตร์ทุกเครือครับ
0: ครับผมนะฮะกันได้กับฝากพี่ฝากหน่อยไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเฮานะครับภูมิกับโบครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
0: คุณแม่หอยนะครับแล้วก็น้องพุ่มอีแล้วก็คุณพ่อนะครับคู่ชีวิตแม่หอยด้วยนะครับเนาะที่แล้วก็ขอบคุณผู้จัดการเก่งนะครับเนาะมื้อนี้แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เป็นทีมงานมาพร้อมนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับพวกเรานะครับรายการโซข่าวนะครับได้ต้อนรับนะครับในฐานะสื่อของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเฮานะครับเนาะพี่น้องครับเบอร์เวลาแล้วครับกับรายการโซข่าวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับเนาะทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย 3:00 น. ฮอด 4:00 น. แรง

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
2: ่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนได้ 100% ถ้าเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแค่ถูกกัดข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเชื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เราต้องรู้จักระวังและไม่ประมาทจำง่ายๆกับคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือกวนให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวตัวหรือทำให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแย่ถ้าสุนัข กัดกันอย่าเข้าไปแยกด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือชามข้าวขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่รู้จักและถ้าถูกกัดหรือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่แล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอระวังไว้ไม่เสี่ยงตาย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเพศที่หลากหลายค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณหมอคะอยากที่จะให้คุณหมอเล่าถึงบทบาทของศูนย์อนามัยที่7ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมคร่าวๆหน่อยค่ะ
1: ครับศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นครับเราเป็นสำนักงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคครับสังกัดกรมอนามัยส่วนใหญ่เราจะรู้จักหมอในมุมมองของการรักษาเป็นหลักนะครับแต่ศูนย์อนามัยเนี่ยเราทำงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพรวมไปถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความมุ่งหวังของเราคืออยากจะให้คนไทยทุกกลุ่มวัยนะครับอยู่มีสุข

0: ภาพที่แข็งแรงนะครับมีอายุที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยยืนยาวออกไปนั้นก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะครับเรียกว่าเป็น health promotion เป็นหลักอันนี้คืองานหลักของศูนย์อนามัยนั้นเราเป็นศูนย์เขตเราก็จะดูแลในเรื่องของงานส่งเสริมสุขภาพและก็อนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมด4จังหวัดนะครับก็คือขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดครับ
1: ดูแล4จังหวัดด้วยกันใช่ไหมคะแล้วในมุมมองของคุณหมอเนี่ยคุณหมอมองว่าผู้สูงอายุโดยเฉพาะในภาคอีสานของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับวันนี้ต้องไม่ทราบว่าทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคำว่าสังคมผู้สูงวัยคือหมายความว่าประชากรทั้งหมดมีผู้สูงอายุเกิน60ปีมากกว่า 20%นะครับเดินมา5คนจะเจอว่า1คนเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็เป็นเทรนด์ในทุกๆประเทศทั่วโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราต้องดูแลท่านเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าเป็นหลักชัยของสังค
1: ม
0: นะครับให้การที่ท่านจะมีอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราเรียกว่ามี health span ที่มากขึ้นวันนี้ health span ของคนไทยเฉลี่ยประมาณสัก75ปีนะครับแต่เราอยากจะให้ถึงสัก85ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็จะมี2เรื่องหลักๆในผู้สูงอายุนะครับก็คือ1เรื่องของกล้ามเนื้อที่โดยสภาพอายุเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีความรีบลงนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามีภาวะซาร์โคพีเนียนะครับอันนั้นก็จะทำให้ขาไม่มีแรงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพัดตกหกล้มง่ายพอพัดตกหกล้มก็จะขาหักกระดูกสะโพกหักแล้วก็จะทำให้ท่านติดเตียงนะครับแล้วก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเสียไปเราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอันนั้นเป็นปัญหาที่เราเจอหลักเลยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของดีเมนเชียหรือภาวะสมองเสื่
1: อม
0: ก็จะเป็นปัญหารองลงมาที่ทำให้ท่านต้องติดเตียงติดบ้านนะครับแต่วันนี้สิ่งที่เราอยากได้คือผู้สูงอายุที่ติดสังค
1: ม
0: นะครับก็คือหมายความว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ออกมาสังคมมาพบปะเพื่อนๆมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่จะมีสุขภาพดีแบบนี้ได
1: ้
0: นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะต้องควรจะมีผู้สูงอายุลักษณะนี้อย่างน้อยสัก 95% นะครับซึ่งปัจจุบันในเขตภาคอีสานเราหรือในขอนแก่นเองเราก็ทำได้ถึงนะครับเรามีผู้สูงอายุที่อยู่ในเราเรียกเป็น active aging เนา
1: ะ
0: ก็คือมีสุขภาวะที่ดีเนี่ยถึงเกิน 95% ละนะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้ละเลยเพราะว่าถ้าเกิดด้วยสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านกลายเป็นผู้สูงอายุที่คุณภาพชีวิตไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการที่จะท่านมีสุขภาพดีได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือปัญหาของผู้สูงวัยในเฉพาะภาคอีสานเนี่ยก็คือเรื่องของสมองเสื่อมกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของภาวะซึมเศร้าด้วยไหมคะ
0: หนึ่งก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อรีบ
1: กล้ามเนื้อรีบ
0: ครับก็คือมันอันนี้มีทุกคนอยู่แล้วเป็นสรีระธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วดังนั้นถ้าไม่ได้รับการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยกับโรคประจำตัวนะครับก็จะทำให้ท่านเสี่ยงต่อการที่จะเกิดพัดตกหกล้
1: ม
0: อันนี้เป็นปัญหาหลักนะปัญหาที่ใกล้เคียงรองลงมาแล้วก็กำลังเจอเยอะขึ้นก็คือเรื่องของภาวะสมองเสื่
1: อม
0: นะครับส่วนโรคซึมเศร้าปัญหาทางด้านจิตใจก็เจอได้เรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการที่วันนี้สภาพเศรษฐกิจภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: ค่ะก็เลยเป็นที่มาของที่คุณหมอจะมีโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Active Senior Studio ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
0: ครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงวัยนะครับศูนย์เนี้ยก็จะเป็นห้องที่อยู่ภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดอย
1: ู
0: ่ในส่วนหนึ่งของคลินิกกายภาพบำบัดตั้งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนะครับที่ติดกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอยู่ที่ชั้น5ของอาคารโรงพยาบาลเนาะงั้นศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงวัยเนี่ยหลักการก็อย่างที่นำเรียนครับพอเราเริ่มอายุมากกล้ามเนื้อเริ่มมีการฟีดหรืออ่อนแรงลงนะครับแต่ยังไงก็ตามผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะมีรูปแบบของการที่กล้ามเนื้อแต่ละมัดในร่างกายเนี่ยอ่อนแรงไม่เหมือนกันต้องการเรียกว่าเป็น
1: อ
0: ินดิวิดวลนะครับเป็นเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นตัวศูนย์เนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปตั้งแต่สเต็ปที่1พอเข้ามาอยู่ในศูนย์นี้ปั๊บเนี่ยก็จะให้ท่านเรียกว่าเป็นการตรวจวัดค่าพื้นฐานของตัวเองก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตรวจการทรงตัวนะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบาลานซ์เทสก็คือไปยืนที่เครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะดีเทคว่าขาข้างไหนมีการลงน้ำหนักที่ไม่เท่ากันกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมีปัญหาไหมนะครับเรื่องของการมองเห็นการได้ยินเป็นยังไงนะครับพอผ่านตรงเนี้ยตัวโปรแกรมมันก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับส่วนที่สองก็จะมาเข้าเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง
1: อ
0: ินบอดี้นะครับเครื่องที่จะมาตรวจวัดในร่างกายว่าท่านมี

0: ประกอบอะไรบ้างในร่างกายเนี่ยในปริมาณเท่าไหร่และอยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อในเรื่องของปริมาณไขมันนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำในร่างกายก็จะออกมาเลยว่าท่านจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงกล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันดูน้อยกว่าปกติหรือที่มันขาดไปเทียบกับซ้ายขวาหรือตรงไหนมีไขมันที่มันเกินโดยเฉพาะเช่นพุงใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะวิเคราะห์ออกมาให้หมดนะครับแล้วก็จะมาเข้าเครื่องที่3ก็เป็นตัว AI กับนักกายภาพบำบัดนะครับที่จะช่วยกันวิเคราะห์ออกมาเป็นส่วนบุคคลว่าท่านนี้ควรจะต้องออกกำลังกายด้วยเครื่องตัวไหนบ้างด้วยระยะเวลาเป็นคอสแต่ละครั้งกี่ครั้งครั้งละนานเท่าไหร่ด้วยความแรงเท่าไหร่นะครับทั้งหมดข้อมูลก็จะประมวลผลออกมาเป็น AI แล้วก็จะไปอยู่ในเป็นสายรัดข้อมือที่เรียกว่า wristband นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ว่าพอนักกายภาพกำหนดท่านออกมาเป็นโปรแกรมละท่านก็เอาสายรัดข้อมือเนี้ยไปแตะที่เครื่องนะครับเครื่องก็จะบอกปรับอัตโนมัติว่าเครื่องนี้ต้องออกกำลังกายเช่นออกกำลังกายแขนต้องออกเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็จะขึ้นที่หน้าจอด้วยน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะเป็นการปรับโดยใช้แรงลมนะครับถ้าเราไปเห็นฟิตเนสทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นตุ้มน้ำหนักซึ่งไม่ดีกับผู้สูงอายุเพราะการใช้ตุ้มน้ำหนักเนี่ยมันจะทำให้กระชากนะครับอาจจะเกิดอันตรายกับข้อต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องนี้จะใช้เป็นแรงลมแทนก็จะมีการดันลมเข้ามา
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะปลอดภัยต่อเรื่องของการกระชากของข้อการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนะครับเครื่องก็จะคำนวณเป็นโปรแกรมออกมาแล้วก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะมีการติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบลักษณะนี้เนี่ยรวมไปถึงการออกแบบถ้าออกกำลังกายที่บ้านด้วยนะครับเพราะท่านไม่สามารถที่จะมาเล่นที่นี่ได้ตลอดทุกวันก็จะมีการแนะนำว่าเอ๊ะถ้าต้องการออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้กลับไปที่บ้านจะต้องใช้อะไรที่จะประยุกต์ใช้หรือจะมีเครื่องเล่นแบบไหนที่จะเสริมสร้างสมรรถนะกล้ามเนื้อลักษณะเดียวกันได้ด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็จะเป็นโปรแกรมแต่ละบุคคลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการใช้เครื่อง
1: แล้วริสแบนนี่คือต้องใส่ตลอดเลยไหมคะคุณ
0: ใส่ใส่ในช่วงที่เข้ามาเล่นในห้องนี้ครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เอาไปสื่อสารกับเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบออโตเมทหมดพอสื่อสารติดเข้าไปเนี่ยเครื่องก็จะปรับอัตโนมัติเลยว่าท่านจะต้องออกกำลังกายด้วยจำนวนเท่าไหร่จะขึ้นที่หน้าจอบอกนะครับแล้วก็มีการปรับแรงดันหรือว่าน้ำหนักเป็นอัตโนมัติครับ
1: แล้วกลุ่มเป้าหมายนี่คือต้องเป็นอายุเท่าไหร่คะหรือว่าต้องเจ็บป่วยก่อนไหมถึงจะเข้าไปคลินิกนี้ได้คะ
0: ครับอย่างที่นำเรียนครับโดยชื่อเขาก็คือเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถนะกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นปัญหาของคนที่กล้ามเนื้อเริ่มรีบก็คือคนตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปจริงๆก็เริ่มมีปัญหาตรงส่วนนี้แล้วถ้าขาดการออกกำลังกายถ้าคนนั้นมีภาวะเหนื่อยนิ่งนะก็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นของเราก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับการที่กล้ามเนื้อรีบเป็นธรรมชาติเป็นทุกคนแต่บางคนที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาที่นี
1: ่
0: แต่ท่านใดที่คิดว่ามีปัญหาเริ่มขาไม่แข็งแรงเข่าเริ่มไม่ดีนะครับหรือข้อไหล่แขนต่างๆเริ่มไม่ดีรู้สึกว่าน้ำหนักเกินนะแน่นอนก็มาพบคุณหมอเพื่อจะประเมินว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนี้ช่วยในการที่จะเสริมสร้างสมรรถนะกล้ามเนื้อหรือไม
1: ่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแอคทีฟอยู่เสมอดีกว่าว่าเจ็บป่วยแล้วก็ไปหาหมออย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ตามชื่อเลยครับเราอยากให้เป็นสังคมของแอคทีฟซีเนียร์เอจิ้งก็คือว่าเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพเป็นหลักชัยของสังคมนะครับเป็นต้นแบบที่ดีกับรุ่นพวกเราได้กับน้องๆได้ครับ
1: แล้วแรงบันดาลใจอะไรเนี่ยของคุณหมอที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาคะ
0: ผมว่าเป็นเทรนด์ครับวันนี้เราอยู่ในโลกดิจิตอลเนา
1: ะ
0: เราจะต้องมีดิจิตอลลิเทเรซีนะครับนั้นความรอบรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆวันนี้มันเป็นโลกาภิวัตน์ละทุกสิ่งอย่างมันจะต้องมีตัวดิจิตอลมาช่วยในการกำกับกิจตามการทำงานต่างๆนะครับเราต้องการสร้างสมรรถนะให้กับผู้สูงอายุแบบเป็นรายบุคคลที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยเราไปให้ความรู้กันแบบเหมาโหลให้กันทีหนึ่งออกกำลังกายเหมือนกัน100คน50คนซึ่งปัญหาแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องต้นแบบกึ่งๆงานวิจัยด้วยที่พอเราได้ข้อมูลหรือ data ต่างๆจากการให้บริการแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแล้วครับว่าคนอีสานคนขอนแก่นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท่านมีกล้ามเนื้อมัดไหนที่จำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างแล้วเราก็จะได้ไปออกแบบระบบการให้บริการเป็นรายบุคคลนะครับในแต่ละพื้นที่ต่อไปที่เราดูแล
1: เรามีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่าใครที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยห้ามเข้าบริการอย่างเงี้ยมีไหมคะ
0: มันต้องมาให้คุณหมอซักประวัติมาตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเป็นโรคที่คิดว่าเข้ามาเล่นแล้วอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตก็คงไม่ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็น ผู้สูงอายุที่อาจจะมีโรคประจำตัวแต่สามารถควบคุมได้ดีไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะครับหรือไขมันในเลือดอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องหาคุณหมอที่รักษาได้รับการรักษามาแล้วแต่สามารถควบคุมตัวโรคได้ดีแต่ยังไงก็ตามครับเครื่องเหล่านี้ยกอย่างเช่นถ้าน้ำหนักเราลดนะครับความดันเบาหวานจะดีขึ้นถ้าเรานอนได้ดีนะครับนอนแบบมีคุณภาพ 8-10 ชั่วโมงเบาหวานความดันเราก็จะควบคุมได
1: ้
0: บางรายเราเรียกว่า remission เลยคือสามารถที่จะไม่ต้องรับประทานยานะครับอันนี้อยู่ในศาสตร์ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตก็เป็นอีกหัวข้อนึงละก็เพื่อให้เกิดการดูแลชีวิตที่มีคุณภาพเนี่ยถ้าเราปรับพฤติกรรมสุขภาพเราที่เหมาะสมยาสามารถลดลงได้นะครับหรือบางโรคอาจจะถ้าเป็นยังไม่เยอะเนี่ยบางทีหายได้ด้วยจากเดิมที่เรามีความเชื่อว่าเอ๊ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไม่สามารถรักษาหายแต่ความเป็นจริงคือปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบ 100% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปรับพฤติกรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการออกกำลังกายการมีกิจกรรมทางกายนะครับก็สามารถที่จะลดยาได้หรืออาจจะเลิกหยุดยาได้เลย
1: ค่ะ
0: ครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอครับ
1: หลักๆ ก็คือจะให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีการแอคทีฟทำกิจกรรมให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้ายังไม่สูงวัยเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลายท่านก็อาจจะเริ่มรู้สึกเนา
1: ะ
0: บางทีเราทำงานแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มีเวลาออกกำลังกายสักเท่าไหร
1: ่
0: สมรรถนะเราต่อไปนี้เราอาจจะต้องไปดูเรื่องของ biological age นะครับก็คืออายุทางชีวภาพมากกว่าอายุทางปีปฏิทินนะเพราะว่าบางคนใช้งานร่างกายมาเยอะไม่ได้นอนสูบบุหรี่จัดดื่มจัดทำงานหนักเครียดมากพวกนี้คือการที่ทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมใช่ไหมครับแม้ถ้ามีความรู้สึกว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ที่จริงเรามีฟิตเนสในคนที่ยังอายุไม่เยอะเรามี07ฟิตยิมนะครับก็คือเป็นฟิตเนสซึ่งมีนักเวชศาสตร์การกีฬาให้คำแนะนำอยู่แล้วนะครับตัวนั้นก็สามารถให้บริการในเชิงของคนกลุ่มทั่วไปได้ที่อยากจะออกกำลังกายอยากจะแข็งแรงนะครับแต่ถ้านักเวชศาสตร์การกีฬาเขาประเมินแล้วว่าเรามีปัญหาที่อาจจะต้องมาใช้เครื่องนี้เป็นการเฉพาะก็สามารถที่จะส่งมาใช้การใช้เครื่องนี้ในการช่วยบำบัดหรือช่วยฟื้นฟูเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆได้ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องของผู้สูงวัยแล้วค่ะ
0: ต่อ
1: ไปจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นกันบ้างนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นคลินิกวัยรุ่นและเพศที่หลากหลายเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้ฮะว่าวันนี้เนี่ยถ้าได้ยินข่าวตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนาะเรามีเรื่องของสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับคือหลายเรื่องหลายท่านก็ไม่ทราบว่าหลายท่านก็ยังเข้าใจว่าในสังคมไทยหรือสังคมทั่วไปเนี่ยเราจะมีแค่สองเพศเนา
1: ะ
0: เพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงคือเพศเรามีหลากหลายมากกว่านั้นครับนะครับที่เราจะเรียกว่า LGBTQ นะครับเมื่อก่อนนี้จะมีแค่ LGBTQ วันนี้จะมี LGBTQIA แล้วก็ยังมี plus บวกออกไปอีกครับนั่นหมายความว่าความหลากหลายทางเพศของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพศกำเนิดอย่างเดียวที่เราเห็นผู้ชายผู้หญิงนั่นเราเรียกว่าเพศกำเนิดหมายความว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะฮะหยิบอวัยวะเพศชายหรือหยิบอวัยวะเพศหญิงติดตัวออกมาด้วยเนาะอันนี้เรียกว่าเพศกำเนิดแต่ความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของเพศมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นปัจจุบันมีถึง10กว่าชนิดละที่เป็นเพศหลากหลายต้องนำเรียนนี้นะฮะเพศหลากหลายทุกชนิดไม่ใช่เรื่องของการเจ็บป่วยบางคนว่าเฮ้ยอันนี้มีปัญหาทางจิตไหมไม่ใช่เขาเกิดมาไม่มีครับมันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติที่สั่งการให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่ใช่เป็นคนป่วยนะเพราะหน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์อนามัยเนี่ยเราดูแลทุกคนที่เป็นคนไทยทุกกลุ่มวัยที่ยังไม่ป่วยเป็นหลักที่เสี่ยงจะป่วยเป็นหลักนะครับถ้าป่วยแล้วก็อาจจะต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์แต่นี่ในเชิงป้องกันไม่ให้เขาป่วยหนึ่งในนั้นปัจจุบันที่ยังเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็คือในกลุ่ม LGBTQIA+ นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเรื่องของทางกฎหมายเนาะปีที่ผ่านมาเราก็ทราบว่าเขามีสมรสเท่าเทียมแต่มันก็จะมีกฎหมายอีกหลายเรื่องที่อนาคตจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยไม่ว่าจะเรื่องของมรดกเรื่องอะไรต่างๆนานาอ
1: ัน
0: นี้เราก็มีนิติกรในการที่จะให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้นะครับที่สำคัญก็คือสุขภาพกายนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทานฮอร์โมนหลายท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะเพศทางเลือกหลากหลายเนี่ยบางท่านก็ไปซื้อยาคุมมาทานเองเพื่อต้องการมีหน้าอกซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะครับมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ยาคุมกำเนิดนะครับหรือบางท่านอยากจะมีหนวดก็ไปซื้อยามาทานเองซึ่งก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทีหลังได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีบริการเรื่องของยาเรื่องของฮอร์โมนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะให้สามารถใช้ยาเหล่านี้ได้แบบถูกต้องถูกวิธีที่สุดในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับ กลุ่มนี้ก็โดนบูลลี่ตั้งแต่เกิด

0: ตั้งแต่คนในครอบครัวและบางคนมีปัญหากับโรงเรียนนะครับกับที่ทำงานใช่ไหมครับอันนี้เราก็มีนักจิตวิทยานะครับนักจิตบำบัดมีคุณหมอจิตแพทย์ที่จะช่วยดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจได้นะครับรวมไปถึงสุดท้ายแล้วถ้าสนใจอยากจะผ่าตัดแปลงเพศต่างๆก็สามารถที่จะแนะนำได้เรายังไม่มีคุณหมอทางด้านนี้แต่เราสามารถแนะนำในสถานที่ที่ให้บริการได้แบบถูกต้องได้นะครับรวมไปถึงผมข้ามไปเรื่องนึงก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่เรากวนเราถึงตั้งชื่อเอาคลินิกวัยรุ่นกับเพศหลากหลายเนี่ยเอามาไว้รวมกันนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับที่อดีตเมื่อ10ปีก่อนทำท่าจะดีขึ้นวันนี้มันกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับรวมไปถึงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นที่ยังไม่ควรที่จะตั้งครรภ์นะครับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะซิฟิลิสแล้วก็โรคเอดส์นะครับเรามีการให้ยาเตรียมยาไว้ก็คือยาเพปนะครับ PEP ก็คือยาที่หลังจากการสัมผัสเชื้อมาหรือว่ายาที่ก่อนสัมผัสเชื้อโดยเฉพาะเชื้อ HIV นะครับที่ปัจจุบันมียาทานที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแล้วเราก็มียาส่วนนั้นให้บริการตามเรียกว่าตามชุดสิทธิประโยชน
1: ์
0: ที่สามารถที่จะรับบริการได้นะครับ
1: หลักๆก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาบริการใช้บริการที่คลินิกแห่งนี้ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเรื่องของการทานยาทานยาแบบไหนถึงจะถูกต้องปลอดภัยกับตัวเองใช่ไหมคะ
0: ต้องแยกเป็นส่วนนะฮะเราจะแยกเป็น2กลุ่มเนาะแต่อยู่ในคลินิกเดียวกันก็คือกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มเพศหลากหลายนะครับในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นตามพรบ.วัยรุ่นที่เราคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นอยู่เลยนะครับไม่ว่าที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะครับเขาต้องรู้ว่าถ้าจะตั้งครรภ์ต่อจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือถ้าคิดว่าไม่พร้อมมีคุณหมอมาประเมินแล้วสมควรจะต้องยุติการตั้งครรภ์จะมีขบวนการดูแลอย่างไรจะมีเครือข่ายช่วยดูแลอย่างไรอันนี้เป็นการทำงานร่วมของ6กระทรวงหลักนะครับในเรื่องของพรบ.วัยรุ่นและทุกโรงพยาบาลณวันนี้ก็มีคลินิกวัยรุ่นอยู่แล้วในการที่เขาสามารถจะไปขอรับคำปรึกษานะครับกรณีที่จะต้องทำการรักษาหรือยุติการตั้งครรภ์หรือจะขั้นตั้งครรภ์ต่อตามสิทธิ์ที่เขาควรจะได้เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการคุมกำเนิดนะฮะวัยรุ่นก็ควรจะต้องทราบวิธีการป้องกันการใช้ถุงยางอนามัยการทานยาคุมการฝังยาคุมซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของวัยรุ่นไทยอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับกลุ่มของเพศหลากหลายที่เราตั้งคลินิกเราก็เลยเอามารวมกันอยู่ในคลินิกเดียวกันเพื่อจะเป็นการบริหารทรัพยากรให้ใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: แล้ว2คลินิกระหว่างคลินิกผู้สูงวัยกับคลินิกวัยรุ่นเนี่ยจะเปิดให้บริการจริงจังเลยเมื่อไหร่ครับหมอ
0: ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมแล้วก็รีโนเวทนะครับลงเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราเน้นว่าเนื่องจากผู้มารับบริการเราไม่มีคนป่วยสักคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น first impression หรือหน้าตาของตัวโรงพยาบาลตรงคลินิกต้องดีต้องเห็นเราเป็นมิตรอยากจะเข้านะฮะเพื่อให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใสก็อยู่ในช่วงของการปรับปรุงพื้นที่นะครับแล้วก็พร้อมจะเปิดให้บริการเนี่ยพร้อมกันทั้ง2คลินิกในวันที่19กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็คืออีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นี้ก็จะพร้อมที่จะให้บริการได้นะครับ
1: แล้วถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมอยู่ทางบ้านแต่ว่าสนใจอยากที่จะเข้าร่วม2คลินิกนี้ต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: ครับก็เดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็บนโซเชียลด้วยนะครับว่าท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือแอดเฟรนด์กับเรานะครับใน LINE Official LINE ของโรงพยาบาลหรือจะโทรมาที่เบอร์โรงพยาบาลเพื่อสอบถามเพื่อติดตามจองคิวการให้บริการต่างๆได้นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยส่งหรือในรายการเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีด้านท้ายรายการเราก็จะมีอินเสิร์ตตัว QR code ที่จะแอดเฟรนด์กับตัวคลินิกกับตัวโรงพยาบาลได้นะครับ
1: แล้วจากประสบการณ์ของคุณหมอเองค่ะจากที่คุณหมอได้เคยทำงานร่วมกับทั้งผู้สูงอายุก็ดีหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ดีเนี่ยข้อกังวลใจอะไรของเขาที่คุณหมอเห็นว่าอันนี้แหละที่เป็นปัญหาที่บ่อยที่สุดใน2กลุ่มนี้ค่ะ
0: ในข้อกังวลใจของ LGBTQ ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มนี้รวมไปถึงวัยรุ่นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องของการรักษาความลับเพราะว่าพอเดินไปที่ไหนเนี่ยก็มักว่าจะคิดว่าจะต้องมีปัญหาแต่ต้องนำเรียนครับทุกคนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยเป็นคนยังไม่ได้ป่วยทั้งสิ้นเป็นคนที่รักตัวเองทั้งสิ้นนะครับแต่ในเรื่องของบางคนก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดเดินเข้ามานี่จะโดนมองไหมนะครับเพราะฉะนั้นในคลินิกวัยรุ่นกับ LGBTQIA+ เนี่ยเราจะให้ walk-in ขึ้นไปที่คลินิกได้เลยซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น5เราจะเป็น one stop service อยู่ที่คลินิกเลยการรักษาความลับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับที่เราจะไม่ให้ท่านมานั่ง มานั่งยืนซักประวัติกันตรงเวทระเบียนด้านหน้าแล้วให้ทุกคนเห็นว่าวัยรุ่นคนนี้ดูมีเหมือนจะตั้งครรภ์แล้วจะมีอะไรไหมยังไงดูไม่ดีไม่ต้องครับที่นี่คลินิกนี้เนี่ยสามารถบายพาสเดินขึ้นไปที่ชั้น5ได้เลยแล้วทุกอย่างก็จะเป็น one stop service อยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่วัยรุ่นกังวลว่าเฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะเกิดการเป็นเหมือนกับดูไม่ดีนะครับในความรู้สึกเขาซึ่งเราก็กังวลเรื่องนี้มากที่สุดนะก็เป็นการดูแลเรื่องของการรักษาความลับผู้ป่วยแบบขั้นสูงสุดก็คือเป็น one stop service
1: สุดยอดเลย19กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ คุณหมอแล้วก็ชั้น5สามารถที่จะเดินตรงไปได้เลย
0: ใ
1: ช่ไหมคะแล้วคุณหมอคิดว่าในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงในการดูแลทั้งกลุ่มผู้สูงอายุก็ดีแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็ดีคะ
0: ครับตัวแน่นอนฮะเราเป็นแค่สารตั้งต้นเนาะในการที่จะให้เขาเห็นความสำคัญอย่างที่บอกว่าทุกคนทุกกลุ่มวัยจะต้องมี health literacy นะครับหลักการของ health literacy คือคุณมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแต่รู้อย่างเดียวไม่พอถ้าไม่ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะจะยิ่งยากถ้าใจไม่แข็งไม่ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่จะให้ตัวเองสุขภาพดีมันจะเกิดขึ้นได้คือครอบครัวและสังคมนี่แหละครับเราจะต้องเป็นสังคมเป็นครอบครัวเป็นชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีคือใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วทุกคนเห็นว่าเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะแค่วัยรุ่นหรือวัยผู้สูงอายุนะครับจริงๆสำคัญทุกวัยตั้งแต่การเตรียมก่อนตั้งครรภ์ละคุณต้องให้ความสำคัญรู้ว่าการจะตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพจะต้องมีการรับประทานยาบำรุงก่อนที่เราเรียกว่าเสริมยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแล้วก็โฟลิกเตรียมพร้อม3เดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์เราจะเรียกว่าป้องกันความพิการในขณะตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์แล้วรู้ว่าต้องไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลที่มีคุณภาพคลอดในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเด็กออกมาวันนี้เด็กเกิดน้อยแต่ควรจะต้องเกิดมาแบบมีคุณภาพนะครับคือมีการกระตุ้นพัฒนาการตามวัยที่เขาควรจะมีนะครับมีได้รับวัคซีนตามอายุที่ควรจะได้รับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายเลยเพียงแต่ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเข้าไปในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจริงๆเรายังมีอีกหลายโครงการที่ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแต่ละกลุ่มวัยเป็นเรื่องดีๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะขออนุญาตมานำเรียน
1: ได้คุณหมอคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เรียกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วก็ทุกช่วงวัยเนี่ยสามารถที่จะแอคทีฟได้ถ้าหากว่าคุณดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
1: ข
2: อบคุณครับ
1: วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
4: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

นี่คือเพลงดังเกิน10ล้านวิวจากโอฮาโอเรคคอร์ดสตูดิโอทำเพลงชุมชนในพื้นที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ถ่ายทอดกลิ่นอายความเป็นอีสานเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเป็นความตั้งใจของอาจารย์ปิยะสร้อยอุดม

0: ที่มีฝันสร้างสรรค์บทเพลงและเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ในต่างจังหวัดได้มีเพลงเป็นของตัวเองครับ
1: ปัจจุบันก็ทำงานอยู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับแผนกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นหัวหน้างานนะครับเรื่องภารกิจการดูแลก็จะเป็นในเรื่องของระบบเครือข่ายบ้างระบบสารสนเทศเว็บไซต์แล้วก็ในเรื่องของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ครับผมนอกจากในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วระบบสารสนเทศต่างๆที่บุคลากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ทำไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลต่างๆที่ให้บริการนะครับ e-document แล้วก็ในเรื่องของระบบ e-learning ที่ให้บริการด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นแผนกของพวกเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับหลักๆก็จะดูแลด้านนี้ด้วยครับผมสำหรับการทำงานอยู่นี้ก็ทำงานมาทั้งหมดประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็ความภาคภูมิใจก็คือเราได้ทำงานในบ้านเกิดของเรานะครับบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลมหาวิทยาลัยมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือเราเรียนจบจากสถาบันแห่งนี้นะครับแต่ก่อนก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ก็มารวมตัวกับเทคโนราชมงคลอีสานก็จะเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในปัจจุบันก็เลยความภาคภูมิใจก็คงจะเป็นเรื่องของการสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ได้ทำงานใกล้ครอบครัวครับผม
0: เสร็จสิ้นจากภารกิจที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กลับบ้านมาก็ได้เติมเต็มด้วยงานศิลป์อาจารย์ปิยะเก็บหอมรอมริบสร้างมันขึ้นมาแม้จะเป็นสตูดิโอเล็กๆบ้านแต่จุดเริ่มต้นของเพลงดังเกิดขึ้นแล้วที่นี
1: ่สตูดิโอนี่นะครับก็ซื้อว่าโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับผมเป็นความฝันนะครับที่อยากจะมีห้องอัดเป็นของตัวเองมีสตูดิโอนะครับก็ประมาณว่าสร้างค่ายเพลงน้อยๆนะครับเป็นของกับของเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันนะครับสร้างผลงานศาสตร์และศิลป์เรื่องดนตรีปั้นศิลปินนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะสู่ตลาดดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินเฮดเพลงนะครับโคเวอร์บันทึกเสียงถ่ายทำตัดต่อเบ็ดเสร็จที่นี่เลยครับผมเองนะครับก็ถามว่ามักด้านดนตรีเสียงเพลงมาตั้งแต่ตอนใดนะครับต้องบอกว่าท่าความไปตั้งแต่เด็กหน่อยเลยครับตั้งแต่ป.2 ป.3 เลยครับเพื่อนข้างๆแถวนี้สิเป็นคณะหมอลำครับผมอยู่โรงเรียนเองก็มีคุณครูที่เฮียนดนตรีพื้นบ้านให้นะครับโปร่งล่างตอนแรกผมก็เล่นโปร่งล่างนะครับไปแข่งขันระดับจังหวัดในช่วงนั้นก็ได้ที่1ของจังหวัดพุ่นเนี่ยครับก็ถือว่ามักมาตั้งแต่พุ่นมันก็เลยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประกอบกับพรสวรรค์นําครับผมสตูดิโอแห่งนี้นะครับเป็นยังคือได้เกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นอาชีพเสริมมาเป็นความฝันได้จังได๋นะครับมันก็คือเกิดจากที่ผมมีเห็นรุ่นพี่นะครับบ่ว่าสิเป็นค่ายเพลงต่างๆที่เขาปั้นศิลปินหรือว่าเขาเอาต่อยอดความรู้ความสามารถของเขานี่แหละนะครับเรื่องของการเล่นดนตรีแน่เรื่องของการเรียบเรียงดนตรีนะครับมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจผมก็อยากคิดอยากเรียนรู้นะครับผมก็เลยไปสร้างเป็นค่ายเล็กๆขึ้นมานะครับชื่อว่าค่ายโอฮาโอเรคคอร์ดนะครับเพื่อภารกิจก็อยากปั้นศิลปินนะครับแรงบันดาลใจผมก็บอกตรงๆก็คือก็อยากมีเพลงดังๆน้ำเพลินแน่จังน้อยนะครับเนาะก็เลยไปเฮียนทั้งเรียนดนตรีเรียบเรียงดนตรีนะครับคุณแล้วก็ไปเรียนน้ำครูบาอาจารย์เพิ่นหลายๆท่านนะครับที่ท่านมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ก็เลยได้มาเฮ็ดนะครับเริ่มต้นจากเฮียนด้วยตัวเองเรียนเรียงดนตรีด้วยตัวเองถ่ายทำตัดต่อนะครับเฮียนกล่องเฮียนการมิกมาสเตอร์นะครับมันก็เลยกลายเป็นพ่อเฮ็ดแล้วล่ะเฮารู้สึกว่าเออมันสามารถสร้างรายได้ได้นะครับไม่ว่ายอดวิวมาค่าตอบแทนศิลปินเองพอมีคนรู้จักก็มีงานนั่นสินะครับมันก็เฮ็ดให้พอได้เติมเต็มความฝันได้ก็เกยกลายเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าเป็นช่องทางนึงที่จะสามารถสร้างคุณภาพชีวิตได้สตูดิโอดีนะครับผมก็เฮ็ดมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับก็ถือว่าถามว่าคันคนในวงการครูบาอาจารย์ที่เก่งเขาก็โอ้เฮ็ดมาเป็น10ปีแต่ผมเองก็เรียนรู้มา 4-5 ปีนี่นะครับก็มีศิลปินอยู่ประมาณ 2-3 คนที่เหลือภารกิจนอกจากห้องนี้สิปั้นศิลปินแล้วเฮาก็รับอัดเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์ใส่ลายดนตรีถ่ายทํา MV นู่นนี่นั่นนะครับล้วนแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เอาความสามารถของตัวเองนี่แหละมาซอยนะครับถามว่าซุมื้อนี่คันเฮาบ่เฮ็ดเรียนรู้ด้วยตัวเองมัดซุอย่างก็แน่นอนล่ะเพลงนึงอ่ะต้นทุนมันเยอะเราก็เลยแบบถ้าจะจ้างทุกอย่างเนี่ย

มันก็จะแพงนะครับถ้าเป็นค่ายดังๆที่เขามีต้นทุนเยอะเขาก็จะอาจมีต้นทุนในการไปบริหารจัดการส่วนนั้นแต่ผมเองเนี่ยก็คือเป็นค่ายเพลงที่แบบว่าต้นทุนน้อยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างผลงานได้เช่นกันครับผม

เทศเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮานี่เนาะครับบ่ว่าสิเป็นกาฬสินธุ์เองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอีหยังที่แบบว่ายิ่งมีมูลค่ามากขึ้นนะครับบ่ว่าสิเป็นในเรื่องของหมอลำเนาะกาฬสินธุ์ก็สิมีหมอลำทํานองกาฬสินธุ์นะครับศิลปินที่เป็นอีพออีแม่หมอลำกาฬสินธุ์นี่หลายๆเด้อครับประมาณ 2-300 คนอันนี้ย่างหน่อยนะครับแล้วก็มีคณะหมอลำดังๆเช่นคุณพ่อวิรพงษ์วงศ์ศิลป์เนาะคณะศิลปินภูไทยของกาฬสินธุ์มาที่นี่พ่อหมอลำรากฐานทั้งวัฒนธรรมทั้งนี้หลายกาฬสินธุ์อีกกันหลายเด้อครับอดีตลูกๆ ก็ได้ซึมซับจากตายายก็สิมีพรสวรรค์ส่วนหนึ่งก็เป็นที่มาของคำว่านี่ผมก็สิเห็นเด็กน้อยผู้ใดส่งคือก็สิเอามาปั่นมาหัดล่ำแล้วก็มาเฮ็ดเพลงจังซี่นะครับบัดที่นี่ผมมองว่าเท่นซุมื้อนี่เด็กน้อยหันกลับมาฟังความเป็นดังเดิมมากขึ้นว่าสิเป็นหมอล่ำนะครับเอาดนสังเกตบ่ครับใน TikTok เนี่ยสิมีดนตรีเก่าๆผมว่ามันสิเป็นไวรัลเด็กน้อยก็จะไปทำเต้นกันไปทำชาเลนจ์กันเนาะครับเนาะผมก็เลยมองว่าความเป็นเท่นสมัยเก่านี่แห่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นยิ่งมีความแปลกใหม่ความดังเดิมเนี่ยมันแห่งสิตอกย้ำความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับภาคอีสานแล้วก็ของประเทศมากขึ้นครับผมคำว่าเพลงอินดี้สำหรับผมนี่ก็คือความผสมผสานครับผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมความเป็นดั้งเดิมความเป็นลูกทุ่งทั้งอีสานทั้งทุ่งไทยแล้วก็คำเป็นสมัยใหม่อินดี้ก็เลยบ่มีค่อนข้างบ่มีนิยามมีอย่างที่แบบตายตัวขึ้นอยู่กับศิลปะการนำเสนอของโปรดิวเซอร์ของนักแต่งเพลงว่าสิยิบอีหยังมาใส่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถามว่าวงการอินดี้ตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันก็มีขึ้นมีลงมีช่วงดังช่วงลงขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นผู้ใดจะหาสิ่งใหม่ๆให้กับวงการนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของโปรดิวเซอร์ส่วนมากสิแข่งขันกันอยู่ตอนนี้ก็คือแข่งกับความใหม่นะครับคล้ายๆกับงานวิจัยนั่นแหละการทำเพลงก็เหมือนกับว่าหาสิ่งมาใหม่เพื่อมาเสิร์ฟให้กับวงการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คำว่าอินดี้เขาก็สีบอลลืมความเป็นดั้งเดิมความเป็นสมัยใหม่ผสมผสานยังไงให้มีความนิยมมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมพูดถึงการสร้างงานของ OHO Record นะครับจุดยืนหรือว่าแนวทางของผมนี่ก็คือว่าการสร้างตัวตนนะครับให้กับเจ้าของเองกับศิลปินซูมือนี่เหมือนกับว่าวงการเพลงมันก็มีขึ้นมีลงครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามส่งเสริมแล้วก็บอกกล่าวสอนศิลปินเสมอก็คือเรื่องของการวางตัวการสร้างตัวตนที่ชัดเจนให้กับแฟนคลับนะครับแม้กระทั่งผมเองซูมือนี่ผมก็ต้องมีตัวตนที่ชัดเจนแนวเพลงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าโอ้โหเรคคอร์ดในที่นี้ก็คือเราทำงานโดยพื้นฐานด้วยความเป็นตัวของตัวเองนะครับศิลปินเองก็ต้องนำเสนอความเป็นตัวของตัวเองจุดยืนเรื่องเพลงมันไปตามตลาดทั่วไปแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือนอกจากที่จะสร้างผลงานออกไปเผยแพร่แล้วส่วนหนึ่งทางศิลปินเองก็ต้องนำเสนอตัวตนของเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับน้องๆที่ผมได้ให้โอกาสในการมาสร้างผลงานอยู่ค่ายนี่เนาะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นมีโอกาสดีที่ผมได้เฮ็ดงานอยู่มหาลัยกาฬสินธุ์นำเวลาสร้างกิจกรรมเวลามีเวทีประกวดเนาะทางจังหวัดเพิ่นก็เรียนเชิญไปเป็นกรรมการแน่มหาลัยก็เป็นกรรมการแน่ตัวเป็นผู้ง่ายผู้อยู่เบื้องหลังก็จะเห็นเด็กๆที่มีแววนะครับก็เลยเป็นโอกาสดีที่ค่อนข้างเด็กๆในพื้นที่นี่ก็สิได้ค่อนข้างได้เห็นแววนะครับก็เลยพี่

จารณานะครับถามว่าหลักการพิจารณาของผมประมาณใดผมก็จะมองในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงซะก่อนครับคือมีความเอกลักษณ์ที่ยังไม่ค่อยเหมือนใครอันนี้อันดับหนึ่งส่วนอันที่สองผมก็เสียไปสืบเบิ้งทางโซเชียลข้าเจ้าครับว่าเด็กคนนี้มีความภาษาบาลเท่ากับมีความหัวใจคว่ำซ้ำใดพื้นฐานนู่นนี่นั่นคือมันจำเป็นเนาะการสร้างคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาเป็น 2-3 ปี 5 ปีเรื่องนิสัยใจคอเป็นแบบใดนะครับพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมบออย่างนี้นะครับเพราะว่าคำว่าศิลปินมันค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับนอกจากการว่างตัวแล้วเขาก็ต้องอยู่ในวงการอีกยาวเพราะฉะนั้นใครที่ค้างเทือกเขาก็ต้องสแกนส่วนนี้นำนะครับผมเบื้องต้นครับคนแรกเลยนะครับที่มาอยู่นำตั้งแต่ไปปั้นน้องเพื่อนตั้งแต่ม.2ครับผมตอนนี้เพื่อนกับเขาปริญญาปีหนึ่งเนี่ยอยู่ขึ้นปี2แล้วเนี่ยครับชื่อเนยยดานะครับผลงานตอนนี้มีคนติดตามก็ทางเพจก็103นะครับทางช่องก็ประมาณจะครบแสนสับแล้วนะครับเพลงที่พ่อมีคนหูจักเพิ่นนะครับในช่วงปั่นมากก็มี13ล้านวิวนะครับชื่อเพลงว่าใจประสงค์อ้ายนะครับเนี่ยครับ

น้องเนยยดาเนี่ยนะครับก็คือเขาก็เป็นร้องเพลงในแนวอินดี้นะครับแล้วก็พอมีเพลงช่วงกระแสหนึ่งคนติดตามช่อง TikTok ก็ประมาณ 500,000 นะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของผมนี่ก็คือปั้นให้น้องมีคนติดตามได้หลายมันจังสิพักดันยอดวิวให้มากขึ้นนะครับอันนี้คือศิลปินท่านแรกนะครับน้องเนยดาตอนนั้นน้องเขาไปขึ้นเวทีประกวดครับอันนี้บ่เว้าอะไรนะครับมันก็สิมีไฮไลท์เหมือนกับว่าตอนนั้นอยู่ประกวดอยู่ย่างตลาดน้องเขาเป็นคนคำมวงนะครับแต่ว่าตอนนั้นแม่เขาไปอยู่แถวใกล้ๆย่างตลาดเชียงยืนก็เลยไปขึ้นประกวดผมน่ะไปเป็นกรรมการแล้วจริงๆน้องน่ะไม่ได้อันดับที่1ที่2ที่3นะครับแต่ว่าน้องน่ะผ่านเข้ารอบแรกนะครับผมก็เห็นแววตอนนั้นน้องเสียงก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่น้องก็มีเสียงที่มีคาแรคเตอร์บุคลิกนะครับที่แบบว่าโดดเด่นนิดนึงสำหรับน้องเนยดาก็เลยตั้งใจว่าเป็นตาปั่นได้เนาะเป็นตาเอามาฝึกเป็นตามาร้องเพลงได้ก็เลยไปถามท่ามครับคุณพ่อคุณแม่เพิ่นอยู่หลังเวทีนั่นแหละครับขนาดมาร้องโคเวอร์มานาเฮ็ดนะครับผ่านมาเป็นปีพุ่นละครับจังได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายแล้วก็จริงๆน่ะน้องเองก็คือพ่อเพลงน้องจะดังเพลงที่2ครับก็คือใจประสงค์อ้ายเพลงแรกด้วยซ้ําครับใจประสงค์อ้ายลืมครับก็มี13ล้านวิวช่วงนั้นก็มีแฟนคลับรุมๆแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีครับแต่ว่าหลังๆก็สร้างผลงานมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเพลงล้านวิวแน่นะครับนู่นนี่นั่นหลายเพลงครับผมก็ฝากผลงานน้องเนยยดานะครับประมาณนี้ครับไปพบกันอยู่เวทีประกวดครับผม

คนที่สองนี่ก็สิแบบสายแบบผมเสื่อว่าหลายไข่เนี่ยบ่มีไข่ใดคือครับเพราะว่าน้องเป็นคนมักไก่ตีนะครับร้องเพลงใดน้ำล่ะก็ทั้งตีไก่น้ำนะครับเพลงแรกอันนี้คนติดตามครับอันนี้แฟนครับนี่บ่ต้องห่วงเลยครับก็คือสายไก่ตีบ้านๆนู่นนี่นั่นเลยน้องนิวนาริตานะครับชื่อว่าน้องนิวนาริตาผลงานเพลงกับสิมี่ปล่อยออกไปแล้วกับสิปินเพลงแรกฮักไก่มักดีกว่ามักอ้ายนะครับฮักไก่ดีกว่าฮักอ้ายนะครับกะแล้วก็เพลง2กะมีคนที่ฟ้าบ่แต่งนะครับคนกดไลค์คนติดตามนี่โอ้บ่ธรรมดานะครับฝากไปซองซื้อเพจนี่กะซุ้มลลิตาพาเพลิน

0: คือสังเกตว่าเวลาผมปั่นศิลปินเนี่ยถ้าใครโดดเด่นทางอะไรเนี่ยผมจะแยกคนติดตามเป็นกลุ่มๆไปเลยครับจะได้ไม่ได้มารวมกันก็คือจะคืออย่างว่าคือเป้าหมายแฟนคลับคนละกลุ่มอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีตัวตนของเขาน้องนิ้วนาฬิตาเนี่ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พอดีครับตอนนั้นเรียนสาสุขปี2ครับผมก็ถือว่าตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก็เคยๆครับเขาอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็เลยร้องเพลงอยู่บนเวทีอย่างสักบอนนี่แหละครับก็เลยเอิ้นมาอีกอย่างก็อยู่ใกล้กับของนั่นน่ะครับเวลาสั่งงานก็คือสั่งสะดวกบอกง่ายๆครับเขาก็เป็นคนดอนจานกาฬสินธุ์เรานี่แหละครับน้องนิ้วเนี่ยจุดเด่นของเธอนี่คือเรากิ่งโซเชียลนะครับหมายถึงกิ่งเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์แล้วก็ดึงแฟนคลับนะครับแล้วก็นะครับลองในน้ำแล้วก็มีตัวตนที่ชัดเจนนะครับผมก็เลยมองว่าสมื่อนี้หายากครับที่ผู้ใดที่นำเสนอความเป็นของของแบบเด่นชัดผมก็เลยมองว่าแฟนครับก็จะมักเรื่องของการร้องเพลงน้องนิ้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นกันนะครับน้องนิ้วก็เอามาฝึกขึ้นกันก็มีบางส่วนที่เขาจะเติมเต็มน้องเพิ่นอยู่ครับความแข็งแรงก็อาจสิท่านได้หลายปันใดแต่ว่าเราก็จะเน้นคอนเทนต์ประกอบเรื่องของเวลาร้องเพลงเนี่ยเฮากับซิมี่ออกผลงานที่เพลงที่ใกล้เคียงกับเสียงเพิ่นถนัดจังซี่นะครับสไตล์นี่ก็คือน้องนิวเนี่ยเป็นคนที่ดีดกีตาร์เป็นด้วยแล้วก็สามารถดีดกีตาร์ร้องเพลงได้ตัวเองก็เลยดนตรีกับซิเป็นคล้ายๆอคูสติกบ้างผสมกับดนตรีที่ไม่ล็อกมากนะครับผมเป็นสไตล์ป๊อปเฮาเนี่ยแหละครับผสมดนตรีอีสานทั่วไปครับแต่ว่าชูเรื่องของกีตาร์ให้น้องเพิ่นนะครับแล้วก็เพลงน้องนิ้วนี่นะครับเพลงน้องนิ้วเพลงที่กำลังล่อออกอยู่นี่ซื้อเพลงว่าตอกมัดก้านะครับเสียงเพิ่นก็เขากับมาเลี่ยมเขาเน้นกีตาร์เป็นหลักครับผมความสุขที่ได้มาเฮ็ดแบบนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาถนัดแล้วก็เขามักในสิ่งที่เขาถนัดท่านก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าจะพัฒนานะครับให้มันเกิดผลงานนะครับแบบความสุขอีกอย่างนึงคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะเขามีความมักชัดเจนแล้วนะครับเขากลับไปเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวของไม่ว่าสิกับคู่บาอาจารย์หรือว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันสามารถที่จะเรียนรู้เองได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาสี่สามารถที่จะยิบสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยมักให้มันเกิดมูลค่าได้จังใดนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่ผมมีความสุขก็คือผมได้อยู่น้ำท้องถิ่นนะครับอยู่กับเด็กที่มีพรสวรรค์อีพออีเมเขาที่มีวัฒนธรรมเก่าแล้วก็ผมเฮ็ดงานใกล้บ้านแล้วก็มีชู่ศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวของนี่แหละนะครับมาบวกกับความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เผยแพร่ออกสู่สังคมให้เขาเห็นนะครับมันก็เลยเกิดเป็นความมวลนะครับความสนุกที่อยากจะสร้างมันขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดเป็นผลงานเผยแพร่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับผมสำหรับผมเองนะครับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมผมว่ามันเป็นของที่บ่ตายนะครับเขาสามารถหยิบออกมาได้เรื่อยๆนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ผมรู้สึกว่าเวลาว่างที่ผมมีนะครับการสั่งสรรอนาคตให้กับศิลปินอนาคตให้กับลูกหลานไทยบ้านเฮาที่อยู่ท้องถิ่นต่างจังหวัดนะครับบวกกับความสามารถของเอาของที่มีอยู่นะครับมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ตีแพร่แล้วก็เกิดเป็นรายได้พิเศษนะครับเพิ่มคุณภาพชีวิตของเอาของให้ในอนาคตได้นะครับผมครับผมก็ฝากไว้ในเด้อครับผมกับศิลปินค่ายเองนะครับกับซิมี่ทั้งเนยยาดานะครับที่เป็นศิลปินแล้วก็จะมีนิวดาริตาแล้วก็แพมมี่เมืองสามอ่างนะครับแต่ละคนกับซิมี่คาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็ออกผลงานเรื่อยๆนะครับฝากติดตามแล้วก็ติดตามผลงานเฮานะครับแล้วก็ฝากเชียร์ฝากแชร์นะครับลูกหลานอีสานบ้านเฮานะครับอนาคตก็สิได้ไปเป็นผลงานแล้วก็เป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็ประเทศนําครับผมสําหรับน้องๆเยาวชนผู้ใดที่มีความสามารถมีพรสวรรค์นะครับทางโอฮงโอเรคคอร์ดเฮาก็ยินดีต้อนรับเสมอครับให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนเต็มที่นะครับยิ่งเป็นลูกหลานบ้านเฮานะครับที่มีความฝันนะครับผมเองก็มีความเขาเรียกว่าเอ็นดูเสมอมาสำหรับคนที่มีความฝันพยายามที่จะพักดันชุมชนจังหวัดนะครับให้เขามีโอกาสเท่าเทียมกับต่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้เวทีมีช่องทางนะครับมีค่ายมีเพจมีช่องทางต่างๆมีห้องสตูมีทีมงานที่พร้อมที่จะรองรับความฝันอยู่เพราะฉะนั้นก็พยายามเฮ็ดของตัวเองให้พร้อมนะครับสร้างตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพื่ออนาคตก็ บ่แน่นอนนะครับก็อาจสิมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับฝากไว้นะครับผม
1: ความอิ่มเอมใจของอาจารย์ปิยะนอกจากได้ทำงานที่รักก็ยังได้สร้างคนสร้างอาชีพให้น้องๆรุ่นหลังได้มาคว้าฝันและสืบสานอัตลักษณ์อีสานผ่านบทเพลงของโอฮาโอเรคคอร์ด

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้

しかないとかむ刺身でわさびかんかんจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวความสนุกนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของโรคใต้น้ำครับและในวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมืองหนองคายครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่เราจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วยครับเรื่องราวความสนุกของรายการคิดดีวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่นี่รวบรวมสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งปลาน้ำจืดปลาหายากและสัตว์น้ำท้องถิ่นของกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขงซึ่งกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบถ้วนแบบนี้ต้องผ่านการวางแผนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของผู้บริหารถึงแนวคิดและเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ
1: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้นะครับก็มีจุดเริ่มต้นนะครับจากการก่อตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่วันที่10 เมษายน 2552นะครับแล้วก็เริ่มแรกเดิมทีก็คือจะเป็นอยู่ในความดูแลของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายของเรานะครับก็เริ่มแรกมีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับในการบริหารจัดการครับแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับทางจังหวัดก็ได้ถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายแห่งนี้มาให้ที่คณะสถาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับการดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็อยู่ภายใต้การดูแลของการกำกับติดตามดูแลของคณะสาวิทยาการมหาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับท้าความจากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์นะครับระหว่างทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิเขตหนองคายครับแล้วก็จังหวัดหนองคายครับดังนั้นนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของภูมิภาคของเรานะครับโดยเฉพาะภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็ในอนาคตเราจะขยายไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงด้วยหรือ GMS นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาครับการวิจัยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางน้ำนะครับในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เราจะเน้นนะครับพยายามนะครับผลักดันให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประมงนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งบริการวิชาการที่สำคัญของภูมิภาคแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่ากับสังคมนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ในอนาคตรวมไปถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขงว่า GMS ด้วยครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเราทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาตินะครับทีนี้ในส่วนของห้องเรียนธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะพยายามนะครับเปลี่ยนเนื้อหาในตำราที่เด็กๆได้เรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยนะครับมาเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้โดยตรงนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับเราก็จะนะครับมีบทบาทสำคัญก็คือในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กแล้วก็เยาวชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็น1การเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับสู่ประสบการณ์จริงหรือเรียกว่าเป็น virtual learning นะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมความหลากหลายนะครับของทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำโขงครับส่วนประเด็นที่3ก็คือเราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกนะครับด้านการอนุรักษ์นะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือว่าเราเรียกว่า environmental awareness ครับประเด็นต่อมาก็คือเราก็มุ่งนะครับที่จะเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนะครับหรือว่า active learning นะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเราก็จะผลักดันนะครับให้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพนะครับที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำแล้วก็การประมงนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนในอนาคตครับผม
0: การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เหมือนกับธรรมชาติจริงเพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากความสวยงามแล้วทุกตู้จัดแสดงยังแฝงไปด้วยความรู้ให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำการเรียนรู้ที่นี่จึงไม่ใช่แค่การมองแต่คือการเข้าใจความธรรมชาติอย่างแท้จริงครับ
2: ก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงนะครับหลักๆนะครับก็เน้นในเรื่องของพันปลาน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นพันปลาที่สามารถรวบรวมนะครับเพื่อนำมาจัดแสดงได้นะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับก็ในการนำเข้ามาจัดแสดงนะครับเราก็มีการจัดระบบนิเวศภายในตู้จัดแสดงให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำสามารถที่จะใช้ชีวิตนะครับ อยู่ได้ในตู้นะครับโดยที่เพราะว่าความเครียดน้อยลงนะครับให้มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการให้อาหารนะครับให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำในปริมาณที่เขาต้องการนะครับก็ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับก็มีความสนใจในเรื่องของการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับในการจัดแสดงของพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆนะครับแล้วก็ระบบนิเวศของพันธุ์สัตว์น้ำนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับว่าในการจัดแสดงของที่นี่นะครับมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกี่ชนิดนะครับแล้วก็การใกล้เคียงกับระบบนิเวศมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาที่นี่ได้นะครับในส่วนของโซนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะครับมีการจัดแสดงทั้งปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับในส่วนของปลาน้ำเค็มนะครับเราก็จะมีจัดแสดงบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาหมอทะเลนะครับปลาการ์ตูนนะครับปลาฉลามครีบดำพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เราเน้นจริงๆนะครับพันปลาในลุ่มน้ำโขงนะครับก็จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็นปลาลุ่มน้ำโขงนะครับปลาหายากใกล้สูญพันธุ์นะครับพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของปลาน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยนะครับเราก็มีการจัดแสดงในส่วนของส่วนนี้ด้วยนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับพี่โอปอนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่พาเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่โอปอครับ
3: สวัสดีครับ
0: พี่โอปอครับจุดที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณจุดจำหน่ายตั๋ว
3: ใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนักท่องเที่ยวทุกท่านที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้องผ่านจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับ
0: แล้วเรามีราคายังไงบ้างครับในการจำหน่ายตั๋ว
3: ในการจำหน่ายตั๋วนะครับจะมีเด็กที่เป็นของคนไทยก็จะเป็นเด็ก50ผู้ใหญ่80แต่ถ้าเป็นฝั่งสปป.ลาวก็จะเป็นเด็ก60ผู้ใหญ่100บาทในราคาบัตรต่างชาติก็จะเป็นเด็กในราคา80บาทผู้ใหญ่150บาทครับแล้วก็ส่วนผู้สูงอายุ60ปีผู้พิการนะครับก็จะให้ยื่นบัตรแสดงนะครับก็จะได้เข้าชมฟรีนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกันได้ยื่นบัตรก็จะได้รับส่วนลดนะครับ
0: แล้วเราได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรับชมไหมครับหรือว่าฟรีไทม์เลย
3: ฟรีไทม์เลยครับก็คือบัตรที่ซื้อสามารถเข้าชมได้ทั้งวันเลยแล้วก็สามารถดูรอบการแสดงโชว์ได้ทุกรอบเลยของในวันนั้น
0: ถ้าเกิดเข้าไปแล้วออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้ไหมครับ
3: ได้ครับหรือว่าจะซื้อบัตรเสร็จแล้วเข้าไปชมไปกินข้าวแล้วกลับมาดูโชว์ก็สามารถเข้าชมได้เหมือนกันแค่แสดงบัตรที่ซื้อไปแล้วกับเจ้าหน้าที่
0: ก็คือไม่เฉพาะวันปกติวันไหนที่มีแสดงพิเศษโชว์พิเศษก็ราคาเท่านี้
3: เท่านี้เหมือนเดิมราคาปกติหรือจะเป็นช่วงโชว์ดำน้ำธรรมดาหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์นางเงือกก็ราคานี้เหมือนเดิมปกติเลย
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ปอพาเราไปเที่ยวชมด้านในกันดีกว่า
3: ได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ

0: กิจกรรมผาฝั่งตรงนี้คือเป็นการเล่าเรื่องใช่ไหมครับว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากจุดไหนไปที่จุดไหนอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นก็จะทิเบตไล่ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าไฮไลท์ของเราก็จะมาเน้นที่ฝั่งของประเทศไทยว่าไหลผ่านจังหวัดไหนบ้างที่ตรงนี้ก็จะไหลแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เวียดนามก็จะเล่าแล้วก็จะเล่าว่าในส่วนของปลาแต่ละถิ่นเขาจะมีชื่อว่าอะไรกันบ้างใช่แ
0: ล้วก็จะปลาแต่ละถิ่นก็คือจะแตกต่างสายพันธุ์กันไป
1: ใช่ครับก็จะเน้นแต่ละถิ่นของอย่างประเทศจีนก็จะอีกชนิดนึงปลามาฝั่งไทยก็จะอีกชนิดนึงแล้วก็ในจนไปถึงปากแม่น้ำฝั่งเวียดนามเลยครับ
0: โอ้แต่ทั้งหมดก็คือปลาน้ำโขงน
1: ี่
0: แหละ
1: ใช่ก็คือปลาน้ำโขงใช่ครับ
0: แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์
1: ปลาน้ำเค็มครับใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาน้ำเค็มทั้งหมด
0: อย่างที่เราเห็นมีปลาเก๋ายักษ์ด้วยครับเนี่ย
1: จะมีปลาเก๋าปลาฉลามครีบดำใช่ครับฝั่งตู้จัดแสดงก็จะมีพวกกุ้งมังกรปลาการ์ตูนครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กๆที่ชื่นชอบเนี่ยก็คือสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้
1: ได้ใช่ครับแต่ว่าอาจจะเห็นในแถบชุมชนหรือว่าในแถบชานเมืองนะครับเพราะว่าในแถบเมืองอำเภอเมืองอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นน้อยแต่ว่าจะมีบางชนิดที่ยังใช้อยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ไม่กี่โซนเราก็ได้รับความรู้เนี่ยไปหลายอย่างแล้ว
1: ใช่ครับในโซนนี้ก็เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้
0: วิถีชีวิต
1: ในอดีตเพราะว่าบางอย่างเด็กๆอาจจะไม่เคยพบว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรประมาณเนี้ย
0: จริงผมยังไม่รู้จักเลยอีจูก็คืออุโมงค์ขนาดใหญ
1: ่ใช่ครับนี่จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในภาคอีสานใช่คร
0: ับ ก็คืออยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของทางเรา
1: ใช่ครับยาวที่สุดแล้วก็ลึกที่สุดด้วย
0: ว้าวมากเลยครับคือเข้ามานี่คือเหมือนเราอยู่ในโลกใต้น้ำจริง
1: ใช่ครับแล้วก็เราจะจำลองในที่นี่ให้กับเหมือนโลกใต้บาดาลใช่ครับจะจำลองให้ดูเหมือนว่าเป็นโลกเมืองพญานาคลงไปแล้วอาจจะได้เจอพญานาคลงข้างล่างนะครับ
0: อันนี้ระยะกี่ปันกี่เมตรพี
1: ่ลึก8เมตร
0: โอ้8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วภายในพื้นที่จัดแสดงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ป่าน้ำจืดใช่ไหมโซนตรงนี้
1: เป็นโซนป่าน้ำจืดในแถบลุ่มน้ำโขงทั้งหมดเลยครับจะรวบรวมทั้งพวกปลาเกร็ดปลาหนังใช่ก็จะรวบรวม
0: ทุกประเภทหลากหลายสายพันธุ์ของปลาน้ำจืดจะมารวมถูกรวบรวมไว้ที่นี
1: ่ใช่ครับจะรวมที่อุโมงค์นี้หมดเลย
0: แล้วอย่างนักท่องเที่ยวที่มาถ้าเขาอยากมารับชมการให้อาหารเนี่ยต้องมากี่โมงครับพี
1: ่ต้องมาในรอบเราบอกก่อนว่าเราเปิดให้เข้าชมได้ดูโชว์2รอบทุกวันแล้วจากปกติใช่จากปกติวันอังคารถึงวันศุกร์จะเป็น1รอบนั่นก็คือรอบ 14:00 น.ใช่ 14:00 น.แต่ว่าเราปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือเราจะเป็นเข้ามาชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ก็ได้ดูทั้ง2รอบเลยก็คือรอบ 11:00 น.แล้วก็รอบ 14:00 น.ครับ
0: ก็คือมีทั้ง 11:00 น.แล้วก็ 14:00
1: น.ใช่
0: 2รอบ
1: ทั้ง2รอบเลย
0: ก็มาสะดวกสบายก็มา
1: ใช่ตอนนี้เรามี2รอบแล้ว
0: ว้าวอลังการมาก
1: ครับ
0: มาเนี่ยทั้งเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็จะได้เรียนรู้เนาะเกี่ยวกับปลาแต่ละสายพันธุ์ของแม่น้ำโขง
1: ใช่ครับ
0: อย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือลึก8เมตร
1: ใช่ครับ
0: แล้วความกว้างเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างนี่น่าจะอันนี้ไม่สามเพราะว่ายังไม่ได้วัดความยาวดูว่ามันยาวเท่าไหร่แต่ว่ารู้แต่ว่าขนาดลึก8เมตร
0: ไม่ธรรมดานะใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
1: ใช่แต่ว่าอุโมงค์เรายาวที่สุดใช่ครับ
0: แล้วปลาเรานี่มีกี่สายพันธุ์พี่ของปลาน้ำจืด
1: ปลาที่นี่จะมีรวบรวมไว้หลายสายพันธุ์ด้วยกันจะมีทั้งกลุ่มปลาตะเพียนกลุ่มปลาเทโพปลาเทพาปลาบึกนะครับปลาหนังต่างๆก็จะรวบรวมไว้ที่อุโมงค์นะ
0: เรามีป้ายบอกเลยครับว่าปลาแต่ละสายพันธุ์มีล
1: ัก
0: ษณะเป็นยังไง
1: หลังจากที่จะอยู่ในตู้แล้วก็ยังจะมีโซนจัดแสดงให้ดูแล้วก็จะมีข้อมูลชื่อสามัญชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยชื่อท้องถิ่นเรามีให้ได้ศึกษาหาความรู้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไม่ธรรมดา

0: หลังจากที่เราเดินทัวร์เกือบรอบแล้วยังเหลืออีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นโซนชั้นหนึ่งทั้งหมดก็จะมีโซนปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศก็อยู่โซนทางนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรวมปลาเกรดทั้งหมดก็อยู่ฝั่งนี้จะรวมทุกชนิดเลยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอันตรายนิดนึงจะเป็นปลาอันตรายเพราะว่าเป็นปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศญี่ปุ่นประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเป็นปลาในเป็นปลาน้ำจืด
1: ใช่ครับเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลย
0: ถูกจัดรวบรวมไว้ที่นี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับก็จัดรวบรวมไว้แต่ว่าปลาพวกนี้ก็จะให้ถือว่าเป็นปลาที่ถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าผ่านการตรวจจากทางกรมประมงแล้วว่าสามารถเลี้ยงได
0: ้
1: ปลาบางชนิดที่ไม่สามารถเลี้ยงได้กรมประมงก็จะให้แยกออกไป
0: ครับผมเห็นเรามีบริเวณที่เป็นปลาเศรษฐกิจ

0: ไหมครับ
1: ใช่ครับจะมีโซนปลาเศรษฐกิจก็คือจะเป็นพวกปลาที่สามารถเลี้ยงได้ในท้องตลาดที่เราเห็นกันปัจจุบันใช่ครับ
0: สำหรับคำแนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจที่จะมาเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ
1: ข้อปฏิบัติต่างๆก็คือถ้าเป็นสำหรับเด็กๆก็เราจะงดให้ใช้เสียงนิดนึงงดใช้แฟดนะครับแล้วก็ห้ามเอามือล้วงไปในบ่อนะครับเพราะว่าบางเด็กอาจจะปีนไปล้วงในบ่อที่มันเป็นบ่อที่อันตรายก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเด็กๆได้แล้วก็เราจะไม่วิ่งหยอกล้อกันนะครับเพราะว่าอาจจะวิ่งแล้วหกล้มเนี่ยระบาดเจ็บ อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นคำเตือนสำหรับเด็กๆครับ
0: อย่างตู้ปลาชนิดไหนอันตรายเราก็จะติดเตือนไว้
1: ใช่ครับเราก็จะเตือนว่าเป็นปลาอันตรายเด็กๆก็ที่มีรั้วกั้นก็เพราะว่าบางโซนเป็นอันตรายก็เลยกั้นไว้ทั้งหมดเลยเผื่อเด็กจะปีนไปแล้วก็กลัวหกล้มได้รับบาดเจ็บด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
0: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่เรียนรู้แล้วก็ยังมีความพิเศษก็คือเรามีกิจกรรมโชว์นางเงือกด้วยไหมคร
1: ับ ใช่ครับกิจกรรมโชว์นางเงือกของเราก็จะมีในปีนี้เราจะมีถึง3ครั้งด้วยกัน
0: ครับผม
1: ใช่ครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่31พฤษภาถึงวันที่3มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงเดือนธันวาอีกทีนึงครับก็จะเป็นทั้งหมด3รอบด้วยกันในปีนี
0: ้ครับแล้วสำหรับน้องๆหรือว่าผู้คนที่เขาสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปลาสายพันธุ์ต่างๆไหมครับ
1: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลในแต่ละจุดไปนะครับก็ถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ก็สงสัยในข้อมูลส่วนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้ทุกจุดเลยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนนะครับ
0: ก็หมอโอ้โหเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยวันนึงอาจจะไม่หมดเพราะมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากเยอะมากจริง
1: ครับ
0: ทั้งเรื่องของสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะสายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่เป็นปลาน้ำจืดรวมถ
1: ึ
0: งปลาน้ำเค็มอย่างปลาทะเลด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศใต้น้ำอีกด้วย
1: ใช่ครับอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกว่าเราอาจจะเห็นแค่ปลาชนิดนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเขาข้างล่างเป็นยังไง อะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้กันครับ
0: โอเคครับสุดท้ายอยากให้พี่โอปอลเนี่ยฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่เขาสนใจที่อยากมาเที่ยวชมนะครับ
1: ครับก็อยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราเยอะๆเลยนะครับเราจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเราจะปิดทุกวันจันทร์แต่ว่ายกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเปิดขายบัตรตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 4:30 นนะครับแต่ว่าจะชมได้ถึง 5:00 นเลยทีเดียวครับ
0: ผมในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณพี่โอปอลมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับ
1: ครับผม
0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ใต้น้ำครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดหนองคาย
1: ก็พอดีว่าน้องชอบดูปลาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มาดูแบบโลกใต้ทะเลที่แบบมันมีอะไรเยอะแยะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องได้เรียนรู้ด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าเป็นสัดส่วนดีนะคะเพราะว่ามีทั้งโชว์ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดด้วยใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามีปลาให้ดูเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีโชว์พิเศษให้ดูด้วยอย่างเห็นมีโปรแกรมว่าจะมีโชว์นางเงือกมาด้วยอะค่ะแล้วก็ที่โชว์ให้อาหารปลาก็ทำให้เด็กตื่นเต้นค่ะใช่น่าสนใจมากนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะพาน้องๆมาอีกนะคะ
2: ครับก็ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็คำนึงถึงการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่มาเยี่ยมชมนะครับทางเราก็ได้มีการออกแบบนะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายที่ให้ความรู้นะครับคำบรรยายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ภาพการ์ตูนนะครับไอคอนนะครับแล้วก็คำอธิบายสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตู้ปลาแต่ละตู้นะครับแล้วก็จะเป็นภายในอควาเรียมของเรานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสนุกสนานครับที่มาได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเรานะครับแล้วก็เราต้องการนะครับให้เด็กได้เรียนรู้นะครับนอกห้องเรียนแทนการเรียนรู้นะครับแบบท่องจำนะครับแล้วก็เพื่อจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความประทับใจครับแล้วก็ให้เด็กๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยกลับมาเยี่ยมชมอควาเรียมของเราอีกครั้งนึงครับผมครับก็ในเรื่องที่เป็นจุดเด่นของเราก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือการมีโชว์นางเงือกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชว์พิเศษเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายของเราครับส่วนกำหนดการเปิดทำการของอควาเรียมของเราครับเราก็จะเปิดทำการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:30 นะครับโดยเราจะปิดทำการครับทุกๆวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็เรามีช่องทางการติดต่อนะคะที่เป็นสื่อออนไลน์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายได้ก็คือ Facebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ชื่อเดียวกับชื่อของเราเลยครับก็คือ Facebook ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายก็ฝากทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาเยี่ยมความเรียกของเรากันเยอะๆนะครับ
3: การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียนแต่เกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งความรู้ความสนุกและแรงบันดาลใจและที่สำคัญนะครับยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติครับ

0: การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ
1: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
2: เช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
4: ให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
5: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
4: โหลดเลย
6: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
7: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
8: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัว

0: จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างและสถานศึกษาเป็นสถาน
1: สะพายกล้องท่องอีสานครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องท่องเที่ยวทั่วอีสานเลยครับจุดไหนที่มีจุดเด่นที่ท่องเที่ยวจุดไฮไลท์จุดเช็คอินของในพื้นที่ภาคอีสานเราจะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องไปท่องเที่ยวกันทุกจุดทุกพื้นที่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งจุดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับจุดนี้ต้องบอกว่าเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือเหล่าบรรดาครีเอเตอร์ต้องมาเช็คอินที่นี่นอกจากจะได้มาเช็คอินที่นี่แล้วที่น่าสนใจแล้วยังได้มีการเรียนรู้เรื่องการนำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรสมัยใหม่มีการผสมผสานกับเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีที่จะมาเล่าให้ฟังว่าการนำเกษตรทฤษฎีใหม่รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมกันใช้ปรับพื้นที่จากพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของความเค็มในพื้นที่นี้จนกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้นะครับตอนนี้อยู่กับพี่อีทแล้วครับสวัสดีครับพี่อีทครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำไปซะอลังการเลยพี่อีทครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับกับรายการ
2: ชื่อวิภาพันธ์ปัญญาวิเศษนะคะชื่อเล่นชื่อพี่อีทค่ะเป็นผู้จัดการของนานาฟาร์มค่ะ
1: ครับมากกว่า10ปีจริงไหมพี่อีท
2: จริงๆก็ประมาณ11จะเข้าไปที่12แล้วค่ะที่เป็นที่ทำงานที่นี่อะค่ะ
1: จุดที่เราอยู่นี่ชื่อว่าณนาฟาร์ม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าแบ่งเป็น2โซนอีก1โซนคือเป็นโซนของคาเฟ่
2: ใช่ค่ะ
1: อีก1โซนเป็นโซนของการนำเกษตรทฤษฎีใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรพี่อิฐ
2: คือด้วยปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก่อนหน้านี้เนาะเราเจอสภาพเรื่องของโรคระบาดของโควิด
1: ครับ
2: มันเลยทำใหการออกไปทำกิจกรรมข้างนอกไม่ค่อยได้แบบไม่ได้เหมือนทั่วไปแล้วก็ประกอบกับมีโครงการมีโปรเจกต์จากสยามคูเปอร์ต้าคอร์ปอเรชั่นเขาส่งเสริมให้ดีลเลอร์นะลองทำเกี่ยวกับการทำเกษตรการทำฟาร์มเพื่อที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการใช้เครื่องจักรให้เหมาะกับพื้นที
1: ่
2: เราก็เลยได้มีการทางฝ่ายบริหารก็เลยได้เริ่มทำโครงการก็คือคูปต้า X Inno Farm ก็คือเริ่มดำเนินการก่อสร้างฟาร์มเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2563แล้วค่ะ
1: ปี63
2: ใช่ค่ะ
1: จากพื้นที่ที่ตรงนี้เป็นยังไงฮะแต่ก่อน
2: เป็นพื้นที่รกเหมือนเป็นไซต์งานคือแต่ก่อนจะเป็นด้านหน้าจะเป็นโชว์
1: ร
2: ูมแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของที่พักจะเป็นไซต์งานของคนงานก่อสร้างอะค่ะ
1: เอาจริงคือปลูกอะไรไม่ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ได้
2: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เจอกับสภาพดินเค็มแล้วก็น้ำเค็
1: ม
2: เราต้องมีการในปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำไปด้วย
1: ครับ
2: กว่าจะมีการเพาะปลูกได้ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเลยค่ะพี่
1: จากปี63พอ63 64 65จนปัจจุบัน66
2: 68
1: จนเริ่ม68แล้วเริ่มมาหลายปีแล้วที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
2: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
2: สำหรับเรื่องของการปรุงดินของเรานะคะเราก็จะมีการคอนแทคกับส่วนราชการในจังหวัดด้วยอย่างเช่นของสำนักงานเกษตรจังหวัดซึ่งทางพี่เขาก็ได้ให้ข้อมูลนั้นมาเรื่องของการปรับปรุงดินก็คือเราใช้จริงๆจังๆก็คือเรื่องของแกลบดิบ
1: ครับ
2: แล้วก็ผสมกับตัวที่เป็นปูนขาวก็คือโดโลไมต์แล้วก็มีการไถกบพักดินไว
1: ้ครับ
2: แล้วก็จะมีการเพาะปลูกทดสอบไปเรื่อยๆเหมือนกับเรียนรู้ไปด้วยค่ะแก้ปัญหาไปด้วยทำวิจัยไปด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำก็จะมีการปรึกษากับทางกรมชลประทานกับทางหน่วยงานราชการว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงได้บ้างซึ่งเราก็มีการใช้น้ำบาดาลซึ่งน้ำบาดาลก็เค็มอยู่แล้วค่ะ
1: ค
2: แล้วก็คือสูบน้ำขึ้นมาโดยการใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มาพักเป็นกระบวนการผ่านเครื่องกรอง RO ก็ถึงจะใช้งานได
1: ้
2: แล้วก็อาศัยแบบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ด้วย
1: เรื่องของดินก็มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องของน้ำก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลสภาพอากาศล่ะครับเห็นว่ามีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศด้วย
2: ที่ฟาร์มของเราจะมีเครื่องเขาเรียก weather station นะคะก็คือเราจะนำเข้ามาติดตั้งแล้วก็เพื่อดู

0: เรื่องของปริมาณน้ำฝนทิศทางลมความเร็วลมความชุ่มสัมพัทธ์ความเข้มแสงเพื่อทำการวางแผนการเพาะปลูกไปด้วยค่ะแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรต่างๆที่เข้ามาใช้ในเรื่องของการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมดินการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การบำรุงรักษาอย่างเช่นโดรนเพื่อการเกษตรประมาณนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าแรงงานของคนเนี่ยอย่างเดียวไม่ไหวละต้องมีแรงงานต้องเป็นเครื่องจักรกลต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบวกใช้ทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย2 ไร่ 2.5 ไร่
0: ใช่ค่ะ
1: แบ่งเป็นโซนๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีกี่โซนแต่ละโซนมีอะไรบ้างพี
0: ่ที่นานาฟาร์มของเราเราจะแบ่งออกเป็น6 โซนศูนย์เรียนรู้นะคะก็
1: ค
0: ือโซนหลักโซนแรก
1: โซนที
0: ่1ก็คือเป็นแกลเลอรี่น้ำก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำต้นทุนน้ำในฟาร์มเราแล้วก็การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีเรื่องของระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะโดยการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนะคะโซนที่2จะเป็นเรื่องของโซนข้าวซึ่งโซนข้าวของเราจะเป็นการให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกเรื่องของการลดต้นทุนเมล็ดพันธุ
1: ์
0: เรื่องของการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นโดรนนะคะมาเรื่องหว่านปุ๋ยให้พ่นฮอร์โมนมีการเก็บเกี่ยวด้วยรถคูบาต้าแล้วก็มีการปักดำในรถดำนาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของซีโร่เบิร์นด้วยค่ะก็คือเกษตรปลอดการเผาก็จะมีการให้เกษตรกรอัดฟางเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในการไถกบตอซังก็คือลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยไปด้วย
1: อันนั้นคือโซนที่2
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตกลับมาโซนที่1เรื่องของน้ำเดิมเลยตรงนี้มีบ่อน้ำไหมพี
0: ่ไม่มีค่ะ
1: แล้วทำยังไงครับ
0: คือที่ฟาร์มเรามีการเริ่มแรกเลยคือการเราขุดบ่
1: อ
0: ซึ่งฟาร์มของเราได้รับการออกแบบโดยบริษัทเกษตรอินโนซึ่งเหมือนเขาจะดูว่าพื้นที่ตรงไหนสูงพื้นที่ตรงไหนต่ำตรงพื้นที่ที่ต่ำก็คือจะเป็นโซนที่จะเป็นจุดรับน้ำก
1: ็
0: คือตรงที่เราทำบ่อน้ำตอนนี้ค่ะ
1: เริ่มทำการขุดบ่อเพื่อรองรับน้ำก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อปรับน้ำเป็นโซนที่1ซึ่งโซนที่1สามารถเรียนรู้เรื่องการบริหารการจัดการน้ำการพัฒนาเรื่องของน้ำได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: และโซนที่2เรื่องของการพัฒนาเรื่องของดินในการปลูกข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: ปลูกยังไงได้ประโยชน์ยังไงพี่
0: คืออย่างของเราเรามีการแนะนำเกษตรกรเรื่องลดการหว่านโดยมาใช้เครื่องจักรที่ทดแทนเรื่องของเมล็ดพันธุ์จากที่เราหว่านอยู่ที่ 25-30 กิโลกรัมต่อไร
1: ่
0: พอเรามาแนะนำเกษตรกรให้ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับการลดเมล็ดพันธุ์ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่อย่างเช่นเครื่องหยอดข้าวแห้งรถดำนานั่งขับแล้วแบบเดินตามเนี่ยค่ะ
1: เอาจริงๆนะที่บ้านนะพูดถึงเราก็จำความได้เท้าความนะสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่นะปักดำเองเริ่มปัจจุบันได้มีการหว่านก็ไม่ได้กะนะพี่อีทก็หว่านตามความเหมาะสมตามที่เรามีนั่นแหละแต่ที่นี่อย่างเราคือจุดเด่นคือการสามารถวางแผนได้ว่าเราใช้ปริมาณเม็ดข้าวกี่กิโลกรัมต่อพื้นที่กี่ไร่หรอครับโดยใช้เครื่องมืออะไรพี่อีท
0: คือในตัวของการที่เราทำวิจัยของคูบาต้าค่ะเขาจะมีหน่วยงานวิจัยของบริษัทสยามคูบาต้าคอร์ปอเรชั่นในการเอาเครื่องจักรไปทดสอบแต่ละพื้นที
1: ่
0: ว่าแต่ละโซนแต่ละโซนเหมาะกับเครื่องจักรประเภทไหนซึ่งตอนนั้นเขาจะมีตัวเลขมีข้อมูลมีรีพอร์ตที่ชัดเจนว่ามันลดต้นทุนได้จริงนะถึงจะมาส่งเสริมให้เกษตรกร
1: อ๋อสาธิตจริง
0: ใช่ค่ะ
1: โดยการใช้เครื่องหยอดเหรอครับมีเครื่องหยอด
0: มีเครื่องหวานมีเครื่องหวานมีเครื่องหยอดมีเครื่องหยอดน้ำต้ม
1: แล้วก็มีหมายถึงว่าพื้นที่
0: เป็นพื้นที่ชนประทานแล้วก็มีรถดำนา
1: หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยประโยชน์ยังไงอ่ะพี่เอ๋ห
0: นึ่งเลยคือเรื่องของแรงงานเนาะ
1: ครับ
0: พอมีเรื่องอยู่เข้ามามันก็สบายขึ้น
1: เป็นแต่ว่าอยากทำนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็ให้เราไปปักดำเอง
0: ให้ปักดำปวดหลังเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อสู่เกษตรสมัยใหม่อ่ะค่ะ
1: วางเป้าเรื่องผลผลิตได้ดีกว่าเดิมไหม
0: ใช่
1: ดีกว่าเดิมนี่คือโซนที่2
0: ใช่ค่ะ
1: โซนที่3คืออะไรพี่
0: โซนที่3คือเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชผสมผสาน
1: พืชผสมผสาน
0: ใช่ค่ะที่ฟาร์มเราก็จะมีปลูกทั้งไม้ผลมีทั้งพวกพืชสมุนไพรซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเป็นกิมมิคเรื่องของการใช้เครื่องจักรเข้ามาบริหารจัดการแปลงแล้วก็เรื่องให้เกษตรกรสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ว่าเรามีที่น้อยแต่ว่าเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายเพื่อให้เขามีรายได้ตลอดปี
1: ขมุนเวียน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแอบเดินไปดูมาแล้วที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมีปลูก
0: มะม่วง
1: มะม่วง
0: มีฝรั่ง
1: มีฝรั่งแต่ที่เห็นเหมือนน้องน่ะจะรอดน่ะหลักๆก็คือมะพร้าวล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองก็คือฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มะม่วงเนี่ยเหมือนน้องเขาก็จะไม่ค่อยไหวใช่ไหม
0: ไม่ค่อยจะไหวเขาเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปคือที่นี่ดินเค็
1: ม
0: ซึ่งเราก็จะมีการแนะนำด้วยค่ะว่าตรงเนี้ยพืชนี้จะไม่เหมาะนะเพราะพืชของเรามันเหมาะกับดินเค็มอย่างเช่นที่เราปลูกก็คือมะพร้าวซึ่งเพิ่งปลูกยังไม่ถึงปีนะคะอันนี้คือการันตีได้เลยว่าเป็นพืชที่ เหมาะสมกับดินเค็ม
1: รอดแน
0: ่รอด
1: นี่คือโซนที่3โซนที่4เหรอพี่
0: โซนที่4จะเป็นเรื่องของแกลเลอรี่ดินก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินนิทรรศการต่างๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีโร่เบิร์นเรื่องของปฏิทินการเพาะปลูกเรื่องของการจัดสรรพื้นที่การแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเครื่องจักร
1: ครับบริหารจัดการได้หมดเลย
0: ได้เลย
1: วางแผนได้เลย
0: ได้เลย
1: ปลูกเดือนไหนเก็บเกี่ยวเดือนไหน
0: ใส่ปุ๋ยตอนไหน
1: ใส่ปุ๋ยตอนไหนโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือของทันสมัยนี้มาทุ่นแรงได้ด้วยโซนที่5ล่ะพี่อีทคืออะไร
0: โซนที่5จะเป็นโซนเกษตรรายได้สูงซึ่งตัวนี้เราจะเป็นการปลูกพืชในโรงเรือน
1: ครับ
0: การปลูกพืชในโรงเรือนข้อดีก็คือเรื่องของลดของพวกแมลงศัตรูพืช
1: ศัตรูพืช
0: ใช่แล้วก็เป็นการปลูกพืชที่ในฟาร์มเราไม่ใช้เคมีอะค่ะ
1: ร
0: เรามีการจะทำฟาร์มออร์แกนิกตอนนี้อยู่ในระยะของการปรับเปลี่ยนซึ่งโรงเรือนของเราก็จะมี2หลังอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรายได้เรื่องของปลูกเมล่อนกับมะเขือเทศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นหลักๆที่เราปลูก
1: โซนต่อไปคือ
0: โซนที่6โซนสุดท้ายจะเป็นโซนผัก
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้จะเป็นการโชว์เรื่องของเครื่องจักรที่นําเข้าจากญี่ปุ่นก็คือรถปลูกผักแล้วก็ตัวโรตารี่ยกล่องซึ่งตัวนี้กิมมิคของมันก็คือเรื่องของลดแรงงานเพราะว่าในการเตรียมแปลงปลูกผักค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะ
1: ครับ
0: ตัวนี้เราก็คือเป็นเอาเครื่องจักรเข้ามาเพื่อทดแทนเรื่องของแรงงานด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหมด6โซนที่กล่าวมาเนี่ยเราจะมีการให้ลูกค้าได้ทดลองขับด้วยในกรณีที่ลูกค้าที่เข้ามาที่นานาฟาร์มของเรา
1: ทดลองใช้ได้จริงเลย
0: ใช่
1: ทั้งหมดที่พูดมา6โซนเนี่ยสามารถรองรับคนที่กำลังอยากจะเรียนรู้เรื่องการเกษตรได้ไหมถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมาเรียนรู้สามารถทำยังไงได้บ้างพี่
0: สำหรับช่องทางการติดต่อเข้ามาที่นานาฟาร์มของเรานะคะก็คือติดต่อทางเพจนานาฟาร์มได้เลยค่ะคือจะมีแอดมินในการตอบกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาที่นานาฟาร์มของเราจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นลูกค้า walk in ทั่วไปก็คือเข้ามาที่คาเฟ่สามารถเดินถ่ายรูปได้ทั่วฟาร์มได้เลยค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงที่จะเข้ามาหาความรู้มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรก็ติดต่อแจ้งความประสงค์ซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละ200ก็จะมีเรื่องของน้ำดื่มมีเบเกอรี่มีอาหารมีของชำร่วยให้ซึ่งลูกค้าก็จะได้สิทธิ์ก็คือทดลองขับเครื่องจักรในฟาร์มได้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วจะมีวิทยากรแนะนำด้วยแล้วก็ลูกค้าก็สามารถลองขับแล้วก็ลองใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นการ
1: ทดลองจริงเลย
0: ใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่มีสตาฟแนะนำใช้งานจริงได้เลยค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นอกจากจะเอาวันหยุดที่อยากจะพักผ่อนเนาะเพราะบรรยากาศก็ดีร่มรื่นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่เราสามารถไปปรับในพื้นที่ของเราได้ในขณะที่มีอาจจะมีสัก1ไร่2ไร่หรือ3ไร่ดูเป็นตัวอย่างได้เรามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ใช่ไหมครับพี่มีอะไรจะฝากถึงแฟนๆรายการในช่วงนี้หน่อยไหมคร
0: ับ สำหรับที่นานาฟาร์มนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับเกษตรกรหรือว่าลูกค้าทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเข้ามาทดลองขับหรือเข้ามาเยี่ยมชมที่นานาฟาร์มของเราก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินเพจนานาฟาร์มสามารถติดต่อได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธเพราะวันพุธที่นานาฟาร์มเราจะปิดค่ะปิดแค่วันพุธวันเดียวที่เหลือก็สามารถติดต่อได้เลยซึ่งคาเฟ่นานาฟาร์มจะเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 17:30 นก็นี่คือนานาฟาร์มของเราที่อยากให้ทุกคนเข้ามาสร้างประสบการณ์สมัยใหม่เรื่องของการใช้เครื่องจักรการเกษตรแล้วก็เกษตรเชิงท่องเที่ยวอย่าลืมแวะเข้ามาชมที่นานาฟาร์มของเรานะคะ
1: สามารถมานำเติมความรู้หรือว่าพาเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามาที่นี่ได้มาเจอพี่อีทที่นี่ได้ใช่ไหมครับวันนี้ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต้องบอกว่าเอาช่วงวันหยุดนั่นแหละมาพักผ่อนมาเที่ยวมาดูงานว่าเราอยากจะไปทำที่บ้านเราได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งก็มีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถมากกว่า10ปีที่ให้ความรู้แบบนี้ขอบคุณพี่มากนะครับ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ที่ให้ความรู้ขอบคุณมากๆคร
0: ับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปในเรื่องของอีก1จุดต้องบอกว่าเป็นจุดคาเฟ่ที่มีเมนูที่แฝงด้วยเรื่องของสุขภาพมีเมนูพิเศษที่มาแล้วต้องมาดื่มจะเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ

0: ครับจากที่เราสะพายกล้องไปท่องเที่ยวในเรื่องของการทำการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่นี่ครับคือคาเฟ่ณนาฟาร์มคาเฟ่ครับเราต้องสะพายกล้องมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูว่าที่ณนาฟาร์มคาเฟ่นี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติพิเศษจากคุณหมอที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของณนาฟาร์มคาเฟ่ขอต้อนรับหมอหนึ่งครับสวัสดีครับหมอหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมอหนึ่งแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหมอหนึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารดูแลในส่วนของคาเฟ่ค่ะ
0: ปัจจุบันคือเป็นคุณหมออยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะปัจจุบันเป็นคุณหมอแต่เป็นคุณหมอแพทย์แผนจีนค่ะเป็นแพทย์ทางเลือกค่ะเกี่ยวกับการฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็ยาจีนค่ะ
0: แล้วยังไงสนใจไงเข้ามาทำในเรื่องของคาเฟ่ครับหมอเนี่ย
1: พอดีว่าพี่สาวนะคะทำในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่ได้ดูกันไปแล้ว
0: ที่เราไปในช่วงแรก
1: ช่วงแรกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะทำคาเฟ่ขึ้นมาสักคาเฟ่นึงแต่ว่าเราอยากจะทำคาเฟ่ที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวก็เลยชวนมาทำตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหมอเป็นคนชอบทำขนมด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เข้ามาช่วยดูในเรื่องของเมนูขนมเมนูอาหารแล้วก็เมนูน้ำเมนูเครื่องดื่มที่ขายในคาเฟ
0: ่แสดงว่าทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมเค้กหรือเมนูที่เราจำหน่ายในนาฟาร์มคาเฟ่เนี่ยเรานำความรู้ทางด้านการแพทย์มาปรับใช้เพื่อให้เข้าส่งผลดีต่อสุขภาพของลูกค้าด้วยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนที่มาคาเฟ่มาทานแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีค่ะอย่างเช่นน้ำผลไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านะคะ
0: อันนี้เป็นน้ำอะไรครับ
1: ตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะน้องชื่อว่าเมเปิลค่ะมีส่วนผสมของเมลอนกับแอปเปิลค่ะตัวนี้จะเป็นซีซันนิ่งค่ะก็คือขายเฉพาะเทศกาลตอนนี้ทางคาเฟ่ของเราเมลอนมันได้ผลผลิตพอดีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำเมลอนตัวนี้น้ำเมเปิลตัวนี้ค่ะ
0: แสดงว่าเมนูนี้ไม่ได้มีตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะจะมีให้กินได้เฉพาะช่วงที่ทางฟาร์มเราปลูกเมลอนเท่านั้นใช้เฉพาะของเราเองเพราะว่าเมลอนของเราเป็นเมลอนที่เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็จ
1: ะหว
0: าน
1: ออร์แกนิกด้วยแล้วก็เป็นความหวานที่ได้จากหวานผลไม้ไม่มีการเติม
0: น้ำตาล
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมาแล้วต้องสั่งหนึ่งละเมนูนั่นคือต้องสั่งเมนูเมลอน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แหละครับ
1: ตัวที่อยู่ข้างหน้าหมอตรงนี้ชื่อว่า everyday face ค่ะน้องก็ชื่อ everyday face เพราะว่ากินได้ทุกวัน
0: กินทุกวัน
1: สดชื่นใช่
0: ค
1: ่ะจะมีส่วนผสมของสับปะรดส้มแล้วก็ตัวแอปเปิลค่ะนอกจากจะช่วยสดชื่นแล้วยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะกินแล้วก็สดชื่น
0: แล้วคนที่ท้องผูกรู้สึกว่าแบบโอ้แบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเลยมีเมนูอะไรไหมครับ
1: มีค่ะของที่ร้านนะคะที่คาเฟ่จะมีเมนูตัวหนึ่งชื่อว่าทัมมี่เฟนค่ะตัวนี้จะมีส่วนผสมของผักสลัดแล้วก็มีสับปะรดค่ะแล้วก็มีตัวกีวีเขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะอาจจะเป็นเพื่อนกับท้องที่ดีได้ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น
0: มีเมนูอะไรอีกที่มาที่นี่แล้วต้องสั่ง
1: ถ้ามาที่นี่แล้วต้องสั่งส่วนมากจะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เด่นของเราก็จะเป็นตัวกาแฟค่ะกาแฟของที่เนี่ยจะมีให้เลือก2 อย่างก็คือเป็นกาแฟคั่วเข้มกับกาแฟเอธิโอเปียค่ะแต่กาแฟของเราจะคั่วเข้มของเราจะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะเข้มแต่มันจะไม่รู้สึกไหม้หรือไม่รู้สึกขมมากค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเมนูขนมค่ะ
0: เช่น
1: เมนูที่จะมีอยู่ประจำร้านตลอดก็จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กตัวขายดีของร้านค่ะต้องบอกก่อนว่าเค้กทุกตัวที่เราขายที่ร้านนะคะเราจะใช้น้ำตาลฮาร์บแคลค่ะก
0: ็
1: คือเป็นน้ำตาลที่เป็นฮาร์บแคลอรี่แล้วก็ใช้ครีมแท้ 100% ค่ะก็จะสามารถคนไข้หรือว่าลูกค้าที่มานะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้ในปริมาณที่โอเค
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยใช่
0: ค่
1: ะเพราะว่าตัวนี้ใช้น้ำตาลฮาร์บแคลก็จะไม่ได้กระตุ้นอินซูลินค่ะมันใช่ค่ะ
0: ทุกเมนูต้องดูแลสุขภาพทุกเมนูเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าอยากให้คนที่เข้ามาในคาเฟ่เราได้กินของดีๆแล้วก็ออกไปอย่างสุขภาพดีด้วยค่ะ
0: คุณหมอคือจบทางด้านไหนโดยเฉพาะมาถึงได้นำความรู้เรื่องนี้มาทำเรื่องของเมนูเพื่อสุขภาพครับ
1: จริงๆจบแพทย์จีนมาค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเกี่ยวกับฝังเข็มฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็มีเกี่ยวกับสมุนไพรจีนค่ะ
0: แล้วเห็นว่าไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาเรื่อง
1: เกี่ยวกับสมุนไพรเหมือนกัน
0: โดยตรงเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะก็เลยมีความคิดที่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานเราแบบเวลาอยู่มหาลัยก็ชอบไปคาเฟ่ชอบกินขนมจุ๊บจิ๊บกันเงี้ยค่ะแต่พอกินแล้วก็อยากให้ได้สุขภาพด้วยเพราะบางครั้งแบบ กินอร่อยแต่พอไปตรวจสุขภาพเราก็เศร้าเหมือนกันก็อยากจะให้กินอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะ
0: คือโดยปกติแล้วการที่เราดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นทุกเมนูแหละมันก็อาจจะปนมาด้วยน้ำตาลที
1: ่
0: ทั้งมีทั้งโทษทั้งมีทั้งประโยชน์แต่ทีเนี้ยของเราเน้นภาพรวมทุกเมนูเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
1: ใช่ค่ะพยายามให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุดค่ะโดยพื้นฐานน้ำของที่นี่นะคะถ้าเป็นน้ำชงเป็นกาแฟหรือว่าเป็นมัทฉะเป็นชาไทยก็จะเป็นหวานน้อยหมดเลยค่ะ
0: เปิดมานานกี่ปีแล้วครับที่ณนาฟาร์มคาเฟ่เนี่ยคร
1: ับ ณนาฟาร์มเปิดมาประมาณ3ปีค่ะ
0: เน
1: าะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากรับลูกค้าที่เป็น walk in แล้วอ่ะก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ว่าแบบมีสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรเหมือนอยากดูศูนย์การเรียนรู้ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็จะมีทั้งจะเป็นเซตนะคะว่ามีทั้งพาชมพี่วิทยากรพาชมศูนย์การเรียนรู้ด้านหลังแล้วพร้อมกับได้ชิมอาหารแล้วก็ชิมขนมอร่อยๆของทางคาเฟ่ไปด้วยอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะ
0: ที่เราคุยกันก่อนนะนี่เห็นว่ามีกิจกรรมที่ให้น้องๆที่มาทัศนศึกษาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีเป็นการ์ดด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำอะไรยังไงบ้างมาเน
1: อะมันจะมีคล้ายๆพาสปอร์ตเป็นฐานค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นฐานตามสเตชันที่เมื่อกี้พ
0: ี่อีท
1: ได
0: ้พาไป
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกฐานก็จะมีให้ติดสติกเกอร์ว่าน้องผ่านด่านมาแล้วนะแล้วเมื่อได้สติกเกอร์ครบก็สามารถเอามาแลกของที่ระลึกได้ค่ะ
0: น้องๆที่มาในแต่ละกลุ่มแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนจะบุกมากี่คนกี่ท่านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สมมติบุกมาทั้งหมด20คน20คนก็จะได้เป็นพาสปอร์ตคนละ1
1: ใบ
0: คือไว้ติดตัวไปแต่ละฐาน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ละฐานจะได้อะไรบ้างครับ
1: แต่ละฐานอาจจะมีกิจกรรมค่ะให้น้องๆได้เล
0: ่
1: นได้ลองขับถามตอบแล้วก็จะมีของที่ระลึกให้น้องเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็หลังจากขึ้นมาจากฐานต่างๆแล้วขึ้นมาด้านบนน้องๆก็จะได้ชุดอาหารเซตค่ะก็จะมีอาหารแล้วก็มีชาผลไม้พร้อมกับขนมค่ะอาจจะเป็นตัวขนมเค้กหรือตัววาฟเฟิลครีมสดประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หิวแน่นอน
1: ไม่หิวแน่นอนมาที่นี่มีแต่ต้องกลับไปด้วยอิ่มท้องแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะ
0: ได้เรียนรู้ด้วย
1: ได้เรียนรู้ด้วย
0: ครบ6ฐานแล้วในพาสปอร์ตนั้นจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ประมาณ6จุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอามาทำอะไรต่อครับ
1: เอามาแลกของที่ระลึกได้ค่ะใช่ค่ะ
0: ของที่ระลึกมีอะไรบ้างครับ
1: ของที่ระลึกจะเป็นหมวกค่ะอาจจะสลับกันไปเป็นหมวกเป็นสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ช่วงค่ะแต่ช่วงนี้จะแจกเป็นหมวกเพราะว่าเป็นเวลาน้องมาเดินแล้วแบบ
0: กันแดด
1: กันแดดได้กันแดดได้จะได้ใช้เลยค่ะ
0: ก็ถือว่าหลักๆเนี่ยคือเอาเป็นว่าผู้ปกครองที่มีความสนใจหรือว่าโรงเรียนที่มีความสนใจอยากจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยสามารถบุ๊กิ้งมาได้ที่ณนาฟาร์มคาเฟ่หรือที่ Facebook Fanpage ของ
1: ณนาฟาร์ม
0: ณนาฟาร์มได้เลยก็บุ๊กมาได
1: ้
0: มาเรียนรู้เป็นการทัศนศึกษาที่ไม่ไกลปลอดภัยได้ความรู้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ที่สำคัญน้องได้เรียนรู้เรื่องของการอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าในอนาคตอยากจะมีการปลูกผักออร์แกนิก
1: ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่มาด้วยได้ไหมครับ
1: มาได้ค่ะมาได้สามารถบุ๊กแล้วก็บอกจำนวนคนมาได้เลยค่ะไม่มีขั้นต่ำสองสามคนก็มาได
0: ้ก็มาได้ใช่ไหม
1: อยากจะให้มาดูกันเพราะว่าด้านหลังก็มีความรู้ใหม่ๆหรือมีอาจจะมีอะไรเป็นอินสปิเรชันให้น้องๆได้นำไปทำต่อยอดได้อย่าง
0: น
1: ี้นะคะ
0: ช่วงนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนชิมได้ไหมครับเป
1: ็
0: นต
1: ั
0: วแทนแฟนๆรายการชิมหน่อยว่าเมนูนี้มีอะไรรสชาติยังไงบ้างอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเมนู
1: เมเปิลค่ะเป็นเมลอนผสมกับแอปเปิลค่ะ
0: ที่ต้องมาในช่วงนี้เท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมี
1: เมลอน
0: ขออนุญาตชิมนะคะขออน
1: ุ
0: ญาตคร
1: ับ
0: ได้สัมผัสได้กลิ่นของเมลอน 100%
1: ค่ะ
0: และเหมือนมีแอปเปิ้ล
1: ใช่ค่ะ
0: นิดๆด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่หวานมาก
1: ใช่ค่ะ
0: คือว่ารสชาติที่เหมาะต่อสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อร่อย
1: ได้ค่ะแล้วก็ตัวเมลอนตัวนี้นะคะขอแนะนำนิดนึงน้องเขาชื่อพันธุ์ว่าแสนหวานค่ะใช่เพราะว่าอันนี้เป็นของในสารคามของเราเองค่ะ
0: ใจอยากจะขวนเอาเนื้อมาชิม
1: เป็นของสารคามของเราเองค่ะที่ปรับปรุงพันธุ์ออกมาค่ะน้องก็ชื่อพันธุ์ว่าแสนหวานสามารถปลูกได้ง่ายด้วยถ้าเกิดสนใจปลูกก็สามารถมาดูเป็นตัวอย่างได้
0: มาที่เราได
1: ้มาที่เราได้ค่ะมาดูได้วิธีการปลูกอย่างน
0: ี้
1: นะคะใช
0: ่ส่วนเมนูนี้เดี๋ยวจะไปชิมหลังไม
1: ค์ได้ค่ะ
0: เพราะว่าดูลักษณะแล้วแบบว่าต้องแบบมันต้องมุมมามไงในการคิดแจ้งพิกัดหน่อยมายังไงไปยังไงเราอยู่ตรงไหนครับ
1: ได้ค่ะนานาฟาร์มคาเฟ่ของเรานะคะอยู่ตรงบ้านแพงค่ะห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองมหาสารคามมาประมาณ10กิโลค่ะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างสารคามกับ
0: เราอยู่อำเภอโกสุมพิสัยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะอยู่โกสุมพิสัยค่ะอยู่ที่บ้านแพงค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามาจาก มาจากขอนแก่นก็อาจจะไกลนิดนึงประมาณ10กว่ากิโลมาจากสารคามก็10กว่ากิโลเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างเขาอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นทางผ่าน
1: เป็นทางผ่านใช่
0: ถ้าสมมุติแฟนๆรายการที่ผ่านมาหรือไปจากกรุงเทพนะผ่านมาเส้นทางเข้ามาทางโกสุมพิสัยก
1: ็
0: อยู่ตรงโซนบ้านแพงแวะหน่อย
1: แวะมาได้นะคะแวะมาชิมน้ำอร่อยอร่อยแวะมาชิมขนมได้ค่ะ
0: ช่วงท้ายรายการให้ม.1ฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยคร
1: ับได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีแฟนๆรายการท่านไหนที่แวะเวียนมาผ่านมาแถวขอนแก่นหรือมหาสารคามนะคะเชิญมาแวะมาชิมขนมแวะมาชิมน้ำได้นะคะที่นานาฟาร์มคาเฟ่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีของเกษตรกรแล้วก็ของที่เป็นผลผลิตจากในฟาร์มมีข้าวแล้วก็มีผ้าที่เป็นของวิสาหกิจชุมชนด้วยมาเลือกชมเป็นของฝากกันได้ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือจุดเช็คอินของณนาฟาร์มคาเฟ่ที่อยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่สะพายกล้องท้องอีสานพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันที่นี่มาดูแล้วสดชื่นจริงๆได้ดื่มกับเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไอเดียที่หลายๆคนที่วางแผนว่าอยากจะมีเป็นทำฟาร์มเล็กๆไว้ที่ทุ่งไร่ปลายนาเอาไว้ช่วงเกษียณหรือก่อนเกษียณสามารถมาที่ณนาฟาร์มคาเฟ่ได้วันนี้จะขอบคุณหมอหนึ่งมากๆนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้ขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสะพายกล้องท้องอีสานแล้วครับผมและหมอหนึ่งพร้อมทีมงาน NPT ภาคอีสานลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชนแก้วหน่อย

มีอะไรร้อนๆดื่มไหมคะ

0: ็คิดถึงพี่ทุกจาน
1: ขอบคุณค่ะ

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
7: ข่าวค่ำ NBT News ช่วงแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับโดยมีการขอให้ประชาชนนั้นรับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและรวมไปถึงลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้ขณะที่ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศฉบับที่7แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยลักษณะอากาศจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะครับในช่วงวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและรวมไปถึง

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับด้านตะวันตกของภาคเหนือและรวมไปถึงภาคกลางด้วยครับ
1: ในเหตุการณ์นี้เองเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่5เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่พีคของเหตุการณ์นี้ละ
2: ค
1: ่ะหลังจากนั้นก็จะไล่ลงไปนะครับฝนในทางตอนบนวันที่6ที่7ไปเนี่ยฝนจะบริเวณอีสานตอนบนหรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับก็จะฝนก็จะมากระจุกตัวอยู่ในบริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็จะไปทางภาคใต้ซึ่งในกรุงเทพมหานครเราเองเนี่ยซึ่งก็ยังกังวลอยู่นะว่าถ้ามีฝนมาเติมน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในขณะนี้จะทำยังไงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าปริมาณฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็เป็นฝนปานกลางถึงหนักบางจุดได้นะครับน้ำที่จะมาเติมเนี่ยอาจจะมีบ้างในช่วงของวันที่ห้านะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเร็วไปเร็ว
2: มาเร็วไปเร็ว
1: มาเร็วไปเร็วนะครับเพราะโดนมวลอากาศเย็นเนี่ยแบบเบียดลงมานะครับดังนั้นในช่วงจังหวะที่เขาเบียดลงมาสูงสุดก็จะอยู่ช่วงวันที่5นะครับดังนั้นเราจะต้องมาติดตามกันเป็นระยะหลังเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มมีเมฆเข้ามานะครับฝนในกรุงเทพเองเนี่ยก็น่าจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสักสายนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของเหตุการณ์แรกครับ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมในภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะมีฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยครับ
1: เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแบบนี้นะครับช่วงแรกมวลอากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะเกิดจากตัวมวลอากาศเย็นยังคงพอจะคงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่แรงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ในพื้นที่ของลมนี้มันเปลี่ยนทิศทางได้น
2: ะ
1: ครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10นะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับก็จะมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนนะฮะลมจะเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่จะทำให้เรื่องของประกอบกับอาจจะมีแนวร่องมรสุมเนาะช่วงนั้นในวันที่10 11 12เนี่ยครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเดี๋ยวลองติดตามดูแต่ว่าแน่ๆก็คือว่าฝนเนี่ยครับอาจจะมีฝนตกหนักได
2: ้ค่ะ
3: ขณะที่ 80% ของความจุก็จริงแต่เจาะแยกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการระบายน้ำและการกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ประกอบกับจะมีน้ำทะเลหนุนสูงช่วง5ถึง10ตุลาคมด้วยนะครับก็อาจจะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงได้สั่งการให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่ตอนบนที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวรวมถึงเร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากที่ระดับน้ำป่าได้มีการไหลหลากเข้าไปในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับตอนนี้เริ่มลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลกับการเตือนภัยฝนระลอกใหม่นะครับขณะที่ทางอำเภอได้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือแล้วกว่า70ครัวเรือนนะครับพร้อมกับมีการวางระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากเกิดฝนตกซ้ำลงมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะจุดนี้นะคะคือจุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่19กันยายนแล้วก็วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะแม้ว่าสถานการณ์วันนี้นะคะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบ 100% แล้วนะคะชาวบ้านก็ได้กลับเข้าสู่ที่พักอาศัยเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะทำความสะอาดคราบดินโคลนค่ะแต่อยากให้เห็นด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือเป็นซากของความเสียหายที่ถูกน้ำป่าเนี่ย

0: ัดมานะคะกองรวมกันอยู่ตรงจุดนี้ค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวบ้านนะคะไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้รวมไปถึงสภาพจิตใจค่ะของประชาชนในพื้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในความวิตกกังวลค่ะโดยทีมข่าวนะคะได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบ้านท่าเสาหมู่13ที่เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าน้ำป่าระลอกนี้มาเร็วจนตั้งตัวไม่ทันค่ะแล้วก็ท่วมสูงถึงระดับเอวทำให้ข้าวของเครื่องใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์และสิ่งของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดแม้จะได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐค่ะและได้รับของแจกถุงยางชีพจากทางอำเภอและอบต.มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในทุกๆวันแต่ลึกๆก็ต้องยอมรับค่ะว่ายังคงรู้สึกกังวลแล้วก็วิตกทุกครั้งเลยเมื่อเห็นฝนตกเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังไม่สบายใจหรอกถ้าว่าเขาว่ามันจะมาอีกนะวันที่7วันที่8อะไรเนี่ยฉันยังตกใจอยู่เลยเนี่ยยังไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนกันนะดูเครื่องมือของลุงเขาก็เสียหมดรถลาก็แช่น้ำมอเตอร์ไซค์ก็ให้เขาไปซ่อมคันนึงแต่รถปิ๊กอัพน่ะก็เสียอยู่ทุกวันเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรจะเงินที่เขาเยียวยาก็ไปทำรถหมดแล้ว
0: ขณะที่การช่วยเหลือเยียวยาและการตั้งรับฝนตกหนักระลอกใหม่นะคะทางฝ่ายปกครองอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ระบุด้วยนะคะในส่วนของเรื่องเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทจากเหตุการณ์น้ำป่าเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้จ่ายตรงถึงมือประชาชนเรียบร้อยแล้วจำนวน73ครัวเรือนส่วนเหตุการณ์น้ำป่าหลากนะคะที่ซ้ำมาเมื่อวันที่24กันยายนในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายใน2สัปดาห์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ทางอำเภอค่ะก็ได้ร่วมกับอบต.มวกเหล็กนะคะมีการขุดลอกคลองปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับน้ำไว้แล้วพร้อมกับติดตั้งหน่วยวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขาไว้2จุดด้วยกันหากมีปริมาณฝนตกเกิน100มิลลิเมตรขึ้นไปจะมีการทำการแจ้งเตือนแล้วก็อพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดใหม่ท่าเสาที่มีการจัดทำสแตนบายรอไว้แล้วไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากปลัดอำเภอมวกเหล็กกันค่ะ
2: ถ้ามีฝนเนี่ยตกตั้งแต่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะต้องแจ้งอพยพเข้าสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับกรณีถ้าเกิดนะครับถ้าไม่เกิดก็ยังอยู่ในห้วงเฝ้าระวังอยู่ครับก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้2ศูนย์ก็คือศูนย์ที่วัดใหม่ท่าเสาที่1นะครับแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียนขามไม้เกวียนนะครับ2ที่ก็ยังสแตนบายไว้อยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะ
0: แม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะคลี่คลายเกือบ 100% แล้วนะคะแต่ทางอำเภอเองทางอบต.เองรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนค่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปกครองตอนนี้มีการจัดทีมนะคะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศเนี่ยเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่าน้ำป่าที่มานะคะทั้ง2ระลอกนั้นก็คือเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายฝนตกอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากมาค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะ
3: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การช่วยเหลือก็คงยังต้องเข้าต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
4: ใช่ครับ
3: และก็ความกังวลเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องของสถานการณ์น้ำหลายฝ่ายก็ยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะคร
4: ับ ถูกต้องนะครับแต่ในขณะที่พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นระดับน้ำยังมีความเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ลุ่มต่ำซึ่งระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือชุมชนหมู่5ที่ตำบลท่าวาสุกรีครับตอนนี้ทีมข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปปักหลักติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอัปเดตสถานการณ์สดๆกับคุณพรทิวากันที่ยาใจจากที่วัดวงคล้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
5: ค่ะ ทีมข่าว NVT ของเรานะคะอยู่ที่วัดวงคล้องตำบลท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในจุดอพยพนะคะที่เปิดพื้นที่รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรอบชุมชนค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของวิบนะคะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยก็ต้องออกจากบ้านเรือนตัวเองค่ะเข้ามาอาศัยชั่วคราวอยู่ที่บริเวณเมนของวัดนะคะเนื่องจากว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะซึ่งหมู่บ้านชุมชนที่อยู่หลังวัดรอบวัดตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกบ้านของตนเองเนี่ยเป็นลักษณะ2ชั้นค่ะแต่ว่าบ้านที่ปลูกชั้นเดียวนะคะขณะนี้ก็ถูกน้ำท่วมทั้งบ้านไปแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องอพยพครอบครัวนะคะก็มาอาศัยอยู่ที่บริเวณเมนของวัดเป็นการชั่วคราวค่ะบริเวณนี้ก็จะอยู่ติดกับคลองนะคะคลองสูงกว่าระดับถนนมากค่ะทำให้น้ำเนี่ยล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับปริมาณการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในคลองด้วยค่ะสำหรับชุมชนหมู่5ตำบลท่าวาสุกรีนี้นะคะบริเวณโดยรอบวัดวงคล้องก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบประมาณ72หลังคาเรือนค่ะหลายครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและนำสิ่งของบางส่วนออกจากบ้านมาเก็บไว้ในพื้นที่ของวัดทีมข่าว NVT ของเราก็ได้ลงเรือเข้าไปสำรวจภายในชุมชนพบว่าระดับน้ำยังคงสูงนะคะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นแต่บริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้การเดินทางเข้าออกชุมชนในขณะนี้ก็ต้องใช้เรือเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันภายในพื้นที่พักพิงนะคะก็ยังมีทั้งเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวโดยชาวบ้านสะท้อนถึงปัญหายุงจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนทำให้ต้องการยากันยุงและก็อุปกรณ์ป้องกันยุงเพิ่มเติมรวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่เนื่องจากห้องน้ำที่มีอยู่ที่บริเวณศูนย์อพยพจุดอพยพตรงนี้นะคะยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสบภัยค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังสะท้อนถึงความต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะนมผงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเนื่องจากมีครอบครัวนะคะที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนสิ่งของสำหรับเด็กเล็กเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยค่ะ
6: ไม่ถึงชั่วโมงน้ำเข้าห้องอ่ะไวมากอ่ะ
5: ตอนนี้เรายังกังวลไหมกับสถานการณ์ฝนหรือว่าการระบายน้ำที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก
6: ังวลค่ะพี่กังวลเพราะถ้าเกิดมันท่วมถึงที่นอนก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันเข้าห้องน้ำก็ลำบากมันหลายๆอย่างอะค่ะแล้วลูกก็เล็กด้วย
5: ด้านชาวบ้านอีกรายนะคะพักอาศัยอยู่คนเดียวก็บอกกับทีมข่าวว่าตนเองเนี่ยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากังวลว่าหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำอาจสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการพักอาศัยบนชั้น2ของบ้านค่ะขณะนี้ในพื้นที่เนี่ยก็มีการช่วยเหลือนะคะนำอาหารข้าวกล่องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนแล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังต้องการถุงยางชีพแล้วก็สิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตระหว่างที่ต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวด้วย
7: พอเห็นน้ำมาก็รีบยกกันเลยเพราะว่ามันมาโอ้วันสองวันแรกมันขึ้นมาเป็นศอกกันนะถ้าน้ำลดน่ะน่าจะมีแหละเพราะความเสียหายมันมีเยอะไง
5: วัดวงคล้องนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่พักพิงของประชาชนของชาวบ้านในช่วงที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะทีมข่าว NVT ของเราก็จะคอยติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับจะเห็นความยากลำบากนะครับทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้สูงอายุต้องไปนอนบนเมนเผาศพนะครับในขณะที่ชาวบ้านจะท้อนมาเลยนะครับสิ่งที่ต้องการมากๆเลยตอนนี้คือพวกอุปกรณ์กันยุงต่างๆทั้งมุ้งรวมถึงยากันยุงด้วยห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับนมผงแล้วก็เครื่องใช้สำหรับเด็กเล็กตอนนี้ขาดแคลนมากครับ
3: นะครับไปดูการลงพื้นที่ของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับและได้กำชับเลยว่าแม้ว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มจะทรงตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามประมาทและเร่งป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาดกรวดนะครับและที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอำ่างทองนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและมีการหารือกับทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับผู้นำชุมชนเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำด้วยการทำแนวป้องกันน้ำท่วมแบบถาวรทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้บอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์นั้นลดลงแล้วและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มที่จะทรงตัวมีเพียงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับน้ำจากหลายทางทำให้บางอำเภอระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดส่วนเรื่องของการเยียวยาหากพื้นที่ใดถูก

0: น้ำท่วมก่อน1ตุลาคม2569จะได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นนั้นๆตามหลักเกณฑ์แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับจะได้รับการเยียวยาจากเงินประกันภัยตามโครงการของรัฐบาลเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำในการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ขอให้ไปติดต่อผู้นำชุมชนและฝ่ายปกครองที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆครับ
1: แม่น้ำเจ้าพยาเราก็น่าจะทรงตัวอยู่แบบนี้สักจากวันนี้ไปน่าจะสักอีกสัก3วันนะครับแล้วก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆสำหรับท่านที่ท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับก็จะต้องให้ทางท้องถิ่นแล้วก็ทางกำลังผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเร่งสำรวจเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของเงินเยียวยานะครับส่วนใครที่ท่วมหลังจากวันที่1ก็จะเป็นเรื่องของประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมทำประกันไว้ให้ครัวเรือนละ 10,000 บาทนั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่บ้านเรือนเสียหายก็จะได้รับเพิ่มเติมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็หลังจากวันที่1กับก่อนหน้าวันที่1ก็ต้องแยกครับ
2: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดทิศทางดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขื่อนแม่กลองได้ปรับลดการระบายน้ำลงก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอก็ลดระดับตามลงไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านในชุมชนริมน้ำที่บ้านลิ้นช้างต่างก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าพักอาศัยตามปกติแล้วครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% ยังรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% รองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรครับอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำจากทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำได้ลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งพอปรับลดลงก็ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะการะดับน้ำก็ลดตามไปด้วยครับพอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ทำให้น้ำที่ท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนถึงจะแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ถึงจะกลับมาใช้งานตามปกติได้เช่นเดียวกับที่ชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างตรงนี้บ้านเรือนประชาชนมีอยู่กว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมก่อนหน้านี้ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเช่นเดียวกันครับชาวบ้านต่างก็เร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนตัวเองสำรวจความเสียหายล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับไปพักอาศัยดำเนินชีวิตต่อไปครับ
3: ตู้พื้นที่หนึ่งที่นอนอะไรเงี้ยมันก
4: ็มัน
3: ต้องขาดไปมันก็ไปไม่ทันน้ำขึ้นเร็วขยะก็เยอะมันก็รอจากที่มาผสมกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วขยะก็คือของใช้เรานี่แหละตู้พื้นอะไรเงี้ยที่เราขนไม่ทันมันก็เลยทั้งที่เลนทั้งอะไรเลยมันก็เลยเยอะไงบางอย่างที่มันขนไม่ได้ยังเตียงพวกอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเตียงคือจมน้ำอยู่แล้วผมขนไม่ทัน
4: จะต้องยกทิ้งหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ก็พื้นตู้พื้นอะไรเงี้ยที่เป็นตู้ไม้เงี้ยมันก็หมดแต่ต้องยกทิ้งไปเมื่อเช้าแต่ปี39มันก็คือเราก็ไม่ได้ขอกันเยอะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เยอะมากมายแบบนี้ปี39มาตุ้มเลยตัวที่ปุ๊บเข้าเนี่ยคือถนนนะน้ำมันขึ้นถนนสีนี้ยังไม่ขึ้นไงเยอะทุกปีก็เขาซ่อมฟางมากั้นเนี่ยมันก็พุ่งอยู่ท่านเนี่ยพื้นเนี่ยประมาณแค่นี้นะซึ่งมาสักยี่สิบเซนได้ตุ้มกับพื้นนะทีนี้ก็เริ่มเนี่ยแต่พรุ่งนี้ต้องเช็ดถูหน่อยวันนี้เราทำตั้งแต่เช้าแล้ว
0: ขยับมาที่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำจะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำอย่างพื้นที่ของตำบลยางงามอำเภอปักท่อนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่อยู่ปลายทางก่อนที่จะระบายเข้าไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งน้ำจากคลองประดู่ยังคงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองนะครับขณะที่ทางจังหวัดเองก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับเตรียมตัวที่จะรับมือกับฝนระลอกใหม่เดี๋ยวไปติดตามได้กับคุณภัทรพรมาลโสรายงานสดมาจากตำบลยางงามอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีคุณภัทรพรครับเชิญครับ
5: ค่ะขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่บ้านเรือนของประชาชนภายในซอยวัดยางงาม3นะคะติดกับริมคลองประดู่ค่ะซึ่ง

0: างจากจุดที่เรายืนอยู่ไม่ถึง50เมตรด้านหลังนี้เท่านั้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะตั้งแต่ระดับเข่าและลึกเข้าไปนะจะอยู่ที่ประมาณเอวค่ะและท่วมแบบนี้มา10วันแล้วนะคะโดยน้ำในพื้นที่นี้นะคะก็ยังคงทรงตัวและบางจุดค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคลองประดู่ค่ะเชื่อมกับคลองแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและแม่น้ำแม่กลองซึ่งน้ำจากหลายทางไหลมารวมกันและระบายออกได้ช้าจึงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมคลองแม้ประชาชนจะได้รับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะแต่หลายครอบครัวยังเลือกอยู่ที่บ้านเพราะเป็นห่วงทรัพย์สินและบ้านเรือนส่วนใหญ่ค่ะเป็นบ้านยกสูงและบ้าน2ชั้นจึงยังสามารถพักอาศัยและช่วยเหลือตัวเองได้อยู่จากการสอบถามประชาชนค่ะเล่าว่ายังเลือกพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินขณะที่บางครอบครัวค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแม้จะได้รับผลกระทบเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำแต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ปีนี้ท่วมเร็วมากทุกปีมันจะค่อยๆขึ้นปีนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะแล้วก็เร็วมากแล้วเนี่ยจะไม่ลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใช่นี่แหละห่วงตอนนี้แหละตอนที่ฝนมันจะตกนี่แหละ
2: เขามีศูนย์พักพิงเรา
1: อ๋อแต่ก็ยังไม่อยากไปไงคือก็เป็นห่วงบ้านที่บ้านแม่อยู่ฝั่งน้องกระทุ่มอ่ะแต่ไม่ท่วมเขาก็ให้ไปนะแต่นี่ว่าไม่อยากไปอ่ะคือว่าเราก็ยังพอช่วยเหลือตัวเองกันได้คือว่าก็มีทุกไฟเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยเราก็ดีใจ
3: อาท
1: ิ
3: ตย์ฝ
1: ่
3: า
1: เ
3: หรอครับ
2: อาท
3: ิ
2: ตย์ฝ่า
3: คร
2: ับ คือก่อนหน้านี้มันสูงกันไหมคือตอนนี้มันลดลงไหมมันสูงข
3: ึ้นถ้าแบบเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยจะอาทิตย์แล้วครับครับ
2: ก่อนหน้านี
4: ้นั่นหัวแก้ท่วมธรรมดาก็เลยว่าไม่เท่าไหร่แม่ผมมันแกเดินไม่ได้อยู่ข้างบนบ้านผมต้องดูแลแกอยู่แล้วก็มีพี่น้องด้านนอกก็เอาของมาส่งให้ครับ
2: แล้วถ้ามันหนักกว่านี้เราจะเอาแม่ออกไปข้างนอกด้วยไหมคะหรือว่า
4: ผมว่ามันคงจะไม่เพราะบ้านผมตู้งบกันเลยว่าไม่ค่อยกังวล
0: โดยช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอปากท่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลยางงามนำถุงยังชีพข้าวน้ำดื่มและยามอบให้ประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านพร้อมทั้งเยี่ยมประชาชนที่อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้สูงอายุและเด็กนายอำเภอปากท่อค่ะเปิดเผยว่าตำบลยางงามมี5หมู่บ้านรวมประมาณ150ครัวเรือนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยอำเภออบต.และผู้นำชุมชนค่ะได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารแห้งเข้ากล่องและถุงยางชีพไว้รองรับประชาชนขณะเดียวกันค่ะก็ได้สำรวจเส้นทางน้ำในคลองประดู่หากพบจุดที่กีดขวางค่ะก็จะใช้รถแบ็คโฮเปิดทางน้ำรวมถึงกำจัดผักตบชวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมขยายพื้นที่ศูนย์พักพิงค่ะหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นค่ะ
5: ก็เรามีแผนรับมือเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้เราก็ได้ไปสำรวจในคลองประดู่นะครับตามเส้นทางต่างนะครับว่ามีน้ำน่ะไหลออกทางช่องทางไหนบ้างนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็จะมีการใช้รถแมคโครนะครับซึ่งได้รับความสนับสนุนของอบจ.นะครับในการเปิดทางน้ำเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะมีผักตบชวาไปอุดตันอยู่นะครับก็วันนี้จะดำเนินการในช่วงเย็นนะครับส่วนในด้านอื่นนะครับเราก็ได้มีการเพิ่มพื้นที่พักคอยให้มากยิ่งขึ้นครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดเริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองทั้งบ้านโป่งโพธารามและอำเภอเมืองระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำโดยจังหวัดค่ะยังเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อให้สามารถขนย้ายทรัพย์สินและอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันสถานการณ์รวมถึงเตรียมการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะ
6: แต่ว่าในตอนนี้พื้นที่ที่ยังจะเป็นพื้นที่เรียกว่ารับน้ำนะคะปลายทางของจังหวัดราชบุรีก็คือพื้นที่อำเภอปากท่อนะคะณบริเวณตำบลยางงามแห่งนี้ค่ะคือเราก็ยังเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ จะต้องประเมินสถานการณ์และรีบแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบก็จะได้สามารถอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะขณะนี้นะคะแพ้ว่าภาพรวมของจังหวัดราชบุรีจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองลำคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะโดยถ้าหากพื้นที่ท้ายน้ำก่อนสู่ออกสู่อ่าวไทยนะคะอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกทะเลอ่าวไทยได้นะคะก็จะช่วยให้การระบายน้ำที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้นะคะระบายออกไปได้แต่อย่างที่บอกค่ะก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงค่ะทำให้การระบายน้ำนั้นมีข้อจำกัดดังนั้นประชาชนเองค่ะก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์นะคะถ้าหากรู้สึกว่าตัวเองอยู่พื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้อพยพย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจะดีกว่าค่ะ
7: ขอบคุณคุณพัทรพรนะครับที่ได้นำเสนอเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดราชบุรีนะครับที่ตอนนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างคุณพัทรพรบอกว่าน้ำทะเลยังคงหนุนสูงอยู่นะครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังคงต้องเตรียมอยู่นะครับแล้วก็ยังคงต้องเตรียมมาตรการต่อไปด้วยนะครับ
8: ครับด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับเพื่อเร่งระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้การทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ได้และในวันที่5ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกอบจ.ปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบด้วยครับ
9: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
7: ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งขณะนี้บางจังหวัดเริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดระยองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางกลับไปที่บ้านพักอาศัยของตัวเองได้แล้วแต่ยังคงเหลือบางพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แต่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีนะครับยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำยังท่วมขังสูงต่อเนื่องมานานกว่า10วันแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีไปติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามในการดูแลสุขภาพและการรับรองผู้ประสบภัยครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมรายงานสถานการณ์ด้วยโด ดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในและโรงพยาบาลสนามและได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซนติเมตรทำให้ต้องลำเลียงผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนพร้อมกันนี้นะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งเพื่อรองรับการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับได้แก่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์โรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามนอกจากนี้นะครับยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงของอบจ.ปราจีนบุรีด้วยทางด้านของนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยได้ระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่ามีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมานานกว่า10วันปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงและครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากบ้านเรือนซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดสระแก้วจึงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
10: สถานการณ์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดมาต่อเนื่องนะครับกินระยะเวลาประมาณ 9-10 วันแล้วนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำขึ้นสูงในกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของศูนย์อพยพนะครับและมีพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับอพยพจากบ้านเรือนเป็นจำนวนมากนะครับท่านรัฐมนตรีท่านคงจะลงไปดูในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับว่าคงจะลงไปในการข้อสั่งการนะครับเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำครับลงมาจากจังหวัดสระแก้วครับแล้วคงต้องไล่ตามสถานการณ์ลงมาเรื่อย
8: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนริมคลองสายหลักอย่างคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำแล้วก็เส้นทางในชุมชนริมน้ำเป็นอย่างมากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะจึงลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยลงเรือจากเทศบาลตำบลเทพราชที่อำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงที่อำเภอเมืองนายจุลพันธ์กล่าวหลังจากลงพื้นที่กับว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมากดังนั้นจะต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
7: ต่อเนื่องที่จังหวัดระยองนะครับทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองได้มีการรายงานนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้เริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่อีกประมาณ3จุดหลักนะครับประกอบด้วยที่ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและที่ตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำเหลือประมาณ10เซนติเมตรจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบอีก300ครัวเรือนสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับทางจังหวัดระยองได้ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและเรือชนิดต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายลงครับ
8: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำในภูมิภาคต่างๆแล้วนะครับกลับมาดูสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครซึ่งภาพรวมก็คลี่คลายลงมากครับคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับจะมียกเว้นก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละครับที่ยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่ขณะที่พื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูซึ่งผู้ว่ากทม.มั่นใจครับว่าฝนระลอกใหม่ที่จะมานั้นจะไม่ซ้ำรอยวิกฤตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วจะมียกเว้นก็คลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเนื่องจากตรงนี้เป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกในส่วนพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ำบางจุดเนี่ยลดลงไปกว่าครึ่งแล้วขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งครับตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับภายในวันพรุ่งนี้เนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80% ซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการได้ครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดพื้นที่ไหนที่น้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีอย่างที่เคหะคลองจันตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับปัญหาตอนนี้กลายเป็นเรื่องของขยะตกค้างเป็นจำนวนมากแทนครับ
1: คือเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะแล้วมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถ้า 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
0: แต่หลายคนกำลังกังวลกับในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับการเตรียมพร้อมความรับมือฝนระลอกใหม่ทางกทม.บอกว่าเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดแล้วตามแผนที่วางไว้แม้ว่ากรมอุตุจะคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนสะสมต่อเนื่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ครับผู้ว่ายืนยันว่าสถานการณ์ไม่ซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกสะสมมากถึง350มิลลิเมตรนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ช่วงนี้แม้ฝนจะตกไม่เยอะเพียงแค่30นาทีแต่กลับเกิดน้ำขังบนผิวการจราจรซะแล้วเรื่องนี้เป็นเพราะว่าพื้นดินมันมีความชุ่มน้ำสูงอยู่แล้วครับระดับน้ำในคลองก็มีปริมาณมากอยู่ทำให้ดินไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำซึมน้ำเข้าไปได้มันก็เลยขังส่วนเรื่องมวลน้ำเหนือกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนณตอนนี้ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกทม.นะครับเพราะว่าแนวคันกั้นน้ำของกทม.ยังสูงยังรองรับได้อยู่ปริมาณน้ำเหนือที่ลงมาก็ไม่มากแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ประมาทเฝ้าระวังพื้นที่ริมเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำมีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้วครับ
1: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
2: น้ำทะเลหนุนมันสูงในการระบาย
1: คือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะก็คือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
2: แต่ขออน
1: ุ
2: ญาตทีมจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำ

0: นุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณเขตลาดกระบังนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับไปติดตามกับคุณสวงสุดาลำเจียกรายงานมาจากในพื้นที่คุณสวงสุดาครับเชิญครับ
2: ขณะนี้ค่ะทีมข่าวได้อยู่ที่หน้าบริเวณซอยเคหะร่มเกล้าค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดระดับน้ำนะคะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าบริเวณด้านในค่ะจะได้ลดลงมาเมื่อวานนะคะอยู่ที่ประมาณระดับอกค่ะซึ่งวันนี้ลดลงมาอยู่ที่เพียงระดับเอวเท่านั้นค่ะจากการคาดการณ์ก็อยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรค่ะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาละลอกใหม่คาดว่าอีก2วันจะกลับมาเป็นปกติค่ะภาพบรรยากาศบริเวณเคหะร่มเกล้าในวันนี้จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในหลายจุดเริ่มลดลงแล้วโดยบางพื้นที่นะคะน้ำแห้งจนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติค่ะขณะที่บางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่สังเกตได้ว่าหน้าบริเวณหน้าซอยเคหะร่มเกล้านะคะรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เริ่มทยอยนำรถเล็กออกมาจากพื้นที่ในซอยเพื่อป้องกันเกิดน้ำขังและลอกใหม่เนื่องจากสถานการณ์ฝนยังคงตกมาอย่างเป็นระยะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วอีกสิ่งที่พบตามชุมชนจะเป็นขยะและสิ่งของที่ถูกพัดมากองอยู่บริเวณริมทางและบริเวณหน้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าจัดเก็บและทำความสะอาดค่ะเพื่อให้พื้นที่กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทางด้านพลตำรวจโทชัยพนัสวิริรัตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดเผยว่าขนาดนี้ไม่ได้มีความกังวลต่อสถานการณ์โดยรวมเนื่องจากส่วนราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงองค์กรต่างๆได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเป็นห่วงเรื่องโรคที่มากับน้ำค่ะรวมไปถึงสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะโรคติดต่อและโรคทางเดินหายใจเนื่องจากมีประชาชนอยู่ในพื้นที่จำนวนมากส่วนระดับน้ำขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีกภายใน2วันประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นก่อนเข้าสู่ระยะฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ขณะที่สภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ขนาดนี้ค่ะขวัญกำลังใจดีขึ้นหลังทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือขณะเดียวกันค่ะหากเกิดฝนตกมาและลอกใหม่มีการเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั้งผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานค่ะยอมรับว่ามีบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วถือว่าน้อยค่ะโดยขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นแค่ช่วยเหลือประชาชนอยู่ภายในพื้นที่เป็นหลัก
3: ลงไปได้30เซนแล้วครับผมถือว่าเยอะมากผมต้องใช้คำนี้หลังจากนี้แล้วเนี่ยน่าจะไม่เกิน2วันประชาชนจะใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็มาสู่เรื่องของการคลีนลิ่งการทำความสะอาดแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดคำว่ามันแห้งนะแต่ประชาชนยังใช้ชีวิตได้ทั้งส่วนราชการทั้งรัฐบาลทั้งกรุงเทพมหานครรวมถึงภาครัฐและกองทัพด้วยแล้วก็พวกน้องๆองค์กรต่างๆตอนนี้ได้ดมเข้าไปช่วยนะครับแต่ที่กังวลก็มีแค่เรื่องโรคที่มากับน้ำซึ่งตอนนี้ทั้งสาธารณสุขทั้งแพทย์ทหารก็เข้าไปดมกันช่วยนะครับก็ผ่านพ้นได้ขั้นดีแต่เรายังทางสาธารณสุขกังวลเรื่องโรคติดต่อที่บางอันน้ำค่อนข้างมากโดยเฉพาะเรื่องของฉี่หนูครับแล้วก็เรื่องติดต่อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดเป็นต้นตอนนี้กำลังมีทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่อยู่ข้างในค่อนข้างเยอะเจ้าหน้าที่เราอยู่ข้างในเยอะมากครับ
2: อีกทั้งกรุงเทพมหานครนะคะมีการเตรียมรับมือในช่วง 2-3 วันข้างหน้าทางด้านกรุงเทพมหานครจะเร่งพองน้ำในคลองให้ได้มากที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ณตอนนี้นะคะแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่บางจุดในพื้นที่เคหะซอยร่มเกล้าค่ะยังมีพื้นที่เป็นลุ่มต่ำค่ะลักษณะจะเป็นแอ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งสูบน้ำออกมาอย่างต่อเนื่อง
1: ขอบคุณคุณสงสุดานะครับนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี้เองนะครับระดับน้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับ

0: สิ่งที่ต้องกังวลตอนนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับ
1: เมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีกองทัพไทยเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่เขตลาดกระบังด้วยนะครับทั้งเรื่องของการแพทย์การส่งต่อผู้ป่วยการลำเลียงอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้ถึงมือผู้ประสบภัยครับทางชุดประสานงานกองทัพไทยร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานชุดแพทย์จากสำนักงานแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและชุดแพทย์กองทัพบกเข้าดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังรวมทั้งจัดเรือของกองทัพบกมาสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตเพื่อเข้ารับการรักษานอกจากนี้สนับสนุนการส่งอาหารและไข่ไก่สดเข้าสู่เรือนโรงครัวของศูนย์พักพิงด้วยพร้อมรับมอบอาหารสัตว์จากภาคส่วนต่างๆรวมถึงเรือยาง6ลำและเรือแคนู5ลำคอยลำเลียงอาหารไข่ไก่ยาและอาหารสัตว์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากครับพลเอกณัฐพงษ์เพราแก้วเสนาธิการทหารยังได้เข้าร่วมประชุมกับปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการพื้นที่แจกจ่ายอาหารและส่งต่อผู้ป่วยโดยมุ่งบูรณาการปฏิบัติและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนกองทัพไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติครับ
0: อีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับก็คือที่แฟลตคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพนะครับตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนก็เร่งทำความสะอาดที่พักอาศัยของตนเองนะครับขณะที่ฝั่งของร้านค้าต่างๆนะครับขอให้ภาครัฐช่วยเหลือหลังจากสินค้าและอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายเป็นจำนวนมากครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณแฟลตคลองจันที่เขตบางกะปิหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังล่าสุดพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วและกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการเริ่มสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดพื้นที่และหลายคนยอมรับนะครับว่าไม่เคยประสบเหตุน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนและครั้งนี้เสียหายหนักมากพร้อมกับขอให้รัฐบาลนั้นเข้ามาช่วยเหลือครับ
2: ที่ผ่านมามันไม่ถึงขนาดนี้นะคะปี54ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนี้และปี26ก็เยอะแต่ไม่ถึงขนาดนี้นี่เยอะมากค่ะเยอะมากเอาไม่ทันค่ะปรับตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันเลยเสียหายเยอะไดปอกผมก็ตัวละ1,000กว่าบาท 2,000 ก็หลายตัวอยู่เนาะค่ะเก้าอี้ทำผมจมน้ำเก้าอี้เตียงสระผมจมน้ำหมดค่ะเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะใช้เงินอีกเยอะ
3: ประมาณเท่าไหร
2: ่ประมาณหลายตังค์อยู่นะประเมินไม่ได
3: ้ประตูหน้าประตูหลังปิดแต่กระแพงอ่ะมันหลุดก็เลยไปหมดแต่ของเนี่ยของชั้นทั้งร้านเหลืออยู่แค่เท่าที่ลูกเห็นเนี่ยทุกอย่างไปหมดด้วยว่าเอกสารแล้วเราอยู่ที่ร้านใช่ไหมฮะนั่นแหละมันไปหมดไม่เหลืออะไรกันทุกร้านยังไงก็ให้รัฐบาลลงมาดูแลเนาะประชาชนลำบากมากวิกฤตมากหมดเนื้อหมดตัวทุกอย่างมันอยู่ที่ร้านก็ทุกคนใช่อย่างร้านเนี่ยแถวๆเนี่ยทุกคนหมดเลยทุกคนทุ่มเทอยู่ในนี้หมดพอแบบตู้จะไปเรียบร้อย
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงเรือสำรวจสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยย้ำว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนการแก้ไขน้ำท่วมทุกพื้นที่ควบคู่กันไปกับการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงเรือติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปลัดกทมให้ข้อมูลครับว่ากทมมีขันกั้นน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ88กิโลเมตรได้เสริมแนวป้องกันให้สูงขึ้นอีกประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์น้ำขณะที่อธิบดีกรมชลประทานบอกว่าปริมาณน้ำที่ระบายผ่านพื้นที่ของกรมชลประทานในขณะนี้ยังเป็นไปตามแผนยังสามารถบริหารจัดการควบคุมได้นะครับพร้อมติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและวางแผนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงขณะที่กลาโหมและเหล่าทัพก็พร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถทั้งกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องสูบน้ำเครื่องมือช่างและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มและให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
4: ตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำและที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เม็ด60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
1: นอกจากนี้กองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมทั้งกิจกรรม Big Cleaning Day การจัดเก็บขยะเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วขณะที่พลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็เข้าเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรามอบเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1ที่ทุพพลภาพหรือพิการและครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่1ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและย้ำครับว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือดูแลทหารผ่านศึกอย่างต่อเนื่อง
5: เมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูดูแลครอบครัวทหารบรรศึกให้เขาอยู่ได้นะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่ออกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรมารับประทานได้ครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพบปะนะครับว่าอยากจะมาดูแลพี่น้องทหารบรรศึกพิการและก็ครอบครัวที่นี่ครับในฐานะองค์การทหารบรรศึกก็จะไปดูแลทหารบรรศึกในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างเช่นอาทิตย์หน้าผมจะไปบางไทรเพราะบางไทรเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็จะไปที่ไหนที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยผมจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นทหารบรรศึกหรือว่าพี่น้องประชาชนก็ตามเพราะว่ารับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์กันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งมีโทษสูงนะครับจำคุก7ปีป้าภัยราคาไข่ไก่นั้นปรับขึ้นแผงละ 6-10 บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืดระยะเวลาในการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่เรื่องของการส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้มีการชะลอการส่งมอบและลดปริมาณการส่งออก 30-50% ในระยะนี้พร้อมกับให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมทางด้านของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนางสุภจีได้ระบุนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อที่จะรับข้อมูลจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จะมีการประสานทางกระทรวงกลาโหมให้นำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมกับได้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดรวมถึงการเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทางนี้นะครับหากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าสามารถแจ้งเข้าไปได้ที่สายด่วน1569โดยผู้กระทำผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
2: มีเงินว่าสินค้าจะไม่ขาย
1: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
3: ตลาดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอินเดียกำลังเติบโตตามกำลังซื้อและก็ความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงพาผู้ประกอบการไทยไปเจาะตลาดอินเดียโดยชูจุดเด่นสมุนไพรงานวิจัยและนวัตกรรมผสานกับภูมิปัญญาอายุรเวทต่อยอดสู่ตลาดโลกไปติดตามกันจากรายงานครับ

0: าธารณรัฐอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เติบโตรวดเร็วและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยประชากรกว่า 1,400 ล้านคนชนชั้นกลางขยายตัวต่อเนื่องและผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นประกอบกับอินเดียมีรากฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะศาสตร์อายุรเวททำให้ตลาดสมุนไพรอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วยโดยคาดว่ามูลค่าตลาดสินค้าโภชนะบำบัดหรือนูทาซูติคอลของอินเดียจะขยายตัวแตะระดับประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2575ขณะที่ไทยในปี2568ส่งออกสินค้าสมุนไพรไปอินเดียมีสัดส่วนสูงถึง 34.07% สะท้อนโอกาสทองของสมุนไพรในตลาดอินเดีย
1: เทรนด์อายุรเวทของอินเดียที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหากได้มาผสานกับสมุนไพรซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของประเทศไทยจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสมุนไพรได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เล็งเห็นโอกาสสำคัญนี้ค่ะจึงได้ยกทัพผู้ประกอบการนำสมุนไพรในรูปแบบต่างๆนะคะมาแนะนำตัวที่งานภารัตนูทาวด์เอ็กซ์โป2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็ช่วยสร้างมูลค่าแล้วก็เปิดโอกาสสำคัญให้กับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสารสกัดและนิวทราซูติคอลนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่มาออกบูธที่นี่ต่างก็บอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดค่ะ
0: ที่ Thailand Pavilion ภายในงาน Palat Nuta Worlds Expo 2026กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทย20รายพร้อมหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรมไทยนำเสนอสินค้าตั้งแต่สมุนไพรอาหารสุขภาพ Functional Food และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านแนวคิด Co-Creation เชื่อมโยงวัตถุดิบองค์ความรู้และนวัตกรรมทั้ง2ประเทศเข้าด้วยกันซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้สนใจจำนวนมาก
2: นวัตไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอินเดียชอบแล้วก็เหมือนเขารู้สึกว่าเขานวดแล้วเขา

0: ว่ามันจะมีสมุนไพรไทยเช่นเป็นพวกใบมะกรูดตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือช่วยเพิ่มกลิ่นช่วยอโรมาแล้วก็ช่วยทำให้รีแลกซ
1: ์ก็กูดแกนิกเราเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการทำยาสมุนไพรเนาะแล้วก็จะมียาแก้ท้องเสียจีวะเฮิร์บยาบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยยาแก้คันแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้าเลยก็คือเป็นยาแก้ปวดท้องประจำเดือนของผู้หญิงเรามองถึงการทำความร่วมมือในเชิงของครบทั้งซัพพลายเชนเนาะตั้งแต่ต้นน้ำก็มีคนที่เขาสนใจเอาอินกรีเดียนเรามาทำการโคเดเวลลอปร่วมเพื่อผลิตสินค้าของเขาเองในส่วนของกลางน้ำก็คือมีคนสนใจทำOEM กับเราในการเอาโปรดักต์เราเลยเนี่ยมาทำฟอร์มูล่าแล้วก็ขายในตลาดอินเดียอันดับสุดท้ายก็คือในเรื่องของการโคเดเวลลอปเนี่ยคำว่าเราร่วมพัฒนาสูตรไทยอายุรเวทเพราะตำรับอายุรเวทของเขามารวมกันอะสมุนไพรของเขาก็จะไปสู่ระดับโลกด้วยจริงๆในหลายๆคนที่เข้ามาในบูธอะค่ะเขาไม่ได้มองแค่ตลาดในอินเดียนะหลายผู้ประกอบการอะเขามาคุยในการส่งออกแบบ EU ร่วมกันไหม
2: คลิปนี้เราเอาสินค้ามา2ตัวนะคะก็คือคินาโตะนะคะคินาโตะเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลสารสกัดเมนหลักก็คือนาโตะไคเนสความเข้มข้นมากถึง 20,000 ฟาโมโนปรินยูนิตคนอินเดียให้ความสนใจในเรื่องของสารสกัดไทยเยอะอันที่1 นะคะอันที่2เนี่ยทุกคนที่มาวิสิตบูธเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคลินิคอลไทรอลทําให้เรารู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วพฤติกรรมถึงบอกว่าคล้ายๆกับประเทศไทยเน้นในเรื่องสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทานแล้วเป็นผลจริงนะคะน่าจะเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยนะคะที่จะสามารถเติบโตในต่างประเทศได้แบบมีงานวิจัยรองรับและก็มีหลักฐานเชิงประจักษ
3: ์ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประตูการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยแต่ยังต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระยะยาวผ่านการลงนามระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและอินเดียครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบมาตรฐานการขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการพัฒนาความร่วมมือด้านวัตถุดิบหรือ Ingredient Partnership เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพมาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
4: ซึ่งการเรามาอินเดียครั้งนี้เราอยากจะเห็นการต่อยอดเชื่อมโยงหรือที่เราใช้คำเสมอมาว่า co-creation ก็คือทำยังไงเนี่ยให้สองประเทศเนี่ยทำงานร่วมกันเอาสิ่งที่เป็นเทรนด์และก็เป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะในขณะนี้ก็คือในเรื่องของอาหารและอาหารเสริมเนี่ยเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะต่อยอดไปในต่างประเทศร่วมกันก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของ global supply chain ด้วยกันโดยที่นำเอาข้อแข็งแรงของแต่ละคนมาที่อินเดียมีวัตถุดิบเยอะเราก็มีวัตถุดิบเยอะซึ่งมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะนำเอามาเสริมกันได้เราเนี่ยมีในเรื่องของ innovation มากมายมาต่อยอดให้ที่อินเดียแล้วเราก็จะได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ไปเสริมต่อให้กับประเทศอื่นๆต่อไปได้ด้วย
3: ความร่วมมือไทยอินเดียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปิดตลาดหรือเพิ่มยอดส่งออกแต่คือการเชื่อมห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเปลี่ยนจุดแข็งด้านสมุนไพรภูมิปัญญางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงและเปิดประตูให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกสมศักดิ์รัตนสกุลชาติถ่ายภาพอุบลรัตน์สิริกุลโยธินทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
5: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เดินหน้าปักหมุดตลาดฝรั่งเศสนะครับหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเข้าไทยเกิน1ล้านคนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มตลาด Health and Wellness และ Trend Life Economy เพื่อที่จะกระจายรายได้สู่เมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนครับนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตลาดเที่ยวบินระยะไกลที่มีศักยภาพสูงและแม้ในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการเปิดเส้นทางเพิ่มเที่ยวบินทั้งของการบินไทยและสายการบินแอร์คาแลงโดยสถิติย้อนหลังปี2568มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางเข้าไทยกว่า 800,000 คนขณะที่9เดือนแรกของปี2569มียอดสะสมแล้วกว่า 600,000 คนโดยททได้คาดหวังว่าในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นอีก3เดือนข้างหน้าจะดันยอดรวมให้สูงกว่าปีที่ผ่านมาครับ
6: แต่แน่นอนนะคะว่ายอดมากกว่าหรือไม่มากกว่าจะไม่สำคัญเท่ากับรายได้ที่จะได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็คิดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยก็น่าที่จะถึงแม้ว่าตัวเลขอาจจะใกล้ๆเคียงกับปีที่แล้วเพราะเรายังเจอสถานการณ์ของตะวันออกกลางที่ยังไม่หมดไปนะคะแต่ว่ารายได้นี่ก็จะน่าไม่ต่ำกว่า 5-10%

0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับทางททยังได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสตูตาแฟร์ไทย2026ในระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคม2569ที่สวนบากาเตลกรุงปารีสโดยได้นำเสนอไฮไลท์ทั้งเส้นทางชากาแฟอาราบิก้าชั้นดีจากโครงการหลวงและเส้นทางสายผ้าพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์ของไทยด้วยโดยเส้นทางสายผ้านะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าชมชาวยุโรปสนใจโดยเฉพาะกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นระดับโลกโดยททได้ร้อยเรียงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมทางอาหารประเพณีและของที่ระลึกเข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมกันนี้ยังได้มุ่งเน้นเจาะตลาดการท่องเที่ยวแบบ Health and Wellness เพื่อตอบกระแสแบบ Life Economy สร้างทั้งความสุขกายและสุขใจโดยททมุ่งยกระดับสินค้าและบริการด้านเวลเนสของไทยให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงกระจายรายได้สู่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีครับThank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Natthavisut. In our first story this evening, authorities across Thailand are preparing for another round of heavy rain and high tides, while the Department of Disaster Prevention and Mitigation says water flowing down from the north has now passed its peak.Director General of the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Nirat Pongsithi Thawon, said water levels at Nakhon Sawan have passed their peak, while the Japraya Dam is maintaining releases at around 2,500 cubic meters per second. The department reports that water levels downstream, including Bangkok and surrounding areas, remain below flood barriers.Meanwhile, Deputy Prime Minister Ek Nitithan Prapat inspected water management operations in Pathum Thani, ordering 14 pumps at the Rangsit pumping station to operate around the clock in order to help drain water towards the Chao Phraya River. In Ang Thong, Minister attached to the Prime Minister's office, Pradorn Prisananthakun, visited flood-hit communities and discussed financial compensation for affected residents.Deputy Transport Minister Patrapong Patraprasit also inspected flood damage in Nakhon Sawan and Gampang Phet, where temporary bridges are now being prepared at the worst hit locations to help restore access. Authorities continue to urge residents in vulnerable areas to monitor warnings closely as the next period of heavy rain approaches.The flood situation in Bangkok is improving significantly, with the levels in major canals returning to normal. The Bangkok governor says the next round of rain is unlikely to repeat last week's crisis.Bangkok Governor Chatchat Sithipan said water levels in Rom Klao and Lat Krabang have fallen by more than half in some areas as pumping operations continue. At the hard-hit Kha Rom Klao housing estate, water levels are expected to improve by around 80% by tomorrow.Bangkok has divided the affected area into four zones to speed up cleanup and recovery, while pumping continues in low-lying communities. Areas where floodwater has already receded are moving into the cleanup phase, including Klong Chan, where crews are clearing large amounts of debris.
4: แต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนละคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะถ้า 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
3: The city is also attempting to drain water from its canals ahead of more rain over the next 2 to 3 days. Governor Chatchat said rainfall of around 30 millimeters should remain manageable if it is not prolonged. He said conditions are unlikely to return to last week's crisis, when Bangkok received around 350 millimeters of accumulated rain.However, saturated ground and high canal levels mean even short periods of rain can still cause temporary flooding on roads. The city continues to monitor areas along the Chao Phraya River, particularly communities outside flood barriers, where rows of sandbags have been placed as a precaution.

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะครับหลังจากถูกส่งกลับจากมาเลเซียโดยเจ้าหน้าที่เมียนมาได้เปิดเผยนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียได้เดินทางถึงบ้านเกิดแล้วในวันนี้โดยมีทั้งญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกของฐานทัพเรือในเมืองตาลลายีนหรือซีเรียมบางคนได้ถือป้ายกระดาษที่มีรูปถ่ายหรือชื่อของญาติของพวกเขาด้วยความหวังที่จะได้พบหน้ากันอย่างไรก็ตามนะครับมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านประตูเข้าไปรับสมาชิกครอบครัวที่ถูกส่งตัวกลับทางนี้ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับว่าผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาจะถูกนำตัวไปยังสถานที่ต่างๆในนครย่างกุ้งซึ่งญาติสามารถไปพบได้ภายหลังซึ่งทางการมาเลเซียยืนยันนะครับว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้ยินดีที่จะยินยอมที่จะเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่สหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ชี้นะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจจะเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองไม่เอื้อต่อการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
4: ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่เทลอาวิฟของอิสราเอลนะครับล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยได้ใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าไปควบคุมเครื่องบินซึ่งกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ก็ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งขณะนี้ตัวกัปตันอาการปลอดภัยแล้วกำลังฟื้นตัวได้ดีครับทั้งนี้หลังออกเดินทางมาได้ประมาณ2ชั่วโมงจู่ๆเที่ยวบินดังกล่าวก็ลดระดับเพดานบินอย่างรวดเร็วถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีและมีการส่งสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์แทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งสื่อถึงว่ามีความพยายามจะจี้เครื่องบินเกิดขึ้นสื่อหลายสำนักระบุว่านักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุเป็นชาวโอมานชื่อนายฮามัมอัลฮัมมามีเคยถูกถอดจากหลักสูตรฝึกนักบินของสายการบินโอมานแอร์เนื่องจากพบว่ามีแนวคิดสุดโต่งก่อนจะถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่น
3: ที่รัสเซียได้มีการประกาศเดินหน้าถล่มเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ที่กองทัพยูเครนโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียขณะที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตเร่งเดินหน้าเดินทางออกจากยูเครนพร้อมกับเตือนว่าผู้ที่เพิกเฉยต่อคำเตือนต้องรับความเสี่ยง

0: ฐานในกรุงเคียฟโดยล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ได้โจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดนีโปรส่งผลให้สถานการณ์ในกรุงเคียฟตึงเครียดมากขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งรัสเซียและยูเครนต่างได้เพิ่มการโจมตีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะเรือขนส่งธัญพืชในทะเลดำนอกจากนี้โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานต่างๆของรัสเซียก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากยูเครนด้วยขณะที่มีการกล่าวหาว่าโดรนของยูเครนได้เข้าโจมตีพื้นที่ชายแดนของรัสเซียจนมีพลเรือนเสียชีวิตแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มุ่งโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย
1: นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งมีระบบการเคลื่อนที่ที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและประเมินว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่เป็นระยะทางกว่า700กิโลเมตรมุ่งสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกอย่างไรก็ตามคิมโยจองกล่าวว่ารายงานนั้นสะท้อนถึงข้อจำกัดของขีดความสามารถในการติดตามตรวจจับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามวิธีการบินของขีปนาวุธเกาหลีเหนือได้อย่างแม่นยำเนื่องจากมีการใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลื่นโดยเมื่อใดก็ตามที่ใช้โหมดวิธีการบินนี้ศัตรูจะไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีได
0: ้ผู้บัญชาการตำรวจในกรุงปารีสของฝรั่งเศสได้เตือนนะครับว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมทางเข้าโรงเรียนแล้วกลับเข้าชุมนุมอย่างสันติทั้งนี้สถานการณ์การประท้วงได้ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขณะเดียวกันสหภาพนักเรียนได้เตรียมจัดการประชุมทั่วประเทศในวันอังคารนี้ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในใจกลางกรุงปารีสเนื่องจากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกซึ่งและก็เป็นไปได้ที่กลุ่มอนาธิปไตยฝ่ายซ้ายอาจจะเข้ามาแทรกแซงการเคลื่อนไหวนี้ด้วย
1: ชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางตอนออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกับผู้ประท้วงเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงประมาณ30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่จัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนนั้นเป็นไปอย่างสงบครับทั้งนี้การประท้วงมีขึ้น1วันหลังรัฐสภาไม่ผ่านมาตรการของรัฐบาลซึ่งจัดทำขึ้นหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากที่หญิงวัย87ปีในกรุงมาดริดถูกไล่ออกจากที่พักรวมถึงปัญหาด้านที่อยู่อาศัยอื่นๆขณะเดียวกันสื่อสเปนรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสอาจประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังมาตรการดังกล่าวไม่ผ่านรัฐสภา
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามสถานเรื่องของสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีครับวันนี้มาเช็คข้อมูลจากกรมอุตุดูสภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ภาคไหนมีฝนช่วงไหนกันบ้างมาดูกันให้ชัวร์เลยครับเริ่มกันในวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้นะครับฝนจะยังตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะครับส่วนในวันที่7ตุลาคมนะครับจะมีฝนตกหนักก็คือด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆมีฝนลดลงครับและตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าวันพรุ่งนี้จังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักมากนะครับ

0: ก็ได้แก่ที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่คืนนี้และตกหยุดเป็นช่วงๆแต่ช่วงที่ฝนจะตกหนักจริงๆจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: สองเหรียญรางวัลนะครับเจ้าภาพก็จัดชุดการแสดงอย่างสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทุกชาติจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกมส์2026นะครับได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้กับชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ชาวกาตาร์และก็ส่งต่อให้กับผู้แทนจากประเทศกาตาร์เจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่21ในปี30นะครับพิธีปิดก็ดำเนินไปภายใต้แนวคิด One Asia One Heart Uniting Asian Athlete as One ก่อนเปลวไฟในกระถางคบเพลิงซึ่งส่องสว่างตลอดการแข่งขันจะดับลงปิดฉาก Asian Games 2026ไอจินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์แบบครับภูริพลบุญสอนนะครับก็รับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่านักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP ใน Asian Games ครั้งนี้ครับวันนี้นะครับณศูนย์สื่อมวลชนมีเดียเซ็นเตอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาตินางโอย่าประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานแถลงข่าวมอบรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP Asian Games ไอจินางโอย่า2026โดยมีผู้แทนจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเข้าร่วมในพิธีครับโดยได้มีการฉายวิดีโอแนะนำกระบวนการเสนอชื่อนักกีฬาพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประกาศผลโดยนายไทยับอิกรามนะครับประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียสำหรับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่อวี่จื่อตีนักกีฬาว่ายน้ำจีน

0: ัย13ปีที่คว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมส์และทำลายสถิติเอเชียขณะที่รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เป็นของภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้ทั้ง2รายการรวมถึงคว้าอีก1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรนายวิโนดกุมาติวารีรองผู้อำนวยการใหญ่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียก็ได้มอบถ้วยรางวัลและเช็คเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทั้งคู่และของที่ระลึกด้วยครับบิลภูริพลก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้กลับมานางวย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณนายกสมาคมกีฬากรีฑาครอบครัวโค้ชรวมถึงแฟนกรีฑาไทยและชาวเอเชียที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาตนจะตั้งใจฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อพาวงการกรีฑาเอเชียก้าวไปสู่ระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ
1: ครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจเต็มมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากเลยครับเพราะนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆกันนะว่าเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเลยรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคิดกับตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะผมที่คอยติดตามผมแล้วคอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
0: รางวัล Asian Games MVP ได้กลายเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกในการแข่งขัน Asian Games 1998ที่กรุงเทพมหานครและรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลล้วนเป็นนักกีฬาที่สามารถยืนเคียงข้างและก็ขับเคี่ยวกับนักกีฬาระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดนักกีฬากว่า230ล้านบาทจัดพิธีมอบภายใน7วันครับหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักกีฬาไทยคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของเอเชียครับล่าสุดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยยอดเงินอัดฉีดหลังจากทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้52เหรียญเงินรางวัลสะสมรวม 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา165ล้าน 500,000 บาทผู้ฝึกสอน27ล้าน 50,000 บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน 50,000 บาทรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทัพนักกีฬาไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับพร้อมเดินหน้าดำเนินการมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติครับซึ่งทัพนักกีฬาไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ผลงานทะลุเป้าคว้าไป18เหรียญทองไปติดตามภาพรวมทั้งหมดได้จากรายงานครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทัพนักกีฬาไทยตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย694คน49ชนิดกีฬาแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยทำผลงานคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่จัดแข่งขันนอกแผ่นดินไทยคว้าไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงถือว่าทะลุเป้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าร่วมกันมาที่15เหรียญทองโดยสมาคมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในไอจินาโกย่า2026คือกรีธาคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดยบิลภูริพลบุญสอนเป็นนักกีฬาที่ระเบิดฟอร์มที่สุดในครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากระยะ100เมตรชายและ200เมตรชายพร้อมกับทุบสถิติกีฬาเอเชียนเกมได้ถึง2รายการนอกจากนี้ยังพาทีมผัดผสม 4x100 เมตรคว้าเหรียญเงินได้อีกด้วยพร้อมกับการคว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ผลงานมาตรฐานระดับโลกคือเทคบอลบรรจุในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเป็นโหนแรกที่ญี่ปุ่น

0: เทคบอลไทยได้3เหรียญทองตั้งแต่วันแรกของการชิงเหรียญทองในวันที่20กันยายนพาทัพนักกีฬาไทยขึ้นไปอยู่บนตารางลีดเดอร์บอร์ดของเหรียญรางวัลรวมโดย3เหรียญทองได้จากประเภทคู่ผสมพักพงษ์เดชเจริญและสุภาวดีวงศ์คำจันทร์คู่มือ4ของโลกหญิงคู่ได้จากจุฑาทิพย์กันธทงกับสุภาวดีวงศ์คำจันทร์คู่มือ1ของโลกและชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงขณะที่เรือใบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเก็บมา2เหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมันโกเมอรี่ในประเภท ILC A6 พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028สหรัฐอเมริกาและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภท ILC A4 ส่วนเหรียญเงินได้จากประเภท420มิกปิติภูมิเจริญผลกับวรการศักดิ์ศรีกรมส่วนตะก้อแม้ว่าผลงานจะไม่เข้าเป้าได้เหรียญทองไม่ครบ4เหรียญทองตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ครั้งนี้ได้มา2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงกับทีมเดี่ยวชายขณะที่2เหรียญเงินได้จากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงซึ่งเวียดนามและมาเลเซียคือคู่แข่งคนสำคัญที่พัฒนาขึ้นมากมาแบ่งเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้มา1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงจากคู่หูไบเบสธราวดีนราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีสร้างบริษัทคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและอีก1เหรียญทองแดงได้จากทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงที่ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันแบดมินตันทีมชาติไทยที่นำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบลูกขนกายชาเดียวคนแรกของประเทศไทยที่คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมพร้อมกันนี้ยังพาทีมชายคว้าเหรียญทองแดงและนับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชายในรอบ16ปีเทควันโดรักษามาตรฐานสมกับเป็นกีฬาระดับโลกทำสถิติคว้าเหรียญทองต่อเนื่องกันยาวนาน5สมัยนับตั้งแต่ปี2010โดยหนนี้ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญทองได้จากหยูบารังทับทิมแดงเจ้าของเหรียญทองหางโจเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมหนนี้ลงแข่งขันในรุ่น68กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นโอลิมปิกเกมส์คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่2มวยสากลคว้า1เหรียญทองประวัติศาสตร์จากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงซึ่งเธอที่ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทัพกำปั้นไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะปังซอมีแชมป์โลก2สมัยและเป็นแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือได้สำเร็จขณะที่คนอื่นๆตกรอบหมดส่วนชนิดกีฬาอื่นๆที่ได้เหรียญทองอีกในกีฬาเอเชียนเกมส์หนนี้ได้แก่ยูยิสูในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมอีสปอร์ตเกมพับจีโมบาย MMA จากแอมกันจุธาพัทระบุญซ่อนและขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้ง
1: ครับคืออันนี้คือต้องเรียนเลยนะครับว่าครับก็แน่นอนเราก็ทำได้เกินเป้านะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราก็ทำได้เกินเป้านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกเราภูมิใจดีใจไหมครับครับเราดีใจแน่นอนครับเราทำจาก12เหรียญทองครั้งที่แล้วครั้งนี้ตั้งไว้15แล้วทะลุ15ไปเป็น18นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนครับเป็นผู้บริหารสมาคมเป็นนักกีฬาเป็นโค้ชนะครับฝ่ายแพทย์ทุกๆคนครับที่ให้ความร่วมมือกันจนวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็อยากจะพูดต่อไปด้วยฮะว่านอกจากเราได้เหรียญ18เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นหลายๆกีฬาที่ทำสถิติใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นความพัฒนานะครับเห็นการก้าวหน้า
0: ด้านกีฬาอื่นๆที่ภาพรวมและสร้างกระแสได้ดีในกีฬาเอเชียนเกมคือกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่หญิงสุธาชินีเสเวตบุตรกับทิพย์อรวรรณพรนังสองนักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมได้เป็นหนแรกในประวัติศาสตร์นอร์ตันธิตพัฒน์ปิชายานวัย16ปีที่สร้างความมือหาด้วยการพลิกล็อกเอาชนะหลินซื่อตงมืออันดับ8ของโลกและเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จบลงด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกีฬาใดประสบความสำเร็จเราต้องยินดีและแสดงความดีใจด้วยกีฬาใดผิดหวังพ่ายแพ้ก็เก็บประสบการณ์ไปพัฒนาเพื่อฝึก

0: ซ้อมกันต่ออีก5ปีข้างหน้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในปี2573กลับมาสู้กันใหม่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยนำโดยเทควันโดและวอลเลย์บอลได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยหลังจากสร้างชื่อเสียงในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยวันนี้18ชนิดกีฬาครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอย่างอบอุ่นครับนำทัพโดยเทควันโดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากประเภทต่อสู้1ทอง2ทองแดงภูมิเซ่หรือว่าท่ารำ1เงิน1ทองแดงเหรียญทองได้จากบัลลังก์ทัพทีมแดงในรุ่นต่อสู้68กิโลกรัมชายซึ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยซ้อนภาพรวมก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าเอเชียนเกมส์4ครั้งที่ผ่านมาเทควันโดไทยมีเหรียญทองได้ทุกครั้งครับ
2: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทําได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากหมูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
3: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
1: ทางด้านวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มชายและชายหาดนะครับเดินทางกลับเช่นกันพร้อมกับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีผลงานของวรพีรัชยากรก้องภพสรุตตาวดีกับธราวดีนราพรพัฒน์ถือว่าตามเป้าที่สมาคมวอลเลย์บอลวางไว้ได้มา1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1ทองแดงในร่มหญิงรวมทั้งอีเวนต์อื่นก็ดีขึ้นมากชายหาดทีมชายคว้าอันดับ4ในร่มทีมชายจบอันดับที่5ครับ
4: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
5: ขอขอบคุณโค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
6: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน ABC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
1: ทางด้านเรือแคนูสลาลอมก็ช่วยคว้ามาได้2เหรียญรางวัลเป็น1เหรียญเงินจากอัครพรดวงละว่าประเภทหญิงภายเดี่ยวครับถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมส์เหรียญที่2ของเธอหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในปี2018และ1ทองแดงจากปีนัดเกิดสุขจากประเภทชายเดี่ยวครับ
7: รู้สึกดีใจค่ะภูมิใจที่สามารถทำผลงานให้กับเรือซาลอมเป็นครั้งแรกได้ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆให้เหมือนแบบว่าอยากทำตามใหม
8: ่
7: คร
8: ับ สำหรับประเภทผมเป็นแคนูนะครับก็แข่งครั้งแรกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญเลยอะไรเงี้ยครับ ก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทำสำเร็จครับเพราะว่ามันแบบว่ามันกดดันนะครับผู้ต่อสู้ก็เก่งมากๆเลย
1: ทางด้านกีฬากอล์ฟได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาประเภทบุคคลชายถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมส์ส่วนทีมชายและทีมหญิงจบอันดับ4ครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงคโปร์ชั่นเพื่อให้การสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับครับ
9: สำหรับตัวผมก็รอเหรียญนี้มานานมากครับเพราะว่าครั้งแรกที่เล่นก็ปี2018ครับตอนนั้นยังเป็นทีมชาติอยู่ก็พลาดไปครับจบอันดับบุคคลที่4ครับแล้วก็ทีมก็จบที่4เหมือนกันครับก็พลาดเหรียญไปนิดนึงพอมารอบนี้ก็มีโอกาสได้เล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งเราได้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยครับก็รู้สึกว่าตั้งเป้าหมายได้แล้วก็ดีใจมากๆครับที่คว้าเหรียญนี้มาได้ครับ
1: พรุ่งนี้ยังมีทัพนักกีฬาไทยอีก7ชนิดกีฬาสุดท้ายจะเดินทางกลับมานะครับผลงานครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยก็จบอันดับ7ครับได้ไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงครับก็ทะลุเป้า15เหรียญทองที่วางไว้ก่อนหน้านี้ครับต่อกันที่เกาหลีใต้พงาแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์สมัยที่4ติดต่อกันครับฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้แชมป์3สมัยซ้อนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมพยายามครองบอลบุกเข้าใส่แต่ว่ายังสร้างโอกาสได้น้อยครับจบครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครึ่งหลังนาที61เกาหลีใต้ได้ประตูขึ้นนำจากอึมจีซุงครับยิงประตูใช้กับเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น 1-0 คว้าเหรียญทองฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับแล้วก็เป็นเหรียญทองสมัยที่7ของเกาหลีใต้ด้วยขณะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนั้นคว้าเหรียญเงินเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเหรียญทองแดงเป็นของจีนครับชนะจุดโทษอุซเบกิสถาน 4-3 คว้าอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปกันที่กีฬาอื่นๆกันบ้างครับอัตยาธิริกุลขึ้นนำเดี่ยวเข้าใกล้การคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพหญิงรายการที่4ในปีนี้ครับการแข่งขัน LPGA Tour ในรายการ Lotte Championship รอบ3ที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่3อัตยาธิริกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกและผู้นำร่วมใน2วันแรกฟอร์มดีต่อเนื่องครับทำเพิ่ม5อันดับ67ขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม17อันดับ199จีโน่นั้นทำ5อันดับจาก6เบอร์ดี้เสียเป็น1โบกี้นำอันดับ2ร่วมอินายุนจากเกาหลีใต้และพอลลี่แม็กจากเยอรมนี3สโตรกอัตยาธิริกุลก็มีลุ้นแชมป์รายการที่11ใน LPGA Tour และเป็นการลุ้นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ครับทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นปัจจรีอนันต์นฤการทำ5อันดับรวมเป็น11อันดับนะครับอยู่อันดับ9ร่วมชเนตีวรรณแสนสกอร์5อันดับอยู่อันดับ53ร่วมพนนงเพชรล้ำสกอร์3อันดับนะครับอยู่อันดับ65ร่วมครับมาร์คมาร์เกสก็คว้าแชมป์โมโต GP ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโมโต GP สนามที่16ในรายการเจแปนนิสกังปรีนะครับที่สนามทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศโดยเคเกมาตินนักบิดชาวสเปนอดีตแชมป์โลกปี2024จากอาพริเลเรซิ่งออกสตาร์ทจากผู้นำและรักษาระยะห่างไว้ได้ครับจนกระทั่งในรอบที่11มาร์คมาเกสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนจากทีมดูคาติก็หาทางแซงมาตินที่เป็นผู้นำได้สำเร็จและก็รักษาตำแหน่งผู้นำจนจบ24รอบการแข่งขันครับมาร์คมาเกสเข้าเส้นชัยคันแรกเวลา41นาที 31.467 วินาทีเอาชนะอันดับ2คอเก้มาติน 1.363 วินาทีอันดับ3เป็นของมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาพริเลียครับขณะที่สมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีม Honda HRC ซึ่งได้ลงแข่งแทนที่ของจูนเมียนักบิดตัวหลักของทีมออกสตาร์จากอันดับ17แล้วก็จบอันดับที่13ได้ครับความได้3คะแนนในสนามนี้สำหรับการแข่งขันในสนามต่อไปจะเป็นการแข่งขันในรายการกังปรีออฟอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามบันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดอะเดย์เช่นเคยครับวันนี้ชมชิเงกิสแชมป์โลกบีบอยชาวญี่ปุ่นและรอยัลสาวบีเกิลจีนโชว์ลีลาการเต้นคว้าเหรียญทองเบรกกิ้งในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองชิปคาวทางตะวันออกของเยอรมนีครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

ชีวามาดับพลันนี้พระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be Number 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดโดยใช้การแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be Number 1Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบน

เส้นทาง e-sportและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grand Master Season 3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณรวม 10,000 ชุดครอบคลุม10เขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ

ระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวรรณหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่หนองเนใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ข้างๆดีมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
2: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกนี้มันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
3: แกก็พูดเวอร์ไป
2: เนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
3: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวิเนี่ยอะไรอ่ะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
2: ฉันว่าแป้งแบรนด์ยังไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนนี้มันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
3: เจนผิวหลุดอ่ะ
2: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
3: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมะรืนนี้มีงานอีเวนต
2: ์มิงแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
3: อ่
2: ะ
3: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอ่ะไม่น่าเลยอ
2: ่
3: ะ
2: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอดฟอลโลเวอร์มันลดมิงทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: ไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: เลิกแก้งแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆ
6: แม่อะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโรคทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่าง

สวัสดีค่ะจากก้อนหินสีดำกลายเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระพันปีหลวงจนกลายเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวจังหวัดกาญจนบุรี

วันนั้นก็รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเลยคิดถึงท่านนะคะว่าโอ้ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินเลยนะคะที่ท่านให้อาชีพส่งเสริมให้งานอาชีพทุกด้านเลยค่ะ

ท่านเก่งนะฮะท่านดูแลประชาชนของท่านเนี่ยทั่วถึงทุกจังหวัดแบบมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยตอนนี้ไม่มีท่านแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าใจมากว่าพระองค์ท่านได้ทรงงานตลอดมาอีกใจหนึ่งก็เหมือนท่านได้พักแล้วแต่เราเหมือนเป็นลูกเราก็ต้องทำงานสืบสานต่อ

ดิฉันเกิดที่อำเภอบ่อพลอยค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ได้แต่งงานมาที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนายนินอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสนับสนุนโดยพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคือนินของบ้านเกิดเราที่อำเภอบ่อพลอยมีจำนวนมากมหาศาลเลยนะคะแต่คนทั่วไปไม่รู้จักมีจำนวนมากเลยค่ะเป็นขุดมาได้ก็กองไว้เป็นภูเขาเลยค่ะก็เททิ้งถมถนนค่ะก็ดูไม่มีค่าอะไรเลยนะคะคนทั่วไปก็ไม่รู้จักค่ะก็เลยได้มาจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพเจรนายนินอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสนับสนุนโดยพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเราก็จะรับฝึกเด็กในจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ย13อำเภอและเยาวชนที่สนใจจะมาเรียนการเจรนายนินเนี่ยค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532เป็นต้นมา

ขุดมาก็มันไม่มีราคานะนินเขาขุดมาเนี่ยเขาไปขุดพลอยอ่ะเพื่อจะไปขุดเพื่อจะได้พลอยฮะพลอยไผ่ดินเนี่ยมันจะมีราคามากอ่ะส่วนนินเนี่ยจะไม่มีใครสนใจเลยฮะสนใจตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วฮะพอเสาร์อาทิตย์เนี่ยฉันจะต้องไปดูการเจรไนพลอยและนินทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะก็พ่อแม่เรายากจนเราก็ไม่สามารถจะไปทำพลอยได้ค่ะมีความคิดว่านินนี่แหละเจรไนแล้วมันมีความสวยงามมาก

เริ่มต้นนะคะคิดอยากจะทำเนนเนี่ยค่ะก็มาบวชเทศในทางรถหาคำให้ฉันเดินไม่สะดวกฉันก็เลยมาตั้งฝึกอาชีพให้กับเด็กยากจนในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเนี่ยก็ฝึกสอนตามกำลังความสามารถของเราที่เด็กไม่ใช่เปิดเป็นโรงเรียนใหญ่ๆนะคะก็ฝึก10คน10กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทะลำเพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้3รุ่นได้ค่ะก็เด็กก็เป็นเยอะเลยเครียดมากเด็กก็เป็นแล้วคนก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยได้อธิษฐานจิตค่ะว่าขอให้ฉันเนี่ยคิดได้ทำได้ในเรื่องนินถ้าฉันจะคิดทำรูปแบบอะไรเนี่ยขอให้ฉันทำได้และสำเร็จถ้าฉันทำได้และสำเร็จฉันจะนำไปถวายในหลวงกับพระราชินีค่ะก็ใจก็ตั้งใจอย่างนั้นเลยค่ะได้มาคุยกันค่ะว่าเจ๊อยากจะทำสัญลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าก็บอกกับเด็กนะฮะแล้วก็ช่างด้วยเขาก็บอกจะทำได้ไงเจ๊เคยทำแต่เครื่องประดับอะไรเงี้ยนะฮะฉันก็บอกไม่เป็นไรทำได้เราค่อยๆทำฉันก็เอานินมาเทกองให้เขาเลือกเลยค่ะว่าอย่างเด็กกับช่างเขาก็ต้องกลัวเสียใช่ไหมคะฉันบอกว่าไม่เป็นไรเสียไม่เป็นไรเพราะว่านินเนี่ยเราสะสมไว้เยอะนี่ปี36เราได้ทำถวายพระองค์ท่านพอเสร็จแล้วเราก็พอทำได้แล้วฉันก็เรียนเชิญท่านผู้ว่านัดน่ะแล้วก็คุณนายพนมมาศศรีวิหกค่ะได้มาชมว่าเนี่ยฉันมีความตั้งใจมากเลยฉันอยากจะนำนินที่ฉันทำสัญลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย4ตู้น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฉันก็เรียนท่านนะคะค่ะท่านก็มาชื่นชมนะคะว่าโอ้ยนินทำได้แบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ย

ในส่วนตัวเราเนี่ยเราก็ดีใจมากตั้งใจมากเลยเพราะเราอยากจะทำไปถวายพระองค์ท่านนะฮะก็ทางพัฒนาชุมชนและได้ทำเรื่องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ไม่นานนะคะประมาณเดือนก็ได้เข้าเฝ้าเลยนะคะในเราก็ดีใจก็ดีใจมากเลยมีส่วนราชการไปด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะก็ไปยืนใจก็ไม่สบายใจก็คิดว่านินดำๆเนี่ยไม่รู้ว่าท่านจะเอาหรือเปล่าก็คิดอย่างเงี้ยยืนก็คิดอยู่นะก็กังวลอยู่พอสักพักหนึ่งอะค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านจะเสด็จแล้วนะก็ให้เราอะเหมือนพูดอะไรก็พูดตามภาษาบ้านๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันก็วิตกกังวลอยู่

พอสักครู่ท่านก็เสด็จมาพอเสด็จมาเนี่ยเหมือนท่านยิ้มมาเลยค่ะท่านยิ้มมาแบบดีใจชอบใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็หายทุกข์ไปเลยหายกังวลนะคะท่านก็ชื่นชมมากเลยค่ะท่านก็บอกว่าฉันเนี่ยมีความคิดดีนะเก่งมากได้นำนิลเนี่ยจากเครื่องประดับแล้วมาทำเป็นสัญลักษณ์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยสวยงามมากท่านก็ดำริฉันอีกว่านินประเทศไทยเนี่ยดีและมีดีที่เดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านก็ดำริว่าสมควรอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่าต่อไปก็จะน้อยแล้วก็หมดลงท่านยังพูดถึงนินเมืองกาญอีกหลายๆอย่างเลยนะคะว่าให้ฉันเนี่ยไปประชาสัมพันธ์นะความรักที่แท้จริงอ่ะก็คือหัวใจสีดำไม่ใช่สีแดงนะท่านบอกท่านจะพูดถึงพระสอพระศิวะอะไรเนี่ยท่านก็จะเล่าอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าแล้วก็นินเนี่ยเป็นนินที่เสริมพระบารมีค่ะอย่างนินของเมืองการเราเนี่ยนะคะจะเป็นนินที่ดีและเจรนายได้ทุกรูปแบบต่างกับนินทั่วไปนินทั่วไปจะนำมาเจรนายไม่ได้คือนินดีมีที่เดียวที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านให้อนุรักษ์นินไว้เนี่ยต่อไปก็จะน้อยและหมดลงจะได้ให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยและคนที่ไม่รู้จักนินเนี่ยมาเรียนรู้ฉันก็คิดมันจะไม่รู้จะทำยังไงก็คิดอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปรึกษาส่วนราชการเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเจ๊ก็ต้องทำตั้งแต่ขุดยังไงได้ยังไงมาเจรนายยังไงแล้วก็มาเข้าตัวเรือนอย่างไรอ๋ออย่างนั้นฉันก็เลยบอกอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะฉันทำได้ก็ดีใจนะคะอ๋อทำอย่างเงี้ยเราทำได้เพราะว่าตอนเด็กๆเราขุดพลอย ใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วก็เราก็รีบทำเลยค่ะพอเขาบอกเราต้องทำกระบวนการอย่างนี้เราก็แบ่งพื้นที่ในบ้านส่วนหนึ่งค่ะนี่ค่ะก็ทำเลยก็มีการขุดตามที่เราทำเมื่อสมัยโบราณนะตั้งสมัยเราเด็กๆค่ะมีเครื่องมือใช่ไหมจอบแฉลงปุ้งกี่อะไรเงี้ยเราก็จะไปเบิกหน้าดินในที่ที่เราคิดว่าตรงนี้น่าจะมีสายแร่ในการสายแร่ที่มีพลอยมีนินนะคะก็เขาก็เรียกตามภาษาชาวบ้านนะคะก็เบิกหน้าดินก่อนเบิกหน้าดินขุดหลุมหนึ่งก็ประมาณเมตรกว่าๆก็ประมาณ2เมตรอะไร4คูณ4อะไรเงี้ยนะคะก็ขุดลงไปเบิกหน้าดินเบิกลงไปขุดไปเป็นหลุมหลุมหลุมหลุมลงไปขั้นตอนที่1เบิกหน้าดินขั้นตอนที่2ก็ขุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงแร่ค่ะจนกว่าจะถึงแร่นี่ก็ถ้าพื้นที่ตรงนั้นแร่ประมาณ10วาเขาเรียกเป็นวานะคะ10วาก็จะเจอสายแร่ค่ะมัน10วาหรือ12วาเนี่ยค่ะแล้วแต่พื้นที่ก็จะเจอแร่พอเจอแร่แร่นี่ก็หมายถึงว่าในแร่เนี่ยก็จะมีพลอยมีนินอยู่ในนั้นเลยพอขุดถึงแร่แล้วขั้นตอนที่2ขุดได้ถึงแร่ขั้นตอนที่3ถึงแร่แล้วค่ะก็จะมีคนขุดอยู่ในนั้น2คนค่ะเพื่อคนที่ขุดเนี่ยค่ะคนที่ขุดถึงแร่แล้วเนี่ย2คนข้างล่างจะเจอพลอยค่ะจะเจอพลอยแล้วก็จะเจอนินมันจะมีไปจำนวนมากค่ะพลอยเนี่ยมันบางที่ขุดไปก็ไม่เจอพลอยค่ะบางที่ก็เจอพลอยพลอยก็จะต่างกับนินค่ะก็นินก็จะเป็นสีดำค่ะถ้าพลอยไพลินก็จะเป็นสีน้ำเงินสวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีราคาสมัย

ก่อนก็จะเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็โอ้ยก็เป็นชาวบ้านก็ต้องดีใจแล้วค่ะกระตันินเนี่ยก็เก็บมาก็เก็บมาก็เทใส่ถังใส่อะไรไว้อย่างนั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่พลอยเนี่ยถ้านำมาเจรไนแล้วก็จะสวยงามมากนินก็เหมือนกันค่ะฉันตอนเป็นเด็กนักเรียนที่ไปดูแล้วมาดูเทียบกันน่ะนะคะนินก็สวยสวยมากเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ว่าต่างกันที่สีดำนะคะที่ไม่มีราคาเนี่ย

0: ินของเรา
1: จะมีอยู่3ชนิดจะมี1นินตัน2นินเซียน3นินติดเหล็กแต่ละประเภทเนี่ยมี3ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดก็จะต่างกันอย่างนินตันเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับมาทำเนี่ยค่ะเครื่องประดับเนี่ยนะคะก็จะเจรไนอย่างนี้ค่ะก็จะมีความแวววาวเพราะว่านินตันจะมีความแข็งและส่วนนินเซียนเนี่ยก็จะอ่อนกว่าความแข็งจะอ่อนกว่านินตันจะเหมาะสำหรับมาเจรไนแบบไม่มีเหลี่ยมเช่นเนี่ยค่ะเช่นสะพานข้ามแม่น้ำแควเจดีย์สามองค์ปราสาทเมืองสิงห์จะแบบขัดเจรไนแบบไม่มีเหลี่ยมนินเซียนจะเหลี่ยมไม่คงทนเท่ากับนินตันและส่วนนินติดเหล็กก็จะเป็นนินที่หาได้ยากหายากมากค่ะเหมือนเราได้นินตันนินเซียนสัก10ตันสมมตินะคะจะได้นินติดเหล็กเนี่ยประมาณไม่ถึงตันนะมึงบางที่ก็จะไม่มีค่ะบางที่ก็มีต้องสะสมนานถึงจะได้

ไปถวายสัญลักษณ์จังหวัดกาญแล้วนะฮะตอนนั้นพระบาทสมเด็จท่านครบรอบ72พรรษาเนี่ยเราก็คิดเอ๊ะจะทำอะไรดีนะแบบจะอยากไปถวายค่ะก็อยากไปถวายก็อย่างอื่นเราก็คงทำไม่ได้เราก็นึกนะเราก็เลยคิดว่าอยากคือเต่าอ่ะสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนนำโชคลาภเหมือนคนจีนค่ะจะต้องมีเต่าดำเพื่อนำโชคลาภอะไรเงี้ยก็คิดไปนะก็เลยคิดว่าเราจะทำเต่าเนี่ย72ตัวค่ะอยู่ในแผ่นหินเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีดอกมีเต่า72ตัวไปเรียงในเลขไทย72แล้วก็ล้อมรอบด้วยดอกรักค่ะก็ไปถวายพระองค์ท่านแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ตาท่านปีกระต่ายก็ดีใจนะฮะท่านไปตั้งไว้ที่พระที่นั่งวิมานเมฆอ่ะนี่ค่ะครอบครัวของท่านแล้วก็มีต่างชาติน่ะได้เข้ามาชมก็ท่านมีภาพตรงมาท่านก็ดีใจมากเลยว่าโอ้ท่านลงมาดูทั้งครอบครัวเลยก็มีต่างชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราอ่ะดีใจค่ะแล้วสมเด็จพระนางเจ้าท่านก็จะให้กำลังใจทุกครั้งเราก็อยากทำนู่นทำนี่ตลอดเลย

ครั้งที่3จะเป็นดอกบัวท่านจะเอาแบบดอกบัวมาให้เราทำอีกชุดนึงก็จะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับท่านก็ดีใจนะท่านก็ชื่นชมเพราะเราทำเราได้พัฒนาจากสมัยโบราณน่ะเพราะสมัยโบราณจะไม่ได้เน้นว่าสวยงามอะไรจะเน้นแค่เจียในแล้วกันเป็นเม็ดแล้วร้อยได้ก็พออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนใหม่หมดว่าเราจะต้องอย่างลูกประคำเนี่ยจะเจริญในแค่48เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพัฒนาให้กลมขึ้นแล้วก็เจริญในให้ได้ร้อยเหลี่ยมนั่นแหละฉันก็ทำไปถวายพระองค์ท่านก็ชื่นชมมากเลยหยิบดูแล้วบอกว่ามีความคิดดีมากก็บอกว่าเนี่ยท่านจะเป็นนางแบบให้ไม่ต้องไปหานางแบบนะท่านบอกท่านจะเป็นนางแบบให้ท่านก็ชื่นชมท่านก็บอกไม่ให้ทำแต่เครื่องประดับท่านบอกว่าให้ทำเป็นเครื่องตกแต่งบ้านบ้างแล้วก็เป็นของที่ระลึกบ้างเราเด็กและเยาวชนเราจะได้มีงานทำไหมคะถ้าทำแต่เครื่องประดับถ้าคนไม่นิยมอ่ะมันก็จะจำหน่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็ทรงแนะนำและทรงส่งเสริมทุกอย่างแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งท่านจะนำนินเราเนี่ยถวายควีนอลิซาเบธที่เสด็จกันเมืองไทยเนี่ยค่ะท่านก็เอารูปแบบมาให้ฉันดูท่านอยากจะทำเจกันทรงสูงฮะท่านบอกว่าจะทำเป็นของฝากให้คนต่างชาติท่านก็เอามาให้ฉันว่าลองทำจะทำได้ไหมหลังจากนั้นก็ทำได้ก็ไปถวายพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านจะถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเชิงเทียนทรงสูงนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะจะถวายเตาให้กับควีนอลิซาเบธฉันก็ทำไปให้เยอะเลยก็ดีใจนะฮะแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าไม่ใช่อะไรนะที่เอาไปถวายต่างชาติเนี่ยต่อไปอ่ะอนันตพลจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเราก็ดีใจนะว่าท่านเนี่ยมีพระเมตตาต่อเราทางร้านและครอบครัวเราอยู่ตลอด

และนี่ก็คือความภาคภูมิใจของชาวอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีที่จะยังคงยึดมั่นและสานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้ตราบนานเท่านาน

พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

มาเที่ยวทั้งนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ

ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

สวัสดีครับเมืองไทยดีๆวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับโอ้โหเห็นหอโหวตแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ชื่อดังในภาคอีสานเราในเรื่องของงานประเพณีวัฒนธรรมก็คืองานบุญประเพณีบุญพระเวทที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับที่ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและก็ปีนี้ครับจัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศถึงความคึกคักซึ่งวันนี้จะมีอะไรรออยู่ในบุญพระเวทร้อยเอ็ดไปติดตามกับเมืองไทยดีๆวันนี้ครับนี่นะครับพอเดินเข้ามาตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดนะครับที่จะเป็นบึงกลางน้ำแล้วก็มีน้ำเนี่ยอยู่รอบๆแล้วก็ด้านในแน่นอนครับการเข้ามาพื้นที่เราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือเจ้าพ่อเสาหลักเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาเที่ยวงานบุญในครั้งนี้กันครับ

จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำชีที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความศรัทธาประเพณีและวิถีชีวิตของคนในดินแดนอีสานที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามของบ้านเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนท่ามกลางวัฒนธรรมอันงดงามนั้นหนึ่งในประเพณีสำคัญที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คืองานบุญพระเวทหรือประเพณีมหาชาติซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชาวอีสานชาวพุทธเชื่อกันว่าหากได้ร่วมฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนได้พบพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตด้วยความศรัทธานี้ทำให้ในทุกๆปีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ต่างพร้อมใจกันจัดงานบุญพระเวทอย่างยิ่งใหญ่ถนนสายต่างๆของเมืองร้อยเอ็ดถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของขบวนแห่เครื่องบูชาผู้คนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอย่างงดงามร่วมกันอัญเชิญเรื่องราวของพระเวสสันดรผ่านขบวนแห่

ที่สะท้อนทั้งศิลปะความเชื่อและภูมิปัญญาของชุมชนโอเคครับหลังจากที่เราได้นะครับไหว้เจ้าพ่อเสาหลักเมืองแล้วนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต้องบอกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยครับประเพณีวัฒนธรรมนี่คือโดดเด่นมากๆปีนี้คือมีการจัดสถานที่ตลอดทั่วบึงพลานชัยตลอดจนลานหอโบสถ์เนี่ยครับมีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยสีสันต่างๆเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านนี่ที่มีการสร้างไว้แล้วก็เอามารวมๆกันเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศงานซึ่งปีนี้ครับจัด3วันด้วยกันไฮไลท์หลักๆวันแรกครับคุณผู้ชมจะเป็นการแห่อัญเชิญพระอุปคุฎได้ครับจากบึงพลานชัยขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่เกาะกลางบึงพลานชัยเพื่อที่จะขึ้นมาปกปักคุ้มครองให้ตลอดการจัดงานทั้ง3วันเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอุปสรรคให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่วนวันที่2ครับก็จะเป็นวันที่แห่ขบวนพระเวทครับคุณผู้ชมครับเป็นการแห่ทั้งหมด13กันทุกๆอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะมารวมตัวกันสืบสานงานบุญประเพณีในการจัดขบวนแห่ทั้ง13กันส่วนวันสุดท้ายครับจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการฟังเทศมหาชาติ13ชาตินั่นเองนะครับของพระพุทธของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับและนอกจากนี้อีกหนึ่งสีสันก็คือในเรื่องของการรำครับคุณผู้ชมครับการลายการร้องการรำต่างๆเพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับงานนี้ได้คึกคืนตลอดทั้งงานเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆกันดีกว่าเพราะเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆว่ามีการจำหน่ายหรือว่าไม่ใช่จำหน่ายมีการแจกข้าวปุ้นด้วยเพราะเขาจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งอย่างครับการมาเที่ยวบุญพระเวทร้อยเอ็ดก็คือมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญพระเวทมาฟังเทศมหาชาตินะครับมาเนี่ยจะได้ครบทั้ง3อย่างเราต้องไปทำให้ครบ3อย่างนะครับคุณผู้ชมถ้านั้นเนี่ยมาไม่ถึงงานบุญพระเวทร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปตามดูแต่ละจุดกันครับไป

คุณผู้ชมครับสัญลักษณ์สำคัญที่มักปรากฏในงานบุญพระเวทของชาวอีสานนั่นก็คือธงอีสานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าธงพระเวทธงผืนยาวหลากสีที่โบกสะบัดตามลมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับในงานบุญเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานธงเหล่านี้มักจะทำจากวัสดุธรรมชาติผ้าหรือกระดาษสีสันสดใสตัดเย็บเป็นริ้วเป็นชั้นๆต่อกันเป็นแนวยาวบางผืนยาวหลายเมตรถูกนำไปปักเรียงรายตามรอบวัดหรือใช้ประดับตามเส้นทางของขบวนแห่ในความเชื่อชาวอีสานเชื่อกันว่าธงพระเวทเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับพระเวสสันดรและเป็นการประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ว่างานบุญใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว

0: ปัจจุบันเฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่เพิ่นมาสั่งก็จังเฮ็ดตะกี้เฮ็ดขายเฮ็ดประกวดเฮ็ดตลอดตอนนี้ตาก็บ่ค่อยดีแล้วก็หมู่ซอยก็บ่มีเล็กน้อยมันต้องจักต่อต้องหาหลอดธรรมชาตินะมี2ถาดจริงๆแล้วที่ประกวดแต่ว่ามันหลายก็นั่นตามเพิ่นสั่งเม็ดก็มี2เม็ดก็มีแต่ว่าเฮ็ดในแนวของพระเวทเนาะค่ะเพิ่นถ่าถือแฮ่แต่ละภาคก็บ่คือกันดั้งเดิมนี่มันจะหาแต่ตะกี้มันสิเป็นหาว่ามัน7เม็ดณขนาดนี้มันจะเป็นหาเม็ดแล้วก็กว้างบ่ให้เกิน40 35นี่กําลังดี30 35ระยะก็หาเม็ดคู่มือนี่ดิตะกี้หาว่ากับบินกับปีกมั้ยค่ะแล้วประยุกต์กับเป็น3เมตร4เมตรครึ่ง4เมตรหรือว่าจะเอาเป็นดั้งเดิมก็ได้ให้มันยาว5เมตรหมู่รูปของพระเวทสันดรนั่นเพิ่นก็เอิ้นประยุกต์คือกันยกตัวอย่างก็ถ้าว่าตามวัดเพิ่นสิสร้างว่าพานภูมิดอกบัวเสวกษัตริย์แล้วก็เป็นรูปพระรูปธาตุรูปเจดีย์นี่ล่ะค่ะรูปประเภทนี้ของพระเวทที่เฮาเข้าไปพื้นบ้านเด้บ่แม่นกันหาชลีพวกนี้เพิ่นสิเอามาไว้บ้านเฮาเป็นสร้าง3เสียนเป็นหยังจังซี่ก็คือดั้งเดิมเนาะค่ะแล้วประยุกต์เดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดรูปให้เด็กน้อยเบิ่งก็มีรูปตามผ่าของพระเวทประยุกต์ก็เลี้ยงเซนรูปกันหาชลีไล่ออกจากเมืองพามาขอสร้างอีหยังจังซี่ล่ะค่ะแห่พระเวทนี่ล่ะค่ะนี่ประยุกต์ใส่หลายแนวก็มีไม้ไผ่ก็เก็บคิดเอาได้ก็เอาได้เท่าเลยน้ํานึงมันจังมันจังเวลามันผิวมันจังบ่ขาดเพิ่นว่าแล้วก็หลอดนี่ก็เป็นไม้ไผ่เหลืองที่มันมีฮู้แล้วรูปประคําตะกี้เอาบักกะเบาเดี๋ยวนี้หาบ่ได้ก็เอารูปประคําเอาบักกะเบาเพิ่นให้ลิ้นกินนั่นตะกี้ไปเก็บมาแล้วก็เจาะเอาตอนนี้มันบ่มีก็เอารูปประคําแทนมันเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วก็ไม้ไผ่นี่สิขาดบ่ได้นี่ก็ปีนี้ก็ว่าสิบ่เฮ็ดดอกดีล่ะว่าสิเซาเราพวกกันน้องบ่ลงผู้เพิ่นว่าของเพิ่นพังเฮ็ดให้น้องบัวลงผู้แล้วก็สิเมื่อวานนี่มีมุกดาหารมื้อวังหันมีมุกดาหารมาเพิ่นแฝนท้องไว้นี่เพิ่นก็ว่าเอา10ผืนแม่ใหญ่เฮ็ดให้ตุ๊กข่อยซะเกินสามเจ้าบ่ทันเป็นหยังเพิ่นว่าจังซี่ล่ะเขาบ่เฮ็ดที่มีผู้จักเฮ็ดก็สอนฟรีสอนบดผู้แนวสอนทั้งเครื่องสักการะบูชาพระเวทสอนทั้งร้อยแม่งมุ่มแม่งบ่มุ่มนี่สอนให้เฮ็ดผ้าคงผ้าขวนขันบักเบียงใหญ่สอนได้เบิดซุแนวขันผู้จักเฮ็ดนั่นเขาก็มาเรียนอยู่หั่งเรียนแล้วก็ทอเรียนไปสอบน้ําผู้เขาก็เซามาบุญพระเวทร้อยเอ็ดก็มื้อนี้แล้วประกวดท่งได้ที่1บ่ผู้ของข่อยแต่ว่าบ่แม่นซื้อใหญ่ดิเอาซื้อผู้อื่นเขาก็ให้เอาเฮ็ดไปเบิดล่ะคันแม่นอันใดได้ก็แม่นของใหญ่บางซั่นซะแต่ว่าบ่ได้เงินดอกหั่นพื้นซื้อไปก็มีก็เฮ็ดในน้ําละเอ็ดนั่นล่ะอยากให้ทุกคนมาบุญพระเวทกินข้าวปุ้นบุญพระเวทเพิ่นจัดงานใหญ่บักนี่ดิครูปีใหญ่ไปอยู่ปีนี้เขาพาไปโบ
1: ๊ะ1 2 3ครับ1 2 3เรียบร้อยครับครับ
2: ทั้งหล่อทั้งใจดี
1: ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงของการเดินเล่นเที่ยวงานนะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยครับว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเขาจะเอาต่างๆเนี่ยมารวมตัวการจัดซุ้มให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายรูปกันอย่างเช่นอันนี้เป็นซุ้มของอำเภอเมืองสวงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับอันนี้คือเหมือนได้ยินว่าน่าจะเป็นดอกสะแบงครับคุณผู้ชมเป็นดอกไม้ที่ขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี่ครับทุกคนครับผมก็หาข้อมูลกันสดๆเลยหลายๆคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นดอกสะแบงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าดอกสะแบงครับเป็นดอกไม้สีส้มแดงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่าดอกสะแบงดอกไม้ป่าที่เบ่งบานในช่วงของต้นปีจะอยู่ในช่วงของประมาณปลายฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูร้อนนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้สำคัญของชาวอีสานอีกด้วยก็มักจะนำมาใช้ในการบูชาในงานบุญพระเวทก็สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างเช่นตรงนี้ก็คือเอามารวมตัวกันเอามาร้อยเป็นมาลัยห้อยเป็นประดับสีสันสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับ
3: เมืองไทยดีๆเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่า
2: าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
3: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
2: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you
4: อีกหนึ่งกิจกรรมที่กำลังสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวในเมืองร้อยเอ็ดนั่นก็คือ10รายหอโหวตร้อยเอ็ดนั่นเองครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความตื่นเต้นจากมุมสูงของหอโหวตโหนสลิงชมเมืองเหนือบึงพลานชัยแลนด์มาร์คสำคัญกลางเมืองร้อยเอ็ดที่ผสานความสุขเข้ากับเสน่ห์ของเมืองได้อย่างลงตัว
2: ร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี
1: ครับผู้ชมครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ชั้น34นะครับของหอโหวตจะพาทุกคนมาดูจุดเช็คอินใหม่ก็คือในเรื่องของซิปไลน์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานซึ่งวันนี้เองครับผมจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: โอ้โหนี่เป็นเกียรติมากๆนะครับได้พูดคุยกับท่านอีกแล้วหลังจากรอบก่อนได้คุยกับท่านไปที่ว่าท่านจะบอกว่าจะขึ้นเป็นคนที่ร้อยเอ็ด
5: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
5: ก็แน่นอนว่าเป็นกิจกรรมในการที่ให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้นได้สนุกสนานแอดเวนเจอร์นะโดยใช้ตัวอาคารทาวเวอร์ของเราเนี่ยก
1: ็
5: โดยชั้นที่34ขณะนี้เราอยู่ชั้น34ซึ่งเป็นชั้นที่เราติดตั้งเครื่องเล่นสลิงโหนลอยตัวหรือซิปไลน
1: ์
5: เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับส่วนการบริการนักท่องเที่ยวที่จะมีความประสงค์มาเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์

0: จะต้องไปติดต่อลงรายละเอียดเซ็นชื่อนะครับในเรื่องของการชำระเงินแล้วก็จองคิวที่ชั้น33แต่ขณะนี้เราอยู่บนชั้น34เป็นจุดชมวิวแบบสกายวอล์กหรือว่าเอาท์ดอร์ซึ่งก็จะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นความเป็นธรรมชาติจะได้สัมผัสความสูงแล้วก็ชมวิวแบบธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ก็จะมีลมเย็นสบาย
1: ลมเย็นสบายมากครับ
0: มีความบริสุทธิ์สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ขณะที่เดินเนี่ยเราก็จะเป็นจุดที่ไฮไลท์ในชั้น34จุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นสกายวอล์ก
1: สกายวอล์กพื้นกระจกใช่ไหมครับ
0: พื้นกระจกใสเลยนะตรงนี้ก็คนที่ชอบความตื่นเต้นสนุกสนานก็มีความสุขเพลินแต่คนที่กลัวความสูงก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินเท่าไหร่นะครับก็เรียนเชิญเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วนะครับในชั้นที่34เนี่ยนอกจากจะมีสกายวอล์กแล้วก็ยังมีจุดในการที่จะเป็นเครื่องเล่นซิปไลน์สลิงผลลุยจูด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญครับ
1: อ่ะเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เปิดมาผลตอบรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นกันเยอะไหมครับ
0: สำหรับซิปไลน์หรือสลิงผลลุยตัวของขอหมดเลยเราเปิดครั้งแรกเนี่ยก็ปฐมฤกษ์วันที่23สิงหาคม2568นะครับก็จะมีท่านผู้ใหญ่ VIP เนี่ย101ท่านแรกท่านผู้ว่าชัชวาลเป็นจัดสิริวงศ์ก็เป็นท่านที่2ส่วนผมเป็นคนที่101ขอลำดับที่101
1: จองไว้เลย
0: เรียบร้อยแล้วครับก็ตั้งแต่วันนั้น 6-7 เดือนแล้วก็มีผู้มาเล่นเครื่องเล่นซิปไลน์สลิงหัวลอยตัวของเราเนี่ยจำนวน 21,900 คนแล้วครับ
1: โอ้โห
0: ครับอันนี้ก็เป็นที่นิยมแล้วก็โดยเฉลี่ยเราก็วันนึงบริการวันละ7รอบ
1: ครับ
0: รอบนึงก็ได้ประมาณ26ท่านตั้งแต่เล่นมาก็ประมาณเดือนเฉลี่ย1เดือนนึงก็ประมาณ 3,000 คนถ
1: ึ
0: ง 4,000 คนนะฮะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนเล่น
0: ก็ตื่นเต้นตอนจุดสตาร์ททุกคนก็จะพูดแบบลักษณะนั้นแต่ว่าพอผ่านจุดแรกไปสัก3วิแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบสบายมันรู้สึกแบบได้ความสุขที่สามารถผ่านเรื่องของการวัดใจตัวเองนะฮะแล้วพอลงไปเนี่ยก็จะมีความประทับใจแล้วก็อยากจะมาเล่นอีกทีเนื่องจากว่าเครื่องเล่นซิปไลน์เนี่ยนอกจากจะได้เห็นบรรยากาศความตื่นเต้นวัดใจตัวเองแล้วยังได้ภาพเป็นที่ระลึกด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง5ภาพด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีคลิปวิดีโอให้อีก1คลิป1นาทีขณะที่เล่นลงไปด้วยครับ
1: อ๋อแสดงว่าระยะทางนี้ประมาณ
0: 350เมตร
1: 350
0: ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก40วิ30วิแล้วแต่ขนาดของน้ำหนัก
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็รับน้ำหนักผู้เล่นได้ประมาณไม่เกิน101กิโลกรัมนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็ต้องอายุ11ขวบขึ้นไป
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลเนื่องจากว่าถ้าน้ำหนักเบามากมันก็อาจจะไปช้ามากเลย
1: ครับ
0: มันก็ต้องกำหนดว่าอายุ11ปี11ขวบแล้วก็ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า40กิโลสำหรับผู้ใหญ่ก็ต้องน้ำหนักไม่เกิน101กิโลกรัม
1: ครับ
0: ส่วนอายุไม่จำกัดนะสามารถเล่นได้แล้วก็มีคนที่เคยมาเล่นแล้วเนี่ยอายุมากสุดคือ85ปีด้วยกันครับผม
1: ก่อนที่ผมจะลงเล่นหลายๆคนอยากจะฟังคำถามนี้รับรองในเรื่องของความปลอดภ
0: ั
1: ย
0: แน่นอนครับเพราะว่าอุปกรณ์การเล่นเนี่ยเป็นระดับมาตรฐานยุโรปนะครับเนื่องด้วยเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสลิงที่มีความมั่นคงปลอดภัยอันนี้ก็สั่งทำพิเศษจากเยอรมันนะส่วนอุปกรณ์การเล่นก็มาจากแคนาดาถือยุโรปที่มาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นตัวโทเรเองนะครับแล้วก็ระบบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลขั้นตอนต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลครับผมว่าต้องไปพิสูจน์ดีกว่า
1: โอเค
0: ได้รู้ว่าโอเคใช่ไหม
1: ได้ครับก่อนไปซิปไลน์เดี๋ยวไปสกายวอล์กก่อนนะครับโอ้โหทุกคนครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกัน
0: ครับ
1: โอ้ผมก็เริ่มขาสั่นๆแล้วนะ
0: ใช่ครับมาก็จะเห็นถึงความตื่นเต้นความท้าทาย
1: ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนไหมครับโอ้โหผมว่า
0: บางท่านก็จะมีความตกใจเพราะว่าดูอย่างเงี้ยแล้วก็จะตกใจแต่ว่าเทคนิคง่ายๆนะครับก
1: ็
0: คือเราอย่าไปก้มมองก
1: ็
0: มองไปที่
1: องค์วิวตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมครับ
0: ฟ้าเลยเราก็เดินมาก็จะผ่านลักษณะการเป็นเทคนิคในการเดินเข้ามาครับเพราะบางคนที่กลัวความสูงก็ไปก้มมองก็จะถอยหลังทุกคนเลยนะครับเพราะว่ากลัวกระจกแตกบ้างกลัวจะตกลงไปบ้างเทคนิคก็คือไม่ต้องไปก้มมองฮะมองไปข้างบนเลยมองท้องฟ้าแล้วเดินมาเลยลองดูครับ
1: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
0: อย่าก้มอย่าไปก้มมองเจดีย์นู่นเห็นไหมมองเจดีย์กับผมนะเห็นไหมเจดีย์หลวงตาบัวนะสีทองทองเห็นไหมครับหันหน้าไปทางนี้ครับออกรายการด้วยกันเลยครับอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็ดูความสูงนะอย่าไปก้มมองเดี๋ยวหัวใจตกใจได้เลยครับ
1: อันนี้รับน้ำหนักเรารับน้ำหนักได้ประมาณ
0: 1ตารางเมตรได้1,000 กิโลหรือ1ตันนะกระจกเนี่ยมี2ชั้น หนาอยู่25มิล
1: ทุกคนครับถึงจุดตื่นเต้นของรายการครับหลังจากนี้อันนี้คิดว่าเสียวแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปโดดซิปไลน์กันครับทุกคนครับไป

0: จับนี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ได้ใช่จับ
0: กล้องอยู่ฝั่งไหนนะครับ
1: กล้องซ้ายมือ
0: กล้องอยู่ซ้าย
1: กล้องอย
0: ู่นี
1: ้ตั้
0: งแต่น
1: ี้
0: กล้องอยู่ซ้ายมือ
1: กล้อง
0: ทุกคนครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนการซ้อมนะครับเพราะว่าใครที่มาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีให้ซ้อมก่อนนะครับจะได้ไม่ตกใจเวลาเล่นจริงนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้ผมก็โอ้โหอุปกรณ์เตรียมยศแล้วนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนที่ผมจะลงไปอยากให้ท่านนายกได้ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ฮอลโวตหน่อยครับ
1: เชิญนะครับมาบุญประเวศร้อยเอ็ดนะครับปีนี้6 7 8มีนาคมนะครับเชิญท่านมาร่วมทำบุญใหญ่กับชาวร้อยเอ็ดนะครับ
0: ครับ
1: ฟังเทศมหาชาติแล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับและหลังจากที่ทำบุญสนุกสนานอิ่มท้องแล้วอยากจะมาทดสอบหัวใจตัวเองเชิญนะครับมาเล่นซิปไลน์สลิงหัวลอยตัวที่หอโหวตละเอียดอยู่ที่ชั้น33นะครับก็เรียนเชิญได้ครับในราคาพิเศษท่านละ101บาทเท่านั้นนะครับรับรองว่าท่านผ่านในเรื่องของการเครื่องเล่นแล้วจะมีความสุขอย่างแน่นอนครับเชิญนะครับเครื่องเล่นสนุกปลอดภัย 100% ครับ
0: ครับโอ้โหโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทำให้ได้รู้จักแล้วก็ถึงความปลอดภัยนะครับตอนแรกผมก็แอบกลัวแต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับโอเคกันทุกคนเดี๋ยวเราไปตรวจซิมไลน์กันเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ

ฉันรักเธอรักเธอเหมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุก

0: เมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดี
1: ๆสุดยอดครับคุณผู้ชมครับลงมาแล้วตอนนี้ขาผมยังลอยอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าความรู้สึกมันฟุ๊บมันจะวุบเดียวครับวุบเดียวแล้วมันก็จะวูฟลอร์ลงมาแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศของร้อยเอ็ดรอบๆแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคืออันนี้นะครับจะเป็นใบที่ต้องบอกว่าจะสแกนรับภาพวิดีโอนะครับเพราะว่าในซิปไลน์เนี่ยเราจะมีมุมกล้องข้างๆตอนโหดลงมาเนี่ยจะมีมุมกล้องเราก็สามารถสแกนเอาวิดีโอนั้นได้ก็มีใบประกาศด้วยอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราโดดซิปไลน์มาเช็คอินจุดเช็คอินของร้อยเอ็ดไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เราไปทัวร์บุญพระเวทกันต่อเขาบอกว่ามาที่นี่ห้ามพลาดกับการกินข้าวปุ้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวปุ้นที่ร้อยเอ็ดกันครับ
2: อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานบุญพระเวทของชาวร้อยเอ็ดนั่นก็คือข้าวปุ้นนั่นเองครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของขนมจีนอาหารพื้นบ้านจานง่ายๆที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของงานบุญใหญ่ประจำปีชาวอีสานมีความเชื่อกันว่าการได้กินข้าวปุ้นในวันงานบุญพระเวทเปรียบเสมือนการได้ร่วมบุญร่วมกุศลไปพร้อมๆกันคำว่าข้าวปุ้นยังมีความหมายแฝงถึงขั้นว่าปุ้นที่แปลว่าการแบ่งปันหรือการเกื้อกูลกันในชุมชนในวันงานบุญชาวบ้านแต่ละครอบครัวก็จะช่วยกันเตรียมเส้นข้าวปุ้นน้ำยาและอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดมาตั้งเป็นโรงทานให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานกันแบบฟรีๆภาพของผู้คนที่นั่งล้อมวงกันกินข้าวปุ้นร่วมกันจึงไม่ใช่เพียงแค่การรับประทานอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความอบอุ่นและความสามัคคีของคนในชุมชน
1: อันนี้มีน้ำอะไรบ้างครับ
3: อันนี้
1: น้ำยาป่า
3: น้ำยาป่าน้ำยาตีนไก
4: ่กะทิ2372กรุงเทพและปน1
3: เอาตีนไหมคะ
1: เอาครับเอาของโปรดเลย
4: ของท่านด่วนเลยค่ะขอบคุณค
3: ่
4: ะ
3: อีกนะ
1: ได้ครับอันนี้แจกทั้งวันเลยไหมครับหรือว่า
3: อันนี้ทั้งวันค่ะ
1: ช่วง
3: แต่ว่าช่วงพักเที่ยงเราจะพักอยู
1: ่พักกินเองบ้างนะครับนี่ทุกคนครับผมได้แล้วครับนี่เราเรียกว่าเป็นขนมจีนเป็นอันนี้เป็นน้ำยาอะไรนะครับ
3: น้ำยาตีนไก
1: ่น้ำยาตีนไก่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดีกว่านะครับเพราะว่าสดเส้นเดี๋ยวกระเด็นโดนคนแถวนี้นะครับขอบคุณแม่ทุกคนมากนะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับหลังจากที่ไปต่อแถวเอาขอบคุณมานะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้คึกคักมากๆเลยนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นน้องๆกำลังประกวดนะครับโบสถ์อยู่เป็นน้องๆในพื้นที่ร้อยเอ็ดนี่แหละครับเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่อ่ะถึงขั้นตอนของการชิมข้าวปุ้นกันแล้วนะครับมา
2: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพระเวทร้อยเอ็ดในปีนี้งานบุญพระเวทของชาวร้อยเอ็ดไม่ได้เป็นเพียงประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาวิถีชีวิตและความสามัคคีของผู้คนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ขบวนแห่พระเวทสันดรธงพระเวทที่โบกสวัสดิ์ทั่วบริเวณงานไปจนถึงภาพผู้คนที่นั่งล้อมวงกันกินข้าวปุ้นร่วมกันทุกภาพล้วนบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมอีสานที่ยังคงมีชีวิตและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและนี่คือเสน่ห์ของงานบุญพระเวทจังหวัดร้อยเอ็ดงานบุญใหญ่ที่ไม่ได้มีเพียงความงดงามของงานประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาและรอยยิ้มจากผู้คนทั่วทั้งเมืองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: มากินขอบคุณเอาบุญขอเอง

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการทำเกษตรเชียงเดียวนะครับอาจไม่เพียงพอนะครับทำให้เกษตรกรนะครับต้องปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อโอกาสแล้วก็ทางรอดครับและในวันนี้นะครับเรามากันที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณพี่จิรพงษ์เมืองสนนะครับเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับสวัสดีครับพี่จิรพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เรามาทำการเกษตรครับ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรก็คือถ้าพูดไปแล้วก็พ่อแม่เราเนาะ
0: ครับผม
1: อาชีพเกษตรมาตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มทีแ
0: หละครับ
1: เกิดมาเราก็ได้อยู่กับอาชีพเกษตรตั้งแต่เกิดแล้ว
0: ครับครับ
1: ก็เลยได้ทำอาชีพเกษตรต่อจากพ่อแม่นะคร
0: ับ
1: มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็คือเราสานต่อการทำเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่เราแบ่งพื้นที่ไง
1: พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ49ไร
0: ่อ๋อ49ไร่
1: 49ไร่นี้เราก็ก่อนหน้านี้เราทำเป็นพืชไร่ซะส่วนใหญ
0: ่
1: เป็นไร่อ้อยโรงงานนะคร
0: ับ
1: เพราะเรามีเปิดโควต้าแล้วก็ส่งอ้อยเข้าโรงงานเกษตรผลที่ห้วยเกิ้งนะคร
0: ับ
1: อำเภอกุมภาวะแล้วต่อมาเราก็ได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่นะครับเพราะว่าเรื่องของไร่อ้อยเขาจะเป็นช่วงในเก็บเกี่ยวในช่วงแค่ 3-4 เดือ นแค่นั้นเอง
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าแต่ก่อนเดิมทีเราทำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
1: เชิงเดี่ยวมาก่อนนะครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าการทำไร่อ้อยมันจะมีช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตแค่4เดือน
0: ครับ
1: มีพฤศจิกาธันวาคมกรกฎาคมกุมภาพันธ์แค่นั้นเองหลังจากนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เราว่างซึ่งว่างนี้คือรายได้เราหยุดใช่ไหมครับรายได้เราหมดรายได้เราหยุดแล้วจังหวะนี้แหละคือในการดูแลอ้อยมันก็ใช้เวลาที่ไม่เยอะ
0: ครับผม
1: เวลาว่างเรามันก็มีเยอะ

0: นี้เราก็เลยคิดหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ให้มันมีมาต่อเนื่อง
1: ครับ
0: โดยการเริ่มแรกเราทำสวนพุทราก่อน
1: ครับ
0: เริ่มที่1ไร่ทดลองดู
1: ครับผม
0: ทดลองดูพอทีนี้เรามีความรู้มีประสบการณ์เราก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีก
1: ครับ
0: เริ่มจากพุทราแล้วก็มาฝรั่งมาฝรั่งในพื้นที่ตรงนี้แหละ549ไร่กับ50ไร่นะครับพอเรามองแล้วมันมีรายได้เข้ามาระหว่างช่วงที่เราว่าง
1: ครับ
0: ช่วงนั้นเราจังหวะเราเวลาเราจะว่างเยอะหลังจากที่ส่งอ้อยโรงงานเสร็จ
1: ครับผม
0: เราก็เข้ามาทำฝรั่งทำพุทรานะพุทรา3รสก่อนนะครับแล้วทีนี้มันรู้สึกว่าได้ผลดีเราก็เลยจัดสรรพื้นที่อีกนะครับแบ่งพื้นที่ทำไร่อ้อยลงมาทำเป็นสวนผส
1: ม
0: เพิ่มขึ้นก็จะมีขยายเพิ่มเป็นพุทราเป็น2ไร
1: ่
0: ในพื้นที่ตรงนี้นะครับพุทราเป็น2ไร่แล้วก็ฝรั่งอีก2ไร
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีชมพู่อีกไร่นึงแล้วก็มีสวนผสมที่เราเพิ่มตัวหมากก็ไปประมาณสัก1งานครับ
1: ครับ
0: แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นสระน้ำอยู่6ไร
1: ่ครับ
0: ครับแล้วก็พื้นที่เลี้ยงสัตว์เป็นแปลงหญ้าแปลงหญ้านี้ก็อยู่ประมาณที่ 4-5 ไร
1: ่ครับผม
0: แล้วก็พื้นที่ปล่อยให้ควายนะครับ
1: ครับ
0: เดือนกินหญ้านี้ก็อีกประมาณ 4-5 ไร่เหมือนกันส่วนที่เหลือก็เป็นยังทำไร่อ้อยยังเป็นแปลงอ้อยโรงงานอยู
1: ่
0: ก็ยังมีทำควบคู่กันไปเพราะว่าถ้าเราจะทำเฉพาะแปลงไร่นาส่วนผสมทั้งหมดคือเราทำไม่ทันเพราะว่าแรงงานเราใช้แรงงานเฉพาะในครัวเรือนในส่วนตรงนี้ส่วนด้านบนนี่ครับมันจะมี2ส่วนส่วนด้านล่างเป็นของน้องชายดูแลส่วนด้านบนเป็นของผมกับแม่ดูแลก็มีเสาร์อาทิตย์ที่แฟนกับลูกชายได้มาดูแลช่วยก็จะเป็นตรงนี้เป็น7ไร่นะครับ
1: โอ้ครับ
0: 7ไร่ก็ถ้าใช้แรงงานแค่นี้คือเราทำไม่ทันแน่นอนเราก็ทำได้เท่าที่เราทำค่อยๆทำไปคือหญ้าในสวนเราก็ใช้ด้วยการตัดกับรายหญ้าเอาโดยที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเพราะว่าเราเน้นความปลอดภัยที่สำคัญคือเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายครับเลี้ยงควายเพื่อได้เอามูลเข้ามาใช้ในสวน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอาหารให้กับปลาด้วยเพราะว่าบ่อปลาเราเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินพืชด้วยนะครับก็เราก็ได้หมุนเวียนขี้ควายก็เป็นอาหารให้กับปลาในบ่อแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในสวนด้วย
1: ครับ
0: ก็หมุนเวียนกันไปแล้วหญ้าในสวนเราก็ตัดออกไปให้ควายกิน
1: โอ้ก็คือหมุนเวียนทุกอย่างเลย
0: ต้องคือหมุนเวียนทั้งหมดแล้วก็ฟางพวกนี
1: ้ครับผม
0: ควายกินไม่หมดเราก็เอาเข้ามาคุมแปลงครับก็พยายามคือเราจะไม่เผาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการลดต้นทุนด้วย
0: ใช่ๆครับเพราะว่าคือค่าปุ๋ยมันขึ้นทุกป
1: ี
0: มันมีค่าใช้จ่ายขึ้นทุกปี
1: หลายท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าไร่นาส่วนผสมแต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายแท้จริง
0: ครับ
1: นี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าไร่นาส่วนผสมใช่ไหมก็
0: ค
1: ือการที่เราไม่ทำพืชเชิงเดี่ยวแต่เราทำแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับเพราะว่าคือไร่นาส่วนผสมคือตั้งถ้าคิดง่ายๆก็คือปลูกตั้งแต่สองสามอย่างขึ้นไป
1: ครับ
0: ในพื้นที่เดียวกันแล้วไม่ใช่พืชชนิดเดียวกันแล้วเราให้มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องนะครับ
1: สำหรับพี่จิรพงษ์เองพี่จิรพงษ์มองถึงความสำคัญของการที่เกษตรกรเนี่ยปรับตัวปรับแนวคิดมาทำพืชผสมผสานอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรยังไงบ้างครับ
0: คือถ้าเราทำผสมผสานแบบนี้ประเด็นหลักผมว่าเรื่องของรายได
1: ้ครับ
0: คือรายได้นี่คือเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่สวนเราก็มองเรื่องของรายได้เพราะรายได้มันขาดช่วงใช่ไหมครับ เราก็ต้องหารายได้เข้ามาเสริมซึ่งพืชแต่ละชนิดเขาจะมีช่วงอายุของเขานะครับอย่างฝรั่งนี่ดีคือเขาออกได้ทั้งปี
1: คร
0: ับตัวนี้เราก็เป็นอีกพืชนึงที่เราไม่ขาดสวนต้องมีปลูกติดสวนไว้แล้วก็พุทรานี้ก็จะเป็นในช่วงของปลายปีพฤศจิกาธันวามกรานะคร
1: ับ
0: ยาวถึงกุมภานะครับส่วนชมพู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นถ้าต้นเขาโตแล้วมันก็อยู่ที่เราว่าจะเอาผลผลิตช่วงไหนบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาจะออกได้ถ้าต้นโตขึ้นมานี่คือถ้าบำรุงดีเขาสามารถที่ให้ลูกได้ทุกทั้งปีน ครับแต่ว่าอยู่ที่เราจะเก็บผลผลิตช่วงไหนแค่นั้นเอง
1: ครับต้องบอกว่าพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆของเราในสวนเนี่ยคือมีเยอะมาก
0: นอกจากจะมีหลากหลาย
1: นอกจากยังเรื่องของพืชแล้วก็ยังมีเรื่องของปศุสัตว์
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวในช่วงต่อไปรบกวนพี่จิรพงษ์พาเราเดินทัวร์ชมภายในไร่หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง
0: ได้ครับ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ
0: สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเข้าไทยมาได้ไม่นานก่อนหน้านี้เป็น3รสเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ไต้หวันพุทราหวานไต้หวันลูกก็ประมาณ
1: มันจะมีหวานไต้หวันมี3รสแล้วก็มีนมสด
0: นมสดครับนมสดนี้คือเราไม่ปลูกครับเพราะว่าทำราคาไม่ได
1: ้มันเยอะใช่ไหมพี
0: ่ราคาตัวนี้ใช่ตลาดมันเยอะด้วยคือในตลาดมันเยอะแต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์หวานไต้หวันส่วนมากแล้วโซนบ้านเราจะไม่เยอะนะครับ
1: ครับ

0: ถ้าเราใช้ผงแบบผงคาร์บอนนะครับสีจะเข้มกว่านี้ลูกจะสวยครับลูกใหญ่สวยครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณแปลงปลูกอะไรครับตรงนี
2: ้ปลูกฝรั่งครับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นแดงอโยธยา3
1: แดงอโยธยา3
2: แต่ก็อยู่สายพันธุ์นี้ก็จะอยู่ในพื้นที่เราได้ไม่นานแต่ว่าพื้นที่อื่นก็เขาเกิดมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วสายพันธุ์นี้คือเป็นคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา
1: อ๋อมิน่าล่ะเพราะว่าในลักษณะของลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินไม
2: ่
1: ค
2: ่
1: อยแทบเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: จุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรครับพี
2: ่สายพันธุ์นี้คือ1คือแปลก
1: จริงอันนี้แปลกจริง
2: สีแปลกนะครับ2ก็รสชาติก็ถือว่าโอเคสำหรับสายพันธุ์นี
1: ้
2: เราก็เลยเลือกที่จะปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่สวนเราคือเน้นปลูกแดงอโยธยา3ซึ่งลูกเขาจะสวยเนื้อกรอบฟูนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเขาเป็นสีอะไรครับพี
2: ่สีม่วงแดง
1: อ๋อม่วงแดง
2: ใช่ครับ
3: ค่ะก็สำหรับแนวโน้มการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนใหญ่ในอำเภอโนนสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานที่ไกลบ้านนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยากหันกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะคนก็เลยจะเลือกการทำเกษตรเป็นหลักค่ะซึ่งการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวอย่างเช่นการทำไร่อ้อยหรือว่ามันสำปะหลังนะคะก็มีความผันผวนของทางด้านราคารวมไปถึงสภาพอากาศนะคะคนก็เลยสนใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวค่ะค่ะสำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอเองนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมการเกษตรค่ะเรามีเกษตรตำบลประจำทุกตำบลนะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรค่ะเมื่อเกษตรกรมีปัญหานะคะเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะแล้วยังมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตอะค่ะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำความรู้แล้วก็สิ่งที่เราสนับสนุนไปอะค่ะไปใช้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อสู่เพื่อนบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับเมืองสนฟาร์มเองนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือการบริหารจัดการแปลงที่ดีค่ะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทุ่นแรงอย่างเช่นการใช้ระบบน้ำหรือว่านำเทคนิคที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มเองค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็ด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะก็นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นฟางหรือว่าพืชผักเศษผักต่างๆค่ะมาทำให้เกิดหมุนเวียนในฟาร์มทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยค่ะและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เองเลยนะคะก็คือเกษตรกรนะคะมีองค์ความรู้ซึ่งที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ค่ะและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เมืองสนฟาร์มนะคะได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาส่วนผสมของจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวชมฟาร์มไปแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารอะไรคือเทคนิคแล้วก็หัวใจสำคัญของการที่เรามาทำเป็นไร่นาส่วนผสมแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์หลากหลายอย่างแบบนี้ครับพี
2: ่อีกอย่างแรกคือความชอบ
1: ครับผม
2: ความชอบส่วนตัวคือชอบไม้แปลกครับแล้วก็ชอบความหลากหลาย
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญคือเราเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองคือในพื้นที่เราพยายามปลูกในสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ไม่จำเป็นอย่างผลไม
1: ้
2: อย่างพืชผักเราก็พยายามส่วนไหนที่เราปลูกกินเองได้ปลูกใช้เองได้เราก็ปลูกส่วนที่เหลือเราค่อยแบ่งจ่ายแบ่งขายนะแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะเพราะว่าอย่างมะละกอก่อนหน้านี้ก็เยอะเราก็ขายบางส่วนแล้วก็ทำบุญซะส่วนใหญ่ก็ เราเน้นแจกเน้นแบ่งปันก็คือไม่ได้มองแค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็คือถ้ามันมากเกินความจำเป็นการบริโภคของเราเราก็แจก
1: แบ่งปันด้วย
2: ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือต้นอะไรเนี่ยก
1: ็ครับ
2: แล้วก็แบ่งปันด้วยนะคร
1: ับ ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเมืองสันฟาร์มแห่งนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจริง
2: ๆครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
2: ใช่ครับคือสำคัญคือเราพยายามจัดพืชที่สามารถให้หมุนเวียนออกผลผลิตให้ได้ทั้งปีนะครับคือมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราจะบริหารให้มันออกช่วงไหนช่วงไหนนะครับ
1: สิ่งที่สำคัญของเกษตรกรในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในส่วนนี้เรามีการลดต้นทุนในเรื่องของการทำการเกษตรยังไงบ้างครับพ
2: ี่ในส่วนของการลดต้นทุนอย่างแรกคือเราเลี้ยงไส้เดือนเราเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลไส้เดือนเข้ามาในการเพาะกล้าต้นพันธุ์แล้วก็เลี้ยงควายเลี้ยงควายเพื่อเอามูลควายเข้ามาเป็นปุ๋ยคอกให้กับต้นไม้ในสวนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นอาหารของปลาอย่างมูลควายนี่ครับคือวันหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า 20-30 โล
1: โอ้ครับ
2: ก็ลงน้ำไปแล้วคือปลาที่นี่ค่อนข้างที่จะอ้วน
1: ครับ
2: เพราะว่าคือเขาคือไม่มีพืชกินแต่เขาก็มีที่ควายได้กิน
1: เป็นแหล่งอาหารของเขาด้วย
2: เพราะว่าพืชปลาที่เราเลี้ยงนี่จะเป็นปลากินพืช
1: ครับ
2: ผมก็จะเกื้อกูลกันอย่างฟางที่เราเห็นก็จะเป็นเหลือจากที่ควายกินก
1: ็
2: จะเอามาคุมโคนในช่วงหน้าแล้ง
1: ครับ
2: คือพยายามให้เขาหมุนเวียนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในพื้นที
1: ่ครับ
2: นะครับตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆก็แพงเนาะถ้าเราสามารถทำเรื่องของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามาเป็นหมุนเวียนภายในฟาร์มก็จะเกิดประโยชน์อีกทางนึงด้วย
2: ใช่ครับก็คือแนะนำเลยเกษตรกรให้คือพยายามเราพยายามมองในหลายๆวัตถุดิบที่เรามีให้มาใช้หมุนเวียนให้ได
1: ้
2: นะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราคืออย่างที่ส่วนเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะในส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรนี่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ดีเลยนะครับผม
1: ผลผลิตหลักในปีนี้ของเราคืออะไรครับพี่
2: ก็ปีนี้ก็จะมีฝรั่งพุทราแล้วก็ชมพู
1: ่ครับ
2: 3อย่างที่เป็นแล้วก็อีกอย่างที่ขายไปได้คือต้นพันธุ์ต้นพันธุ์มะเขือกับต้นพันธุ์พริกต้นพันธุ์มะละกอมีอยู่3อย่างที่เราทำเป็นหลักๆคือทั้ง3อย่างนี้คือสามารถที่จะทํารายได้รายวันให้เราได้เลย
1: ครับ
2: เพราะว่าเรามีพื้นที่ขายอยู่ตรงโซนด้านล่างซึ่งเขาติดถนน
1: ครับผม
2: ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นโชว์รูมของเราเลย
1: ครับ
2: คนผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้ตลอดช่วงที่เรามีวางขาย
1: ครับ
2: ครับ
1: อีกหนึ่งพืชที่สำคัญที่พี่อยากแนะนำให้เกษตรกรปลูกคืออะไรครับ
2: ผักสาบตัวนี้นะครับ
1: ผักสาบอ
2: ยากแนะนำซึ่งเป็นพืชใหม่นะครับสำหรับโซนบ้านเรา
1: ครับ
2: นะครับคือโซนอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโซนอีสานด้านอีสานบนคืออยากแนะนำผักสาบซึ่งเป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ราคาค่อนข้างดีอยู่ที่100-150บาทครับแล้วแต่พื้นที่อย่างของเราเราก็ขายโลละ130
1: โอ้ถือว่าราคาสูงนะพี่โลละ130
2: ก็เราถือว่าเป็นที่พอใจของเรานะครับ
1: ผู้บริโภคเขาก็รับได้นะจุดนี้
2: ผู้บริโภคก็ถือว่าตอบรับดีนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคือไม่พอขาย
1: ต้องว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสำหรับผักสาบนี้
2: ใช่ครับถือว่าณตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการเยอะนะครับก็ปลูกง่ายนะครับเราสามารถตัดกิ่งชำแล้วก็ปลูกได้เลย
1: เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมพี
2: ่เป็นไม้เลื้อยแต่เขาจะมีอยู่2เพศก
1: ็
2: จะมีเพศผู้กับเพศเมียเพศผู้นี่คือสามารถกินได้กินยอดได้อย่างเดียวแต
1: ่
2: เพศเมียนี่เขาจะกินยอดแล้วก็มีผลให้เราด้วยนะครับแล้วก็เราเวลาเราปลูกเราก็คัดสรรเอานะตอนนี้เราก็คัดสรรเอาได้ต้นตัวเมียทั้งหมดนะครับต้นตัวผู้เราก็คัดออก
1: นอกจากจะปลูกไว้เพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายแล้วยังสามารถสร้างร่มเงาให้กับเราได้ด้วย
2: ใช่ครับ อีกหน่อยคือถ้ายอดเต็มนี้คืออย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาพร้อมเปย
1: ์
2: เพราะเราจะไม่ออกใหม่เลย
1: อาจจะหลับอยู่ในนี้ได
2: ้อาจจะหลับในนี้ได้นะ
1: แล้วพูดถึงหน่วยงานเกษตรจังหวัดหรือว่าเกษตรอำเภอเขาได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ตรงนี้เกษตรอำเภอนะครับที่เข้ามาดูแลเราเป็น หลักเลยนะเกษตรก็คือโนนสะอาดนะครับที่เข้ามาดูแลมาช่วยเหลือของเรานะครับก็มาให้ความรู้นะครับก็บางจังหวัดนะครับเราเป็นศูนย์เครือข่ายสปก.นะ
1: ครับ
2: ก็มีอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้ามาให้เราด้วยนะครับก็มีแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับแต่ว่าหลักๆคือเกษตรกรอำเภอโนนสะอาดนี่แหละเป
1: ็
2: นคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นคนให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาเรา
1: แล้วในฐานะที่เราได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปี68ที่ผ่านมาเรารู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลตรงนี้ไงบ้างครับพี
2: ่โอ้เกินคาดนะคร
1: ับ
2: พอได้รู้ว่าได้ที่หนึ่งของจังหวัดก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วที่สำคัญคือความภาคภูมิใจนี้ต้องยกให้คุณแม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็สวนนี้คงจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะคร
1: ับ
2: แต่ก็ไม่สมบูรณ์ที่สุดหรอกนะครับ แต่ว่าณตอนนั้นที่เราได้รางวัลก็คิดว่านะครับน่าจะดีที่สุดณตอนนั้นนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับเราถึงได้นะครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเราจะสานต่อความสำเร็จตรงนี้ไงครับ
2: ตรงนี้เราอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการแบ่งปัน
1: ครับ
2: เพราะวันนี้นี่ถ้าพูดตรงๆคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนถ้าใครที่สนใจเรื่องการเกษตรในส่วนที่ผมมีความรู้ผมถ่ายทอดให้หมดเลยจะแบ่งปันให้หมดเลย
1: ค
2: ือนี่คือความตั้งใจในการทำเกษตรของเรานะคร
1: ับ
2: คือไม่ว่าจะเป็นขยายพันธุ์ตอนจริงหรือว่าอะไรที่เรามีความรู้ในการทำเกษตรในส่วนที่เรามี
1: ครับ
2: เราก็จะแบ่งปันให้หมดไม่ว่าจะเป็นการพ่อกล้าพ่ออะไรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้หมดนะครับเพราะว่าเราคือเป็นนิทานเราอยู่แล้วคือเราตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีให้ทั้งการดูแลทั้งการปลูกการอะไรนี่คือจะให้ทั้งหมดเลยเพราะเราจะไม่เก็บไว
1: ้
2: คือบางคนอาจจะมองว่าเออเมื่อเกินแต่คือตั้งใจจริง
1: ๆครับ
2: นะครับใครเข้ามาเราก็จะแบ่งปันให้ทั้งหมดเพราะว่าอยากให้มีแบบนี้อ่ะเยอะๆ
1: ครับ
2: เราถึงจะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคร
1: ับ ครับผม
2: คือถ้าพูดจริงๆเราพึ่งพาตัวเองได้จริงๆนะ
1: จริงพี่จริงอันนี
2: ้ได้แบบนี้
1: จริงอย่างที่ผมแล้วก็ทีมงานเดินเที่ยวชมฟาร์มก็ยังคุยกันว่าแบบไม่ต้องออกไปไหนเลยในนี้มีทั้งหมด
2: ใช
1: ่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าเราอยากมีรายได้เราก็แค่เก็บผลผลิตเหล่านี้ไปขายไปจำหน่าย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: คืออยากให้พี่น้องได้ทำแบบนี้อ
1: ่
2: ะ
1: คร
2: ับ เพื่อที่จะมีเสบียงสำรอง
1: ครับ
2: และก็เป็นเสบียงหลักในอนาคตได้ปัญญาของในหลวงร.9นี่คือใช้ได้จริง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
2: ใช่เกิดไปจากจริง
1: ครับ
2: ครับแล้วก็สัมผัสได้จริง
1: ครับครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของพี่จิตรพงษ์เนาะที่เราทำฟาร์มตนนี้จนกลายเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเกษตรกรที่เขาสนใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานครับ
2: ก็อยากให้มองว่าความหลากหลายทางพืชพันธุ์จะเป็นต่อกว่าพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือจุดสำคัญคือการทำเกษตรแบบผสมผสานนี่ช่วงแรกไม่ง่ายนะครับ
1: ครับ
2: บอกไว้เลยช่วงแรกไม่ง่ายเพราะเราต้องใช้ทุนในการมาลงในส่วนตรงนี
1: ้ครับ
2: แต่แนะนำคืออย่าทำเยอะ
1: ครับ
2: คือเราเริ่มต้นจากปลูกพืชสาแค่ไร่เดียว
1: ครับผม
2: ครับก็เริ่มจากนั้นค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเรามีความรู้มีประสบการณ์ความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
2: ต้นทุนที่เราใช้ก็จะน้อยลงนะครับเพราะต้นทุนจากความผิดพลาดเราจะน้อยลง
1: ครับ
2: แล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆปรับเปลี่ยนอย่าทำทีเดียว
1: ครับ
2: ตรงนี้คือขอเป็นคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่เราชอบด้วย
1: เราอยากกินอะไรเราก็ปลูก
2: ใช่ครับแล้วก็ปลูกในส่วนที่ตลาดต้องการด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราชอบตลาดอาจจะไม่ชอบมันก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องอะไรได้
1: ม
2: ัน
1: ก็สอดคล้องกันละ
2: ใช่ครับแล้วก็ปลูกในส่วนของตลาดชอบแล้วก็ในส่วนของเราชอบด้วย
1: ครับ
2: อย่างเมล็ดด้านหลังผมชอบ ตลาดไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมชอบแต่ผักสามนี่คือตลาดชอบนะครับผักสามนี่คือตลาดชอบผมก็ชอบด้วยนะครับตัวนี้เรามันก็เข้ากันได้เราก็ต้องปลูกด้วยไอ้ส่วนตลาดต้องการแล้วก็ไอ้ที่เราชอบเราก็ปลูกด้วยนะครับ
1: เป็นความเข้ากันที่ลงตัว
2: ครับแต่ก็เราปลูกพืชเราก็อย่าลืมมองตลาดด้วย
1: ครับ
2: ครับเราก็ต้องมีพืชที่ตลาดต้องการวันนี้มองง่ายๆถ้าเข้าตลาดไทยผลไม้ตัวไหนที่มีคือตัวนั้นน่ะถ้ามันเข้ากับบริบทพื้นที่เราเอามาปลูกได้เลย
1: ครับ
2: เพราะถ้าตลาดไทยเป็นตลาดที่รวมผลไม้
1: ครับผม
2: ถ้าเขาต้องการอยู่แสดงว่าคนในพื้นที่เราก็ต้องการใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คนในพื้นที่เราก็ต้องใช้ให้มองจุดนั้นด้วยไม
1: ่
2: ใช่ว่าชอบแต่เราอย่างเดียวมาลิด
1: เราต้องมองหาจุดที่ตลาดต้องการผู้บริโภคต้องการ
2: ใช่ครับมองจุดนั้นด้วยในการปลูกพืชนะคร
1: ับ ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการรอบฟ้าต้องขอขอบคุณพี่จิรพงศ์มากนะครับที่มาเปิดโอกาสแล้วก็เล่าเรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวในอดีตจนกลายมาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสานอย่างทุกวันนี้ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็พี่จิรพงศ์รวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ึงที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปวัฒหากับทอมมี่ NBT TV อีสานวันนี้โชว์เดี่ยวนะครับต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศอบอุ่นมากความยิ่งใหญ่ความตระการตาในการมัดรวมกันในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลางหรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินเป็นการจัดการที่ยิ่งใหญ่มากชูของดีของเด่นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ผ้าทอผ้าไหมที่มีความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่วันนี้เป็นการจัดงานในกลุ่มร้อยแก่นสารสินกับการจัดงานมนต์เสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและสินค้าโอท็อปของดีของเด่นทางรายการได้รับเกียรติจากวันนี้แขกพิเศษทั้งหมด5ท่านครับวันนี้แน่นรายการเลยครับท่านแรกครับขอต้อนรับท่านพิชัยยาตุระซองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านที่2ครับพี่จุ๋มครับคุณราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านที่3ครับคุณสสินัฐาแก้วสิริพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามครับท่านที่4คุณทัศนีนนทมาศผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนอันนี้เป็นผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์และท่านสุดท้ายคุณอุไรพรถิ่นวิมลนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นสวัสดีทั้ง5ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหยิ่งใหญ่มากวันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนกับการจัดงานมนต์เสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและงานโอท็อปเรียนท่านรองครับจุดเริ่มต้นของงานนี้เรามีการขานรับนโยบายรัฐบาลยังไงเป้าหมายการจัดการคืออะไรครับ
2: ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับ
0: ครับ
2: อีกตำแหน่งหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
2: ซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยหลักก็จะนอกจากด้านความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งกับรัฐบาลในปัจจุบันได้มีนโยบายโครงการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปผู้ประกอบการโอท็อปได้มีการลงทะเบียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าที่ผ่านการผลิตจากชุมชนได้ก็เป็นนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทางกลุ่มร้อยแก่นสารสินนะครับของมหาสารคามของแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเราก็ได้มีการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการก่อนนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ทำในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตผ้าการทอผ้าแล้วก็สินค้าโอท็อปเพื่อมากำหนดมาตรการวางแผนด้วยกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีการซักซ้อมวิธีการปฏิบัติคือการนำเสนอสินค้าไปยังโลกออนไลน์ผ่านทาง TikTok นะครับไม่ว่าจะเป็นทีม TikTok Thailand ทีม TikTok ของคณะครูอาจารย์พออบรมเสร็จแล้วเราก็มาคุยกันว่าทำยังไงเราจะเปิดตลาดผ้าของกลุ่มร้อยแก่นสารสินเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปกลุ่มผลิตผ้าใน4จังหวัดนี้ได้นำผ้ามาจำหน่ายและก็มาโชว์ถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของผ้าแต่ละจังหวัดก็เลยมีการจัดงานนี้ขึ้นครับ
0: โอ้ความยิ่งใหญ่เราต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็มีของดีของเด่นแต่ละจังหวัดแตกต่างกันออกไปในเรื่องของความร่วมมือในการพัฒนาผ้าทอและสินค้าโอท็อปในกลุ่มร้อยแก่นสารสินกันท่านรองครับเรามีการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์การตลาดหรือปัญหาอุปสรรคตอนนี้มีอะไรไหมครับ
2: ถ้าพูดเรื่องผ้านะครับขอนแก่นก็จะเป็นผ้าไหมมั่นหมี
0: ่
2: ลายแคนแก่นคูนซึ่งเป็นในลายผ้าจะเป็นพูดถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวขอนแก่น
0: ครับ
2: ถ้าสารคามก็จะเป็นผ้าลายสร้อยดอกหมากซึ่งมีความละเอียดแล้วก็มีความสวยงามแตกต่างจากที่อื่น
0: ๆ
2: กาฬสินธุ์เขาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหมในเรื่องของผ้าไหมแพรวานะครับของร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นผ้าไหมสาเกตที่รวมเอาลายผ้าที่เป็นพื้นหินของทั้งจังหวัดมารวมอยู่ในบ้านผืนเดียวกันเพราะนั้นกลุ่มของ

0: เราจึงมีความพิเศษในเรื่องของลายผ้าและอัตลักษณ์ประจำถิ่นนะครับความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเนี่ย
1: ร
0: เราให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างถ้าเป็นขอนแก่นเขาจะเป็นเมืองหลวงแห่งผ้าไหมนะครับเราจะเห็นว่าขอนแก่นมีการจัดงานผ้าไหมโลกนะครับในแต่ละปีก็เป็นการเชื่อมโยงผ้าทั้ง4จังหวัดมาในแต่ละจังหวัดในส่วนของสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดในงานประจำปีของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นงานราชินีแห่งไหมโปงลังแพรวาเขาก็จะมีงานผ้าจากทั้ง3จังหวัดเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
1: ้
0: แลกเปลี่ยนช่องทางการตลาดเราต้องการที่จะเห็นผ้าทั้ง4จังหวัดเนี้ยเดินไปด้วยกันท่านจะสังเกตว่าบางทีผู้ประกอบการที่อยู่ขอนแก่นสามารถสั่งผ้าไหมแพรวาจากกาฬสินธุ์และเขาเรียกว่าเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ความร่วมมือนะครับของผ้ามาขายที่ขอนแก่นได้บางทีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหอวัดร้อยเอ็ดอยากได้ผ้าลายสร้อยดอกหมากสารคามไม่จำเป็นต้องขับรถไปที่สารคามเครือข่ายที่เราบูรณาการร่วมกันเครือข่ายผ้าทั้ง4จังหวัดเนี่ยสามารถส่งผ้าจากสารคามส่งผ้าจากกาฬสินธุ์ส่งผ้าจากขอนแก่นมาที่หอวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยได้นี่คือความร่วมมือทางด้านการตลาดแล้วเรายังมีความร่วมมือในเรื่องของพาร์ทเนอร์เรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้หลังๆเราจะเห็นว่าการแข่งขันด้านผ้าเนี่ยสูงขึ้นมากโดยเฉพาะการแข่งขันกับภาคเอกชนที่ไม่ได้ใช้ผ้าพื้นถิ่นเป็นใช้ผ้าโรงงานนะครับเพราะนั้นหลักการที่กลุ่มจังหวัดเราเชื่อมโยงกันก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยกันพัฒนาคุณภาพสร้างผ้าที่มีคุณภาพที่ดีแต่ราคาถูกลงนะครับอีกอย่างนึงในส่วนของปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของผ้าหรือสินค้าโอท็อปของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินเราก็คือตอนนี้เรามีปัญหาก็คือกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่ตลาดของผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตมาการแปรรูปหรือการตลาดคนรุ่นใหม่เข้ามาสู่ในวงการทอผ้าหรือสินค้าโอท็อปน้อยลงนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันในกลุ่มจังหวัดว่าเราจะผลักดันให้คนรุ่นใหม่ซึ่งเขามีวิธีคิดในการทำลวดลายในการออกแบบตัดเย็บเนี่ยอันนี้จะสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้มากขึ้นอย่างที่สองที่เป็นปัญหาอุปสรรคของเราก็คือในเรื่องของต้นทุนของการผลิตเราจะเห็นว่าทุกวันนี้การปลูกมอนไหมการผลิตเส้นไหมหรือแม้แต่ต้นทุนด้านอื่นๆมีมูลค่าต้นทุนที่มันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้ผ้ามีราคาสูงขึ้นพอผ้ามีราคาสูงขึ้นคนที่เข้าถึงได
1: ้
0: มันต้องเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะนั้นวิธีการเราต้องหาวิธีการในการที่จะพัฒนาและปรับปรุงให้คนทุกระดับเข้าถึงผ้าของเราได้นะครับในส่วนสุดท้ายที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคของในเรื่องของตลาดผ้าก็คือเรายังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้แบบอย่างกว้างขวางจึงเป็นที่มาว่าทำไมกลุ่มเราต้องมีการประชุมสัมมนาแล้วก็ทำคลิปสอนวิธีการไลฟ์สดสอนวิธีการทำทิกตอกสอนวิธีการดึงดูดลูกค้าในกลุ่มร้อยแก่นสารสินซึ่งมันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคคนที่อยู่ต่างประเทศก็จะเห็นไลฟ์สดของกลุ่มทอผ้าของเราก็สามารถสั่งสินค้าได้เลยอันนี้ก็เป็นการบูรณาการเพิ่มช่องทางของการตลาดด้วยกันครับ
1: ฝั่งเราสุดยอดมากครับทุกมิติทุกด้านอันนี้วางแผนไว้ครอบคลุมไว้ทุกด้านเลยคือชอบไอเดียนึงคือการที่เราไปเที่ยวที่หอโหวตเนี่ยบางทีปกติแล้วแต่ละจังหวัดก็จะมีแค่ของเราเนาะแต่อันนี้ดีไปหอโหวตมีของขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามด้วยทุกที่อย่างมาที่ขอนแก่นก็มีของกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันชื่นชอบอีกเรื่องนึงคือท่านรองผู้ว่าสามารถจำเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดได้เกือบหมดเลยได้หมดเลยขอนแก่นมีอะไรกาฬสินธุ์มีอะไรดียังไงมาที่ท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ผู้นำทีมในเรื่องของการจัดงานเอาเรื่องจุดเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยครับเราเด่นเรื่องอะไรของสินค้าภายในงานนี้ที่จะเอามาโชว
2: ์ค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะเราจัดวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่8กรกฎาคมนะคะ7วันที่บริเวณหน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ดค่ะสำหรับในการจัดงานครั้งนี้มีทั้งหมด130บูธค่ะ130บูธก็จะมีผ้าจากจังหวัดร้อยเอ็ด55กลุ่มนะคะแล้วก็ทางขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคามนี่คือ15กลุ่มนะคะที่จะมาในการจัดงานครั้งนี้เดี๋ยวสำหรับร้อยเอกก่อนนะคะในร้อยกลุ่มที่เป็นผ้าร้อยเอ็ด55กลุ่มก็จะมีผ้าสาเกนะคะผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดผ้าพื้นถิ่นของแต่ละอำเภอก็จะมีลายบั้งไฟเอของพนมไพ
1: ร
2: สวยงามมากลายสีภูมิหรือลายต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ทั้งหมด55กลุ่มนอกจากนั้นยังมีผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ท่านพระราชทานมาตั้งแต่ปี2563

0: จนถึงปัจจุบันซึ่งในปี2569ก็เป็นลายขอเจ้าฟ้ากับลายขอสมเด็จมีในงานนี้ค่ะสวยงามมากแล้วก็จะเป็นทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วก็มีการแปรรูปกระเป๋าต่างๆนะคะเป็นกระแปรูปกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าสะพายนอกจากนั้นในงานทั้ง7วันทั้ง7วันนะคะก็จะมีการแสดง2รอบวันละ2รอบโดยศิลปินชื่อดังมีการเดินแบบผ้าไทยในวันที่2พิธีเปิดโดยนายแบบนางแบบมืออาชีพแล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่มทั้ง4จังหวัดนะคะที่จะมาเดินแบบร่วมกันทั้งหมด25กลุ่มฉะนั้นบอกได้เลยว่าใน7วันนี้เนี่ยมีการแสดงทุกวันมีการจำหน่ายผ้า100กลุ่มนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารพื้นถิ่นจาก4จังหวัดอีก30บูธนะคะคือเรามาชมผ้ามาช็อปมาชมมาชิมทั้งได้ซื้อผ้าที่สวยงามมาสวมใส่เสร็จทั้งผ้าพื้นถิ่นทั้งผ้าลายพระราชทานแล้วก็ยังมีอาหารทั้งอีก30บูธจากอาหารเด็ดๆจาก4จังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ2ถึง8กรกฎาคมหน้าห้างห้างโรบินสัน
1: นะครับพร้อมเจอกันได้ที่หน้าลานจอดรถโรบินสันเอาละเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ฟังอยู่นะครับไปที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามคนไหนอันนี้รู้สึกคนใกล้ชิดคนบ้านเดียวกันมหาสารคามแล้วมีของดีของเด็ดอะไรไปโชว์ในงานบ้างครับ
2: ค่ะในส่วนของจังหวัดมหาสารคามนะคะมีกลุ่มผ้าที่มาร่วม15กลุ่มเหมือนที่ท่านผจรเอ็ดว่านะคะซึ่งเรามีทั้งลายผ้าพระราชทานนะคะทั้ง6ลายแล้วก็ลายประจำอำเภอ13อำเภอนะคะแล้วก็ลายที่เป็นลายตลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็คือลายสร้อยดอกหมากและก็ลาย160ปีมหาสารคามเรียกลายเกศศิริสาซึ่งวันนี้ที่ฉันได้สวมใส่มานะคะจริงๆเราช่วงปีที่แล้วเป็นครบรอบ160ปีมหาสารคามนะคะเราก็เลยรณรงค์ให้สวมใส่ลายเกศศิริสานะคะซึ่งเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ160ปีเป็นสีจากตอนแรกปีที่แล้วจะเป็นสีจากคลั่งนะคะเป็นสีโทนชมพูหวานไปทั้งเมืองเลยค่ะสารคามไม่มีเขาแต่มีแต่เราที่รักกันนะคะคอนเซ็ปต์ปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ก็เลยจะมีสีดำเหมือนที่เราใส่มาค่ะสีโทนมืดโทนทึมนะคะแล้วก็จะมีลายของอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง13อำเภอนะคะซึ่งที่จะเอาไปนำโชว์ในวันที่2ถึง8นะคะก็จะมีอย่างเช่นของอำเภอบระบือเขาเรียกว่าลายศรีระบืออันนี้เกิดจากการร้อยเรียงความรักความสามัคคีของทั้ง16ตำบล1เทศบาลนะคะก็จะเป็น16สีสวยงามนะคะแล้วก็ลายของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยเป็นลายจำปาคำกลุ่มนี้เขาจะเก่งในเรื่องของสีธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ฝีมือดีปานิชนะคะได้5ดาวทุกปีนะคะแล้วก็นำไปออกในทุกๆงานที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะฟ้าหญิงนะคะท่านชมว่าบางเบาซิลกี้คือสมูทนะคะเนียนแล้วก็สวยงามนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีกลุ่มแปรรูปที่ทำจากกระเป๋าแปรรูปเนี่ยค่ะที่นำมาโชว์
1: ที่เห็นในภาพนี่เหรอครับ
2: ใช่ค่ะของเพื่อกันธนาวิชัยก็สวยงามแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วแปรรูปให้ทันสมัยแล้วก็ฝีมือปานิชด้วยนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มที่เป็นประเภทอาหารนะคะเรามาในเทรนสุขภาพที่เราเอาไปขายรอบนี้นะคะก็จะมีอย่างโยเกิร์ตมันเมอรี่ไข่ผำซึ่งแปรรูปออกมาได้หลากหลายนะคะจะมีประเภทเครื่องดื่มก็ยังมีนะคะคล้ายๆมัทฉะนะคะเราไปเป็นคู่แข่งมัทฉะได้เพราะว่าไข่ผำมันเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะออกมา
1: เอาไข่ผำไปทำมัทฉะ
2: เป็นเครื่องดื่มอร่อยมากค่ะใส่เจลลี่เข้าไปแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกี๊ยวกับผำอะไรพวกนี้ค่ะเราจะแปรรูปหลากหลายแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเรามาในเทรนด์รักโลกค่ะ
1: สุดยอดมากนะนี่มหาสารคามผ่านไปนะครับไปต่อที่ทางท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างกาฬสินธุ์นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วราชินีแห่งผ้าไหมคุณทัศนีนนทมาศครับเอาของดีของเด่นกาฬสินธุ์บ้านเรามีอะไรบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็อย่างที่ทราบก็คือเราจะต้องผ้าไหมแพรวาค่ะซึ่งพลาดไม่ได้อยู่แล้วในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมแพรวาที่เป็นผ้าพื้นผ้าตัดชุดหรือว่าจะเป็นผ้าสบายนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เรานำมานี่ก็จะเป็นผ้าไหมแพรวาสำหรับตัดชุดซึ่งเป็นสีธรรมชาติก็จะมีความยาวอยู่5เมตรค่ะในส่วนชิ้น
1: ชิ้
3: นสีอมเทานี่ค่ะ
1: นี่เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ด้วย
1: ให้
3: ด้วยชิ้นอีกชิ้นนั้นด้วยค่ะ ซึ่งสำหรับผ้าทั้ง2ชิ้นนี้จะเป็นผ้าตัดชุดค่ะจะเป็นความยาวก็คือจะอยู่ที่5เมตรแล้วก็ในส่วนของพื้นลายเองตัวลายเองจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรแล้วก็ผ้าพื้น3เมตรสามารถตัดชุดสุภาพสตรีได้1ชุดเลยนะคะ
1: 1ชุดคือทั้งเสื้อและกระโปรง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์เด่นๆอื่นๆก็เช่นผ้าฝ้ายค่ะซึ่งผ้าฝ้ายของจังหวัดกาฬสินธุ์เองก็มีหลากหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นตัดชุดหรือว่าทำเป็นเสื้อปักมือค่ะตัวนี้ก็จะมีร่วมเข้าไปด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอาหารค่ะผลิตภัณฑ์อาหารที่เรานำไปก็เป็นอาหารทองพับทองม้วนแต่ว่าเป็นทองพับทองม้วนสดซึ่งมีรสชาติอร่อยมากค่ะหวานลืมหวานลืมเลยนะคะ
1: หวานลืมเพื่อนข้างเลย
3: หวานลืมเพื่อนข้างไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของอาหารตัวนึงเรานำไปก็จะเป็นปลาส้มค่ะซึ่งเป็นปลาส้มที่อยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็พื้นที่ผลิตจะอยู่ที่เขื่อนลำปาวติดเขื่อนลำปาวเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าวแดกงาค่ะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นการตำข้าวแล้วก็ผสมกับงาคลุกก็จะมีรสหวานอร่อยทานง่ายด้วยค่ะ
1: สุดยอดมากนี่กาฬสินธุ์นึกว่าจะพูดกุ้งกล้ามกรามแล้วก็ไปหน้าอะไรเงี้ยน่าจะมี
3: กุ้งกล้ามกรามกุ้งกล้ามกรามเนี่ยทางกาฬสินธุ์เราจะมีเทศกาลเฉพาะค่ะก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะมีช่วงเทศกาลแล้วก็ไปทานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างที่จัดผ่านมาก็จัดเมื่อเดือนเมษายนค่ะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตอนนั้นก็คือประชาชนหลั่งไหลยอดถล่มทลายซึ่งจัดงานโดยทางอบจค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมค่ะ
1: ได้อ่านข่าวเจออยู่ครับอิจฉามากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กรอบนอกนุ่มในเนื้อบางละมุนลิ้นโอ้โหกาฬสินธุ์ผ่านไปมาขอนแก่นบ้านเราหน่อยครับอันนี้เป็นท่านผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นครับคุณอุไรพรถิ่นวิมลเอาขอนแก่นบ้านเราบ้างทีนี้จุดเด่นอะไรบ้างขอนแก่นครับ
4: ค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกลุ่มผ้าไหมเนี่ยประเภทผ้าจะมี15กลุ่มนะคะโดยที่ความโดดเด่นนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าขอนแก่นเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหัตถกรรมลูกแห่งผ้ามัดหมี่อยู่แล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็คือผ้าไหมมัดหมี่อำเภอชนบทของจังหวัดขอนแก่นได้รับ GI นะคะซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไหมต้องชนบทนะคะแล้วก็ความโดดเด่นที่แตกต่างนอกเหนือจากตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะคะแล้วก็การนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาเข้ามาใช้ในตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นผ้าไหมที่เป็น GI ของชนบทก็คือจะมีเนื้อเนียนเรียบนะคะแล้วก็เนื้อแน่นนะคะใส่สบายส่วนอีกส่วนหนึ่งนอกจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วยังมีกลุ่มประเภทผ้าฝ้ายที่มีเทรนที่เข้ากับแฟชั่นหรือว่าวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่สามารถจะสวมใส่ได้ก็คือผ้าฝ้ายลาย2จากอำเภอหนองสองห้องนะคะคือซึ่งมีสตอรี่ที่มาก็คือฝ้ายก็คือเขาจะแปรรูปจากฝ้ายแล้วก็ลายหมายความว่าเขาจะนำมาเพ้นท์ลายเพ้นท์ลายเป็นวาดเป็นรูปหนึ่งเดียวเลยค่ะถ้าได้ใส่นะคะแล้วก็
1: เป็นแฮนด์เมดเลย
4: แฮนด์เมดเลยใช่ค่ะแล้วก็สองก็คือเกิดจากอำเภอหนองสองห้องสตอรี่ผ้าซึ่งจะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะคะจะเป็นสินค้าพรีเมียมขายดีมากเลยที่ไปเมืองทองนะคะอันนี้ก็คือฝ้ายลาย2ส่วนอีกส่วนนึงก็จะเป็นกลุ่มที่แปรรูปกระเป๋านะคะโดยนำใยกัญชงมาผสมกับเถาวัลย์ที่เป็นเส้นใยถักทอแล้วก็จะเกิดเป็นกระเป๋าซึ่งเข้ากับเทรนด์สมัยนี้ถูกใจวัยรุ่นตรงใจวัยรุ่นเลยนะคะแล้วทีนี้นอกเหนือจากประเภทผ้าของเราก็จะมีประเภทอาหารที่มีความโดดเด่นก็คือขนมไทยจากอำเภอเปยน้อยซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมของกรมการพัฒนาชุมชนเลยนะคะที่จะเข้าร่วมจำหน่ายนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นประเภทข้าวนะคะข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องซึ่งมาจากสถานที่แหล่งผลิตที่ผ่านกรรมวิธี GMP แล้วจากอำเภอแวงใหญ่จากบ้านทะลุงเหล็กค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากแต่ละจังหวัดก็คือโดดเด่นนะของดีของเด่นแต่ละพื้นที่อยากเป็นเจ้าของร้านผ้าที่เปิดน้อยจังเลยอย่าได้ออกเห็นว่าขายดีอย่างเด็กก็ใส่ได้มาที่ท่านรองหน่อยครับปีนี้ต้องบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพความพร้อมด้านการจัดงานด้านสถานที่หรือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตอนนี้พร้อมแค่ครับ
5: ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่รับชมรายการมองอีสานนะครับ
1: ทาง
5: NVT ในวันนี้นะครับว่า 2-8 กรกฎาคม2569ที่ลานจอดรถโรบินสันไลฟ์สไตล์101จะมีการจัดงานใหญ่ของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินท่านสามารถขับรถส่วนตัวมานั่งรถทัวร์มาหรือท่านจะลงขึ้นเครื่องบินจากดอนเมืองมาลงที่ขอนแก่นก่อน มาเมืองดอกคูนเสียงแคนลงขอนแก่นมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลซึ่งมีทั้งสองสาขากินอาหารอร่อยที่ขอนแก่นซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอนแก่นแล้วก็เดินทางต่อไปเมืองตากศิลามหาสารคามเพื่อไปไหว้พระธาตุนาดูลไปเดินช้อปปิ้งต่อที่เสริมไทยพาซ่ามีวัดหลวงปู่สุริยันนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงเสร็จแล้วก็แวะเวียนกลับมาพระธาตุบุญถิ่นของหลวงปู่ศิลามากราบไหว้พระธาตุยาคูซึ่งเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะและบุญหมายสุดท้ายก็เชิญชวนท่านมาที่หอโบสถ์เมืองร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยนะครับโดดซิปไลน์ชมทิวทัศน์จิบกาแฟชั้น28เห็นทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ดทั้งหมดแล้วก็ไปช็อปชมสินค้าของกลุ่มจังหวัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์เส้นทางการเข้าสู่ร้อยเอ็ดอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าร้อยเอ็ดเนี่ยมีความโชคดีพิเศษอย่างนึงก็คือเราอยู่ตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางวิ่งจากสารคามมาร้อยเอ็ดใช้เวลาประมาณ40นาทีกาฬสินธุ์มาร้อยเอ็ดก็40นาทียโสธรมาร้อยเอ็ด40นาทีถนน4เลนของเราเชื่อมไปยังมุกดาหารศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับเพราะนั้นทุกช่องทางมันจะสามารถเข้าสู่เมืองร้อยเอ็ดได้หรือแม้ถ้าจะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพมหานครแล้วตรงมาที่สนามบินร้อยเอ็ดจากสนามบินร้อยเอ็ดเข้ามาตัวเมืองใช้เวลาเดินทาง15นาทีนะครับเรามีโรงแรมที่พัก 4,755 ห้องพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวมีการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ในเขตทั้งบริเวณในชุมชนเมืองแล้วก็บริเวณการจัดงานเพราะนั้น 2-8 กรกฎาคมนี้ไม่อยากให้ท่านพลาดอยากให้พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดตลอดจนท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดท่านจะได้เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าของดีที่สุดของ4จังหวัดโดยเฉพาะของดีที่เป็นลายภาพเป็นอัตลักษณ์ที่หาชมที่ไหนไม่ได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันนี้เชิญชวนด้วยด้านความพร้อมนี่เราพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องอาคารสถานที่ที่จอดรถที่จอดรถสามารถรองรับผู้คนได้ถึง 3,000 คันเพราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็จุดที่เราเลือกโรบินสันไลฟ์สไตล์เป็นสถานที่ในการจัดงานเนื่องจากว่าในแต่ละวันถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมีพี่น้องประชาชนไปเดินที่โรบินสันไปช็อปไปชิมสินค้าเนี่ยถ้าวันธรรมดาประมาณวันละ 3,000 คนแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีคนมาประมาณทั้ง 5,000 ถึง 10,000 คนในเป็นช่วงวันหยุดยาวเพราะนั้นก็เรามั่นใจว่าสินค้าที่เรานำไปแสดงนำไปจำหน่ายจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยี่ยมเยือนนะครับก็เราพร้อมทั้งในเรื่องของคนเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของสถานที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การเดินทางครับ
6: สุดยอดมากฟังท่านรองทุกพูดนี่แบบครอบคลุมทุกอย่างความรู้แน่นทุกอย่างข้อมูลขอนแก่นก็แน่นจากเสร็จงานปุ๊บก็ไปกาฬสินธุ์ด้วยไปกินกุ้งกล้ามกรามด้วยใช่ไหมครับ
3: ยินดีค
6: ่
3: ะ
6: ไฮไลท์ของการจัดงานครับพี่จุ๋มปีนี้เอาแบบพิเศษต้องไปให้ได้มีอะไรบ้างมีแสงสีเสียงการแสดงงานแฟชั่นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตามชื่องานนะครับมนต์เสน่ห์ผ้าทออีสานก็คือสุดยอดของผ้าทอ4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าของสารคามผ้าร้อยเอ็ดผ้าสาเกตของเราที่แบบรวม5ลายที่เป็นอัตลักษณ์มารวมในตรงนี้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายคือน้อยนักที่จะมีงานอย่างนี้รวมผ้าตั้งร้อยกลุ่มมาคือแทบจะไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะตามประวัติศาสตร์ที่บอกว่าเอาของดีเด็ดทั้ง4จังหวัดโดยเฉพาะผ้ามารวมกันนอกจากนั้นอาหารพื้นถิ่นเราก็มีและเรายังในห้วง2ถึง8นี้เรายังมีอีกงานหนึ่งของพัฒนาชุมชนก็คืองานจัดโอท็อปคอนเทนต์ดีก็คือเอาของกลุ่มโอท็อปของจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามาจำหน่ายอีก60กลุ่มอยู่บริเวณใกล้ๆกัน อยู่ไอ้บริเวณข้างห้างโรบินสันนะคะใกล้ๆกันค่ะมาอยู่บริเวณใกล้ๆกันก็สรุปว่าในการจัดงานครั้งนี้นี่คือมี2งานร่วมกันของร้อยเอ็ด มีงานโครงการพัฒนาจังหวัด60กลุ่ม2ถึง5ครับแล้วก็โครงการกลุ่มจังหวัด2ถึง8ครับประมาณ200บูธเป็นของเด็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เกือบ100บูธครับไอ้100กว่าบูธนะคะแล้วก็ของทางขอนแก่นกาฬสินธุ์อีกฉะนั้นต้องมาให้ได้มีการแสดงศิลปะพื้นเมืองวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะและจังหวัดใกล้เคียงเราจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจต่างๆเพจดังๆของขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสารคามแล้วก็นอกจากนั้นในการจำหน่ายครั้งนี้นอกจากขายทางหน้าโรบินสันเสร็จแล้วเราก็จะให้ทุกกลุ่มร้อยกลุ่มแล้วนี้ไลฟ์สดขายด้วยครับคือเราให้เรามีการฝึกอบรมทางออนไลน์เหมือนท่านรองพูดบอกว่ามีทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในวันนั้นร้อยกลุ่มนี้ก็จะนอกจากขาย
6: ไอ้ออฟ
0: หน้างานแล้วต้องขายออนไลน์ไลฟ์สดไปด้วยนะคะเตรียมซื้อทางออนไลน์ได้สั่งจองออนไลน์ถ้าใครไม่สะดวกมาแต่อยากให้มาชมเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างน่าสนใจต้องมาให้ได้ค่ะ
6: เห็นว่างานแฟชั่นก็มี
0: แฟชั่นมี
6: ในวันเปิดใครมาเดินบ้างครับ
0: คนที่มาเดินก็คือนางแบบพวกมืออาชีพมาเดินนะคะแล้วก็ไอ้นางแบบแต่ละจังหวัดนะคะคือตัวแทนกลุ่มที่เขาไปร่วมงานจะเอาผ้าของดีแต่ละกลุ่มเนี่ยมาโชว์อย่าง

0: สินก็5กลุ่มขอนแก่น5กลุ่มเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็สารคาม5กลุ่มร้อยเอ็ดเนี่ยเจ้าภาพเยอะหน่อย10กลุ่มเป็น25กลุ่ม รวมนางแบบอาชีพอีก10นะคะก็เป็น35พบได้ในวันพิธีเปิดคือวันที่2นะคะ2กรกฎาคมนะคะมาชมมาช็อปแล้วก็มาชิมอาหารพื้นถิ่นทั้ง4จังหวัดด้วยค่ะ
1: โอเคไปรวมตัวกันได้ที่ณลานศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด2ถึง8ประทับใจตรงที่ว่าการจัดงานเนี่ยอยู่ในช่วงของไทยช่วยไทยพลัสด้วยไปอุดหนุนไปช็อปกันเลยคุณจะได้ผ้าในราคาที่ไทยช่วย60คุณจัดแค่ 40%
0: มีทุกร้านค่ะเราทุกร้านที่มานี่
1: เราบังคับเลย
0: ไม่ใช่บังคับค่ะเขาสมัคร
1: เรา
0: จะ
1: เรีย
2: บร้อย
0: ค่ะทุกร้านต้องไทยช่วยไทยพัดทุกร้านเลยค่ะ
1: เหมือนทุกวันนี้เวลาไปซื้อของตอนไปซื้อทุเรียนน่ะตอนใช้โครงการไทยช่วยไทยพัดตอนความรู้สึกว่าอู้ตําสะใจได้ซื้อทุเรียนที่ราคาถูกก่อนที่ปกติเราซื้อในราคาแพ็คนึง500กว่าบาทแต่เราโอ้ดีจะยังไงอยากซื้ออยากให้มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัดเชิญชวนแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ให้ไปชมช็อปชิมไปอุดหนุนสินค้าโอท็อปที่มหกรรมครั้งนี้ที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
2: ครับ2ถึง8กรกฎาคม2569นะครับเหมือนที่ท่านพนักงานจังหวัดแล้วก็ผู้แทนทั้ง4จังหวัดได้นำเรียนต่อท่านผู้ชมผ่านทางมองอีสานของ NBT ว่าเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่ท่านพนักงานลานีพูดว่า100ผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับผ้าของ4จังหวัดจะนำผ้าที่มีคุณภาพที่เราหาโอกาสดูได้ยากมากแล้วก็หาโอกาสที่จะซื้อได้ยากมากมารวมกันนอกจากการโชว์เรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วยังมีการแสดงยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆมีเรื่องของอาหารผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปด้านอื่นๆเพื่อที่จะให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานสามารถเลือกซื้อได้หลากหลายที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะนำเรียนก็คือถ้าท่านไม่สะดวกมาท่านดูการไลฟ์สดของการจัดงานนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นผู้ประกอบการ100เจ้าไลฟ์สดขายของนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ประกอบการโอท็อปอื่นที่เขาทำไลฟ์สดอยู่แล้วเราจะมีอินฟลูทั้ง4จังหวัดมาโปรโมทงานก็เชิญชวนนะครับ2ถึง8กรกฎาคม2569ท่านจะไม่ผิดหวังในงานเทศกาลผ้าแล้วก็โอท็อปมนต์เสน่ห์แห่งผ้าของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินครับ
1: สุดยอดมากๆครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นช่องทางในการประสานงานหรือฮัลโหลโปรข่าวขยายความอีกช่องทางหนึ่งให้คนไปอุดหนุนไปเที่ยวกันได้ไปช้อปปิ้งไปอุดหนุนสินค้ากันได้ที่หน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่2ถึง8กรกฎาคมกับงานมนต์เสน่ห์ผ้าทอร้อยแก่นสารสินและงานโอท็อปของดีของเด่นในพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมและข้าราชการทั้ง5ท่านต่างลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาคาเดมี่ฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับกันที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาคาเดมี่แห่งนี้เป็นอาคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆของที่นี่ครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณแจ๊ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำอะคาเดมี่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณแจ๊ดครับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ
1: Jazz Training Style Academy ครับผม
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะคาเดมี่แห่งนี้ครับ
1: ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนในชุมชนอำเภอพนัสนิคมนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต
0: ่
1: อตนเองนะครับแล้วก็เกิดจากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของตัวผมเองนะครับแล้วก็เกิดจากอุดมการณ์ของผมนะครับที่อยากจะสร้างจำนวนประชากรของนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับในชุมชนอำเภอพนัสนิคมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่ระดับเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปครับ
0: แล้วเห็นว่าอะคาเดมี่ของเราเป็นอะคาเดมี่ที่แบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
1: ผมเชื่อว่านะครับสนามฟุตบอลคือสนามแห่งโอกาสนะครับและแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือไม่อยากให้ฐานะทางครอบครัวนะครับหรือฐานะทางการเงินมาปิดกั้นโอกาสเด็กๆนะครับแล้วก็ทางอะคาเดมี่ของเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความฝันตรงนี้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมครับ
0: คิดว่าทักษะทางกีฬาจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: ก็ทักษะทางด้านกีฬานะครับก็จะส่งผลต่อเด็กๆในอนาคตนะครับผมว่าเขาก็จะเติบโตครับไปในเส้นทางที่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยนะครับต่อตนเองนะครับก็ในทักษะกีฬานะครับก็ไม่ได้จะสอนแค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังแฝงไปด้วยของระเบียบวินัยครับหรือการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขาติดตัวไปปรับใช้ได้ในอนาคตครับ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงอะคาเดมี่ของเราเปิดมาได้ประมาณกี่ปีครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าก่อตั้งและจดขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก
0: ็
1: ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆแล้วครับแต่จริงๆเราก็ดำเนินการในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาตรงนี้มากับชุมชนอำเภอพนัสนิคมประมาณ5ปีแล้วครับ
0: แล้วเด็กๆน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเป็นช่วงชั้นไหนบ้างครับมีอายุเท่าไหร่บ้าง
1: ก็เด็กๆในอะคาเดมี่ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยช่วงวัยนะครับตั้งแต่12ขวบนะครับจนไปถึง18นะครับแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งเพศและช่วงวัยได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเราครับ
0: เปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะทางฟุตบอลได
1: ้ครับผม
0: แล้วเด็กๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานอะไรเลยก็ได้ครับแต่ขอแค่มีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเตะฟุตบอลนะครับเพราะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความชอ
0: บ
1: และความสนใจในกีฬาฟุตบอลเพราะผมเชื่อว่าหลักสูตรของเรานะครับ มีการรับรองจากผู้ฝึกสอนหลายๆท่านที
0: ่
1: ช่วยตรวจเช็คว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ฝึกสอนของเราที่จะสามารถสอนเด็กๆให้เขาได้เกิดการพัฒนาครับผม
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมทักษะของเด็กๆด้านใดบ้างครับ
1: ก็ในหลักสูตรของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านร่างกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความอดทนความบาลานซ์นะครับตรงนี้ก็จะสร้างความฟิตให้เขาเพื่อต่อสู้กับเกมที่มีความเข้มข้นถึงสูงนะครับในส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านของจิตใจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมให้เขามีสภาพจิตใจที่กล้าหาญอดทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ เป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับผม
0: ก็คือเราก็จะปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้กับเด็กๆภายในอะคาเดมี่ของเราด้วย
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากผู้ปกครองล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
1: ก็สำหรับผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่ได้ส่งบุตรหลานของเขานะครับมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเรานะคร
0: ับ
1: เพราะว่าอะคาเดมี่ของเราเนี่ย เน้นในเรื่องของความเท่าเทียมความสนุกความปลอดภัยแล้วก็การเผยแผ่นะครับผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจนะครับผม
0: ย้อนกลับไปก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรานำเรื่องของงบประมาณเหล่านี้มาจากไหนครับในการมาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางกีฬาฟุตบอล
1: ครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับก็จะมีภาครัฐและเอกชนนะครับ หรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบในเรื่องของชุดฝึกซ้อมนะครับลูกบอลแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับที่มอบมาให้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนอำเภอพนานิคมแล้วก็อยู่นอกอำเภอพนานิคมนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะครับเขาก็เลยมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆครับ
0: ถ้ามีผู้ชมรายการที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางที่คุณแจนเลยใช่ไหมครับ
1: ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเลยครับหรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Jazz Training Style Academy ครับผม
0: โอเคครับผมในช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเนาะตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Academy แห่งนี้ครับว่าจะมีความรู้สึกไงบ้างครับ

0: ครับผมชื่อนายธนกรแสงศรีชื่อเล่นเฟรมอายุ15ปีครับ
1: อะไรทำให้เราอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านฟุตบอลครับ
0: เพราะว่าผมชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งการส่งบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การยิงประตูครับ
1: ได้มีของเจ็คกูแจครับ
0: ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้วก็ได้ฝึกความมีวินัยรวมถึงการทำงานเป็นทีมครับ
1: แล้วเรามีทีมที่ชอบหรือว่านักเตะในดวงใจไหม
0: แมนยูครับ
1: ชื่นชอบใครครับ
0: เปดีครับบาร์เซโลนาเพราะว่าอัตราเก่งนะใจวันดีก็ขยันจะดีมาก

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแจ๊คกันต่อเนาะคุณแจ๊คครับสำหรับคุณแจ๊คเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่แห่งเนี้ย
1: ครับ
0: เรามองว่าจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเราเนี่ยคืออะไรครับ
1: สำหรับจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะคาเดมี่ที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับ
0: ครับ
1: อะคาเดมี่ของเราไม่ได้เพียงสอนแค่ทักษะทางการกีฬานะครับอะคาเดมี่ของเราคิดว่าเราเปรียบเสมือนบ้านนะเป็นบ้านที่รอต้อนรับ เด็กๆด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกความเท่าเทียมความปลอดภัยนะครับเพื่อรอต้อนรับให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับเพื่อน
0: ๆ
1: ได้อย่างมีความสุขนะครับครับผม
0: แล้วอะคาเดมี่ของเราเนี่ยช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการเข้าสังคมยังไงบ้างครับ
1: ก็การทำงานเป็นทีมนะครับแน่นอนครับฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมนะครับซ
0: ึ่
1: งดังนั้นนะครับการทำงานได้รับผิดชอบหน้าที
0: ่
1: ร่วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนึงให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับก็รอเก็บอุปกรณ
0: ์
1: หลังการฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีการสื่อสารกันนะครับการวางแผนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นสกิลนึงที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ
0: ครับเรียนจบไปเขาก็สามารถไปเรียนต่อได้อย่างมั่นใจด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีน้องๆนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยประมาณกี่คนครับ
1: ก็อยู่ที่ประมาณ40คนครับแต่ก็จะมีหมุนเวียนกันมาบ้างเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยการฝึกซ้อมก็อยู่ที่ประมาณ25คนถึง30คนต่อวันครับผม
0: ครับผมแล้วในพูดถึงจำนวนของผู้ฝึกสอนนะครับเราเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนไหม
1: ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีครับ
0: สูงสุดตอนนี้ก็คือรุ่น18ปี
1: ใช่ครับผม
0: เด็กสุดตอนนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 10ขวบครับ
0: อ๋อ10ขวบก็มี
1: ครับผมก็จะเป็นเด็กๆในชุมชนนี่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับ
0: ที่เขาสนใจเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยที่แน่ๆก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่แบบให้กับน้องๆหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ทักษะแต่ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับผม
0: ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของโอกาสเลย
1: ครับผม
0: แล้วที่ผ่านมาเราได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เข้าไปแสดงความสามารถหรือว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆนะครับ
1: ครับก็ทางเราก็ส่งเสริมนะครับให้เขาได้นำทักษะนะครับด้านเทคนิคด้านเทคนิคในสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับเพื่อไปวัดและประเมินผลด้วยเกมการแข่งขันนะครับก็ส่งเขาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับชุมชนหรือฟุตบอลในระดับอำเภอหรือในระดับจังหวัดรายการต่างๆนะครับก็ผลตอบรับนะครับก็เด็กๆเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เขาได้เรียนรู้ครับผม
0: กีฬาก็มีแพ้มีชนะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปในตัวด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วสำหรับคุณแจ๊ดเองเนี่ยคุณแจ๊ดมองว่าการที่เด็กๆเนี่ยที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยเขามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเขาตอนโตในอนาคตยังไงบ้างครับ
1: ผมเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกนั้นสำคัญครับ
0: ครับผม
1: ถ้าหากว่าเราติดถูกนะครับมันก็จะเรียงได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าความถูกต้องถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกนะครับมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เพียงสอนแค่การเล่นหรือทักษะอื่นๆนะครับแต่มันยังสอนในเรื่องของการที่เขาได้เรียน

0: ในการวางแผนเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองนะครับแล้วก็ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆคิดว่าตัวเขาเองจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้าที่การงานของเขาในอนาคตครับผม
1: ครับแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของคุณแจ๊ดเองเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับที่เรามาเปิดในเรื่องของอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี
0: ้ครับผมความภาคภูมิใจของผมนะครับจริงๆก็โ
1: อ
0: ้มีมากๆเลยครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังและเราภูมิใจก็คือเด็กในอะคาเดมี่ของเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคุณดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของสังค
1: ม
0: ครับผมก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆครับผม
1: เราเห็นแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเนาะ
0: ใช่
1: จ้ะเนาะที่เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
1: ดีกว่าแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมันดูไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วในเป้าหมายนะคนเนี่ยคุณแจ๊ดวางไว้ยังไงครับ
0: เป้าหมายของเรานะครับเราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้โอกาสสำหรับเด็กๆในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลนะครับเนาะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของอะคาเดมี่เราคือเวทีแห่งความฝันครับ
1: ครับผม
0: ผมคิดว่าเด็กๆ เขาฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสัมผัสรายการแข่งขันที่มีคุณภาพหรือรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละหรือรายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็เราหวังมาเสมอว่าจะมีภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสตรงนั้นให้เด็กๆได้ไปพิสูจน์ในเวทีนั้นครับผม
1: ครับผมก็ซึ่งต้องฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ครับคุณแจ๊ดมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มนักน้องๆเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านของฟุตบอลครับ
0: ครับผมก็อยากที่จะฝากคือฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่อยากจะนำบุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนกับฟุตบอลอะคาเดมี่ของเรานะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพนาพุทธาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Jazz Training Style Academy ครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงเชื่อว่าอะคาเดมี่ของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็นำทักษะกีฬานะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับผม
1: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีนะครับต้องขอบคุณคุณแจ๊ดมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: วัสดีครับผมชื่อนายชิตพลบุษีครับชื่อเล่นชื่อเขมครับอายุ15ปีครับ
1: อะไรที่ทำให้เราอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล
0: ผมอยากพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลครับอยากพัฒนาด้านการเลี้ยงการส่งการยิงครับได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวครับแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็สอนให้ไม่ยอมแพ้ครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับอาจไม่ได้ทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแต่ก็ยังส่งเสริมให้พวกเขานั้นมีน้ำใจนักกีฬามีความฝันแล้วก็มีความหวังครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แต่ว่าสองอ่ะ
1: ฉันจะกินปลาเ
2: มเฮ้ยพลอยจะทำอะไรอ่ะจะบอกไว้ไหมพวกนี้หรอ
1: ก็ใช่ก็มันรกก็ต้องกำจัดมันสิ
2: เฮ้ยไม่ได้นะ
3: ทำแบบนั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีหนึ่งอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะเหตุไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

0: วันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ข่าวปลอมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
0: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: มาบอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี้ย
0: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
1: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: ดูลายดีก็เลยอยากใส่นั้นเหมือนนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ทันได้เลื่อน
0: อันนั้นกันได้นะครับว่าสิเป็น2ทางต่างๆว่าสิเป็นเปิด2 11หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดทางนี่แหละครับช่องทางต่างๆว่าสิเป็น Facebook NBT ภาคอีสานนะครับแล้วก็ YouTube News NBT ขอนแก่นหรือ NBT ภาคอีสานแล้วก็สแกนหน้าจอนะครับแล้วก็เบิ่งสดๆได้หลายๆช่องทางตอนนี
2: ้ครับ
0: นะครับเนาะพ่อกันทุกมื้อวันอาทิตย์ครับ
2: ครับ
1: เวลา
0: บ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงนะครับมื้อนี้ก็ดีใจแน่จักหน่อยเพราะว่ามื้อที่ห้องบันทึกเทปเนี่ยแบบปั่นพ้นช้าก่อนเขาทุกคนพากันยิ้มดีใจบางคนก็บ่ดีใจแต่เพราะว่ามันติดลบนะ
2: เอ้า
0: ไม่ถึงว่าสั่นติดลบกันดีใจครับแต่กระติดลบคือเก่ามั้ย
1: หาเรื่องใส่แล้ว
0: แม่นหาเรื่องเพื่อนบางคนแบบโอ้ยยืมก้อนแน่ว่าซั่นเงินปั่นพ้นช้าก่อนให้สิเอาขึ้นว่าซั่นว่าเอ้าก็จะปั่นพ้นออกแล้วได้น้อยก็ไปยืมเขาอีกได้ผิดกันซุมื้อก็ได้สิบอกเฟซบอกไลค์กันก็บ่ได้เด้เพราะว่ายังติเฮ็ดงานยืมกันเห็นกันซุมื
2: ้อนั่นนี่บ่ล่ะ
0: ยังไอ้ท่วงกันก็เรียกว่าท่วงเลยนะเอาไปม
1: าสิคันท่วงติ
0: อ่ะหลายๆพื้นที่พี่น้องครับเป็นยังไดก็สามารถที่จะแจ้งผลการรับชมของมาได
2: ้ครับ
0: ผ่านช่องทางเบอร์สักครู่นี้ที่เดี๋ยวเว้าสู่ฟังนั่นล่ะนะครับเนาะแล้วก็เรื่องเล่าของเกี่ยวกับภาพยนตร์อ๋อเรื่องหนังแนวเรื่องหนังจักหน่อยนึงหนังคือภาพยนตร์เนี่ยอีสานเฮาเนี่ย
1: เขาขายมาละ20บาทดิ
0: อันนั้นซุ่มเขาขายน้ำตลาด
1: บอก
0: อันนั้นหนังกล้วยหนังยังกันไหม
1: เขาไปจี้ไปยังกันไหม
0: อันนี้คือหนังที่เขาเอาตาไปใส่ไหม
2: อ
0: ๋
2: ออ
0: ันนั้นก็เอาตาไปใส่เดี๋ยวคือกันแล้วเขาปีงเอาตาไปตุ้งเหมือนมันฟุ้งใส่ตาบอดแบบนี้ในต้มน้ำประแดกหยอดเอาบนนี่จะสีเศร้าภาพยนตร์ไหม
2: ครับ
0: หนังอีสานบ้านเขาคือมีหลายเรื่องหมายถึงมีหลายเรื่องภูมิกับกับเป็นคนอีสานเนี่ยกันหลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาหลากหลายเรื่อง
2: ครับ
0: เรื่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เริ่มต้นแต่ว่าสิว่าเริ่มต้นกับบ่แม่นเพิ่นก็ว่าได้นับนึงไม่ได้หนังเรื่องนี
2: ้
0: สิมาเว้ามื้อนี้นะนะ
2: ครับ
0: คือหนังเรื่องนี้เพิ่นนับ10ก็แม่นฮอด10ก็นับ11ต่อเลย
2: โอ้
0: เพราะหยังว่าติ
2: เออ
1: บ่มีผู้ถามเพิ่นถาม
0: เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดใน YouTube มาก่อนคือไปเฮ็ดหนังสั่นใน YouTube แหม
2: ครับ
0: แล้วบัดนี้คนเบิ่งหลายระดับหลายล้านวิว
2: ครับ
0: บัดนี้พอตะเห็นใน YouTube แล้วก็มันก็จบแต่แค่ใน YouTube แล้วมันก็บ่มีอีหยังต่อแล้วเพิ่นก็เลยอัพสกิลขึ้นมาใหม
2: ่
0: อัพแบบว่าจากที่เบิ่งใน YouTube สมัยก่อนกับโปรดักชันบ่ได้ยิ่งใหญ่นะนะส
2: ิ
0: เอากล้องธรรมดาไทยกล้องม้วนเทปม้วนหยังสิไปแคปเอาภาพเป็นหยังอู้ก็หลายขั้นตอนเมื่อกี้มันก็บ่ได้ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างคุณภาพก็บ่ทันได้ดีฮอดปานนี
2: ้ครับ
0: บาดนี้ก็เลยเปลี่ยนไม่เป็นแบบสู่เขาอย่างก็ภาพยนตร์จอยักษ
1: ์โอ้โหแล้วชั้นใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นคือจากใส่เงินหลักหมื่นไทยก็กลายเป็นเงินหลักล้านประเด็นนักแสดงก็
1: ใหญ่ขึ้น
0: ล่มเสียหายตายเสียจากไปก็มีเนี่ยก็เปลี่ยนใหม
2: ่ยังไง
0: แทนแล้วก็คือแบบเพิ่มวิวัฒนาการบางเรื่องนี่คือเพิ่นสิมีแบบเป็นภาคต่อแต่อันนี้บ่เป็นภาคต่อคือเป็นปฐมบทใหม
2: ่ใหม่เลย
1: เรื่องยาวเลย
0: แมนส่วนเป็นเรื่องอะไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ท่านได้บิดากัน
1: ยัง
0: ได้พ่อกันในช่วงหน้าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญแขกมานะครับพี่น้องอาซีแอบเห็นละนะครับมิกกับซิมิโปสเตอร์อยู่นี
2: ่
0: อยู่ข้างหูข่อย
2: เ
0: นี่ยไม่เห็นแน่แล้วนะ
1: ท่านจี
0: แมน
1: อัน
0: นี้เพิ่นนั่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นจ้างเขาติดจะเฮี้ยนเขาได้นี่
2: บ่
1: จ้างเฮาติ
0: แม่น
2: เท่าใดนี
0: ่ลัก6พุ่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อผมลัก
0: 600แล้วกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกเคยได้ยินบ่คุณกระเทยไทยบ้าน
2: โอ้คุณ
1: อยู่กระเทยไทยบ้าน
2: เคยเบิ่งใน YouTube อยู
0: ่เออแต่เอาตัวมีเงินเติม YouTube ที่สมัยก่อนตัวมีเก่าที่บ่ปล่อย
2: มี9บาทโอ้ยเติมได้เบิ่ง
0: กัน9บาทเบิ่งได้พ่อน
1: อุตส่าห์
0: เบิ่งได้พ่อนั่นบ่บ่คือพี่นิ่งเด้
2: ยังไง
0: ใส่ซีดีไปเปิดก็บ่เก่าไปใส่ซีดีไปเบิ่งอยู่เฮียนบ่ถ้าไปเบิ่งมานี่สั่วสิไปฮอดเฮียนจักแบนไปถูกันหยังแน่ติดว่าซั่น
2: ไลอัมไอติ
0: ไลอัมไอก็เลยบ่ได้เบิ่งดีน้ําเขาแต่สมมุตินี่มันก็เบิ่งได
2: ้ครับ
1: คือพ่อเ
0: ลยไปใส่ซีดีสมัยสมัยก่อนนั่นบ่มีหนังบ่อยากเบิ่งหนังเรื่องใดก็จักสิจักใดก็เลยไลใส่ซีดีไปนะครับช่วงหน้าพี่น้องครับโจอี้สีเมืองขอนสีปล่อยรัชเมฆและนุ่งนิ่งเอวดวงสีภาพพี่น้องคุณผู้ชมไปพ่อครับนักแสดงนะครับผู้กำกับผู้เขียนบทผู้ตัดต่อภาพยนตร์กระเทยไทยบ้าน

0: ไวรัสล้างโลกนะครับช่วงนี้ไปพักกันจะเข้าจา
1: ครับ
2: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
3: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
4: ใช
3: ่ใ
4: ช่ครับของทุกคนครับ
5: บางพี่ชนกัน
3: ไปบุญไม่เอาไงลูก
6: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
4: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
3: What?
4: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
7: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
1: อย่างนี้คนที่ติดเชื้อไปแล้วก็จะกลายเป็นกระเทยตลอดชีวิตเหรอคะท่านดอก
2: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
3: เป็นเพราะอีไวรัสบ้านั่นตัวเดียวเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊ดแต๋วกระเทยรู้อย่างนี้หนูวิ่งตามผู้ชายตั้งแต่ป.6แล้วล่ะแม
4: ่คบกับคุณมนวิธีเราเนี่ยเหมือนหนูตกทางเข้าสารเลยนะคะ
5: ว้าว
4: คืออย่าว่าแต่คุณมนจะมาช่วยทำวงดนตรีให้เลยค่ะซื้อโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้เลยยังได
3: ้โอ้ยคิดสิมาแย่งคู่เราไปจับมูเฮาติข้ามโซ่พวกกูไปก่อนค่ะ
6: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาเด็กๆไปแข่งขันก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนนี้คว้าแชมป์ประเทศไทยสักครั้ง
7: ทุกคนฟังครูเด้อตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะมาท้อหรือว่าท้อใจอีหยังพวกเฮาล้มกันแล้วบ่แม่นหว่าโอกาสที่เฮามาแข่งในครั้งนี้เฮามากันเพื่อหยัง
8: ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน่เลย
9: แสดงว่าตอนนี้คู่ต้อนกำลังตกอยู่ในอันตรายสิผู้ใดกันล่ะพวกใครจะเจอพวกเขาสักครั้งถ้าตัวคนเจอเพื่อปกป้องด้วยผู้ยืนขันของพวกเขาเอาไว
3: ้กระเทยไทยบ้าน
10: สู้
3: จัดการ
11: ดิฉันคิดเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาตแล้วเจอกัน
12: นี่แหละพี่น้องครับคือตัวอย่างภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับพอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่คือนะครับเรียกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ไทยแนวอีสานยังคงมีสีสันและก็เรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่องกระเทยไทยบ้านนะครับที่นำเสนอเรื่องเล่าผ่านมุมมองและก็ตัวละครที่มีความหลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเฮาก็ได้รับเกียรติจากนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับ1ในนั้นก็คือนะครับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับกระเทยไทยบ้านนะครับคุณลิขิตเรื่องหนุ่งหรือพี่โบสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับผม
12: สวัสดีแม่หอยแล้วก็น้องภูมินะครับผมมื้อนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีสันแก่เฮาแล้วก็วงตระกูลรายการ
14: อันนี้ส่วนนึงนะครับนี่อันนี้ส่วนนึง
12: ที่จริงนี่จ
14: ะได้นี่กระเทยประมาณลอยในเรื่องนี้กระเทยประมาณลอยกว่า
1: บ่ลอย
14: ทั่วประเทศพัน
12: แต่ว่าเฮาเนี่ยก็คือ
15: ท่านได้เป็นกระเทยเห็นบ
14: ่เป็นโหดอันนี้ก็เป็นอันนี้ติดเชื้ออันนี้ก็ติดเชื้อติดเชื้อ
16: สรุปแล้วคือมันติดเชื้อมาหมดแล้วตัวอีก็ติดเหมือนกัน
12: ที่จริงนั้นนั่งอยู่นี่เนี่ยพากันแอบไปเด
16: ้
12: แอบมานั่งเต็งไว้กันนั่งเต็งผมเพื่อจะมันกับมันหลุดแปดออกมาจังหน่อยคือเราเนี่ยนะน้อง
17: ห้ามตลอดนะฮะ
12: ภาษาเราตัว
16: ภาษาเฉพาะตัวน่ะลูก
12: ตัวคือสื่อสารกับรูเรียงแต่
16: เอาเพิ่นเบิ่งประจำเนาะ
17: นั่น
16: ภาษาตัวอีบ่ได้เบิ่งแม่เนาะนี่มันจะอยากพูดจากสิ่งอย่างบ่ได้เก่ง
12: แล้วก็ยังมาอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือ3ท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้พักดันก่อนเนาะเป็นตัวแทนของนักแสดงทั้งหมดประมาณจากหลายร้อยคน
14: หลายร้อยกระเทยเนี่ยมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบทุกภาคนะครับในหนังกระเทยไทยบ้านแน่น
12: ครับเขาไม่ห้อยนี่เป็นกระเทยตัวแท่นกระเทยผักได้ไหม
14: ตัวแท่นกระเทยเถ่าก
16: ระเทยเถ่ากระเทยกระเทยผักอีสาน
14: โอ้ยจะถามอีกดูหน้าสิผักอื่นได้หรอ
16: ที่เอาแม่เป็นที่เอาแม่เป็นลาบบดเป็นอันกระเทยไฮโซแม่เป็นบ่ได้เด้อแม่จบป.4หนึ่งเนาะแม่มากแบบเลี้ยงงัวไล่งัวไล่ควย
14: อย่างเอาอยู่ห้องเก็บโตเมื่อกี้เขาบอกจะคอมเป็นกระเทยกรุงเทพ
12: นั่น
14: น่าเรื่อง
16: แต่งโตมันขัดกันเนาะการแต่งตัวมันขาดกันเนาะไม่หาชุดบ่เห็นน่ะผู้กำกับแม่ว่าสิใส่ชุดมอห้อมมาแต่มันหาไม่เห็นมันปวดหัวก็เลยใส่อันนี้มาเลย
12: ที่จริงก็สิหาบ่เห็นอย่างที่สายาแล้วขึ้นแม่หอยอร่อยสุด
16: แม่นมันคนได้ลูกคน
14: เป็นไงก็บ่เห็น
12: ออกขอทาน
16: เลยเอาอิลีตัวกองก้นถึงคนจะฮีดเกว่าเน
12: ี่
16: ย
12: บ่เห็น
16: บ่เห็นจ้ะกะลิดได้สุดใส่สุดไฮโซนี่แหละมั้ย
1: เข้ากับคาแรคเตอร์
14: นี่เข้ากับฉากไง
16: คาแรคเตอร์หมายความว่ายังไง ไม่ถ้าพูดกับแม่น่ะอย่าพูดภาษาฝรั่ง
14: ก็คือแม่เลยเป็นพออ่อไงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแต่งตัวออกอบต.ผู้ใหญ่บ้านพออ.พออ.
12: เป็นเมียพออ.เป็นพออ.นะพออ.
16: ในเรื่องไม่เป็นพออ.ให้ทุกคนไปดูนะคะว่าไม่หอยเนี่ยจะเล่นเป็นพออ.ชนิดแบบไหนชนิดแบบโหดเหี้ยมหรือว่าชนิดแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปดูได้นะคะกระเทยไทยบ้านไว้หลัดลางลูกค่ะ
12: คือสรุปจบไว้แถวบ้าน
14: ไม่ได้เริ่ม
12: สอยสรุปจบ
16: แล้วก็เริ่มใหม่ได้อ๋อ
17: เริ่มใหม่ได
16: ้คือเราเข้าเรื่องหมายความว่าไปเบอร์เมย์หอยฟ้าม
12: ันคือไทยอินไว้เถอะ
16: เอาสู
12: ่นี่ทางสิบนาทีคุณ
16: ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ใช่ลาแล้วเราก็มาใหม่ได้ก็คือกินเขาอิ่มน่ะมันกินไปแล้วกินเขาอิ่มมันก็หิวได้ไหมเราก็กลับมาใหม่ได้อันนี้หมายความว่าอันนี้เฉพาะตัวบทเขาไม่หอยนะ
14: เอาให้พี่ก่อนเพิ่นว่าเนี่ยว่าถามว่าอยู
16: ่ยังดอก
17: เออบอกสนามเขาโรยตัวไปในสบาย
16: เราจะอี
12: บ้างเอาสิจ้ะเริ่มต้นของกระเทยในบ้านนี่ไอ้บัวมาจากอีหยังเล็กๆเลยเนี่ยบอกย้อนหลังไปฟังหน่อย
14: ก็คือถ้าที่ย้อนหลังก็คือมันก็น่าจะประมาณสัก10กว่าปีเนาะ15ปีประมาณนี้นะ
12: ครับ
14: มันก็จะเป็นหนังที่แต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าพอเขาเรียนจบคือเขาเรียนด่านนิเทศอยู่แล้วเนาะทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไปเฮ็ดอีหยังดีเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโซเชียลมันบ้านบูม YouTube อีหยังสิกับบ้านจิตใจรายได้แต่ว่าเฮาสมัยนั้นก็คือว่าเฮาก็รู้ว่าเฮาอ่ะมักด้านนี้มักวงการบันเทิงมักเฮ็ดหนังเฮ็ดหยังเฮาก็เลยพาน้องๆที่แบบว่าเป็นมูเป็นอย่างในมหาวิทยาลัยนี่แหละเฮ็ดแบบเป็นเวอร์ชันนึงลง YouTube ไว
12: ้ครับ
14: ลง YouTube ถิ่มไว้แล้วที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นไวรัลมันเกิดกระแสขึ้นมา
12: ไวรัลคือยังไม่หอย
17: รู้อ่ะ
14: คล้ายๆออลอว่า
17: ไวรัลเหร
2: อ
16: ถ้ามันดังก็บอกว่ามันดังอ่ะ
14: มันดังอ่ะแม่มันค่อยๆเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมันบ่
16: แล้วแม่ก็ได้ดูด้วยนะไวรัลไม่รู้จักหรอกรู้ว่ามันดัง
14: แม่เขาถามผู้กำกับเขาไม่ได้ถามนักแสดงแม่ผู้กำกับบอกก่อน
16: ไม่พูดกับ
12: มันก็เลยเป็นไวรัล
14: มันก็เลยดัง
16: ผู้กำกับถามแม่เน
14: า
16: ะ
14: มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เฮาสิได้เฮ็ดแบบว่าต่อมาก็เลยเฮ็ดเสิร์ฟแฟนคลับมาเรื่อยๆเพราะมันมีกลุ่มแฟนคลับขึ้นมากอ่ะเฮ็ดเสิร์ฟภาค2ภาค3ภาค4ภาค5จนปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ที่ภาค7แล้วก็ภาค8ก็คือเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในโรงภาพยนตร์ครับ
12: คือเริ่มต้นนี่ก็คือเรียนว่าอันนี้คือมือบวงสรวง
14: อันนี้บวงสรวงรอบแรกหนังเฮาบวงสรวง2รอบเด้
12: เอามาบวงหลาย
14: ท่านย่านสิงห์ศักดิ์ศรีเพิ่นบ่ซอยอันนี้ก็คือบวงสรวงอีสานนะครับ
12: อ๋ออันนี้บวงสรวงอีสานคืออันนี้ไอ้เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน
14: เนี่ยแล้วที่นี่ก็จะมีบวงสรวงอยู่กรุงเทพอีกรอบนึง
12: เอาคือมีพี่ตั๊กแตนนะ
14: ตั๊กแตนชลดานี่คือเป็นผู้อำนวยการสร้างก็คือเป็นหุ้นส่วนในหนังเรื่องน
12: ี้
14: แล้วก็มีส่วนในการพักดันในการในส่วนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คือจะเป็นส่วนพี่ตั๊กแตนตั๊กแตนชลดานะครับ
12: ครับลบนีคือเริ่มจากบวงสรวงอีสานแล้วก็มีบวงสรวงภาคกลางมี2หม่องบัดนี้เรื่องของนักแสดงที่เฮาออกมาแสดงนี่ตะกี้ผมเคยเบิ่งสมัยก่อนนี่อันนี้ย้อนกลับไปให้พี่น้องผู้ชมผู้ที่บ่เคยเบิ่งตะกี้นักแสดงมี
17: บอลรุ่น
12: มีบอลรุ่น
14: บอลรุ่นจ้าจ๋าบอลรุ่นจ้าจ๋าโอปอแล้วก็มีอีกหลายๆคนแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ละภาคอ่ะมันก็สิมีการเปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่เฮาเห็นชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นบอลรุ่นจ้าจ๋าโอปอ
12: ครับคือเกิดเท่ๆบ้าน
14: อันนี้จะเล่นหลายภาคสุด
12: โอเคครับบันเทียนเพราะตามาฮอดภาพยนตร์จ่อใหญ่นี่อีหยังคือเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้พี่โบนี่ได้ไม่เห็นหนังภาพยนตร์ฮู้อยู่แล้วว่าการที่เฮาสิเฮ็ดหนังจ่อใหญ่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่หมายถึงว่าเสี่ยงจากหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้จักกระแสเฮาบ่ทันฮู้จักคนบ่ทันฮู้จักเฮาใช่มั้ยครับอาจจะฮู้จักในพื้นที่ที่เป็นอีสานบัดนี้การที่เฮาสิเอาหนังออกลงภาพยนตร์เนี่ยเหนือกลางใต้3ภาคเนี่ยเฮามีอีหยังที่ดึงดูดเพิ่นให้ตรงบ่เพิ่นมาเบิ่ง
14: คือจริงๆอ่ะเฮารู้สึกว่ากระเทยอีสานหรือว่ากระเทยบ้านเฮาเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮาก็เสิร์ฟให้เฉพาะกลุ่มก็คือเฉพาะคนอีสาน
12: ครับ
14: เฮาก็เลยอยากเสิร์ฟแบบความแบบมีเสน่ห์ความสนุกสนานในแบบฉบับกระเทยไทยบ้านของเฮาเนี่ยออกสู่สายตาคนทั้งประเทศให้คนได้เห็นหลายขึ้น
12: ครับ
14: ซึ่งคิดว่าคนก็น่าสิแบบมาคล้ายๆเฮาอ่ะ
12: ครับ
14: ส่วนเรื่องภาษาคนอาจจะมองว่ามีปัญหาแต่ว่าสำหรับหนังเรื่องเนี้ย คิดว่าบ่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าด้วยความที่เฮาก็ใส่ทั้งภาษากลางภาษาอีสานด้วยเรื่องเล่าอ่ะมันจะเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาใส่ชีวิตอีสานมันก็จะมีการเว้าภาษากลางแล้วก็มีผสมผสานกับภาษาอีสาน
12: ครับ
14: ซึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่าย
12: จะเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือที่จริงแล้วภาษามันก็เค้าเอิ้นว่าอย่างความไหลหาดทางวัฒนธรรมแหม
2: ครับ
12: หมายถึงว่าเฮาอีสานเท่ากับสามารถฟังเหนือออก
2: แ
12: ม่ขนาดข่อยเหนียวเจ้าว่าภาษายังมากขอบ่น้ําเจ้าได้เบิดอ่ะแต่ว่าเขาบ่ฮู้จักความหมายผู้ไทยเขาก็บ่ได้แต่ว่าเขาบ่ฮู้จักว่ามันแปลว่าหยังจังซี่หรือมันไหลหาดกันได้เน
14: า
12: ะ
14: อีกอย่างก็คือคนบ้านเฮาก็สิไปอยู่ต่างถิ่นหลายอยู่กรุงเทพฯในแห่งหลายนะคะภาคใต้ภาคเหนือคืออยู่ทุกทีคนอีสาน
12: น่ะเอาวังสิซะนักแสดงเจนใหม่นี่ที่มาจังแม่หอยจังหนองผู้มีนี่ไปเฮ็ดจังได๋ไปมีการแคดไปเลือก
5: ในก้นพ่อจังได๋
12: จังได๋จะได้เฮือว่าไปใส่ก้องใส่ด่างแล้วไปติดของมาหรือจะได้มาหลินมื้อจังได๋ครับ
14: คือก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแก่นเก่าหายไปใส่
12: ครับ
14: ทุกคนสิสงสัยว่าเอ้ยเป็นหยังคือแบบว่าอยู่ดีๆพอขึ้นโรงภาพยนตร์เป็นหยังคือเปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่เบิด
12: ครับ
14: นะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะกระเทยรุ่นเก่าก็ยังอยู่ในเรื่องนี้คือกันแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวนำเป็นตัวเอกเนื่องจากว่าเรื่องของคาแรคเตอร์พร้อมเพราะว่าเล่นมา15ปีเนาะก็มีเหี่ยวมีโยดมีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคนจำบ่ได
12: ้วันนี้เฮาก็เลยเอาโยดเอาเหี่ยวมาเล่นใหม่บ่ได้ว่าได้แม่อันนี้บทมันพาไปซื
16: ้อก็ในเมื่อบทมันพาไปนี่แหละ
14: อย่าเพิ่งถามเล่าเดี๋ยวเราสิเว้าหลายอย่าให้ว่าเจ้าก่อน
12: ขวัญเสียก่อน
14: นี่ล่ะก็คือนักแสดงรุ่นเก่าอ่ะก็คือคาแรคเตอร์มันบ่ได
12: ้
14: ด้วยอายุพร้อมด้วยโอ๊ยมันสิดราม่าบ่คือหน้าสัญญกรรมหลาย
12: ไปเลยคือบางทีสัญญกรรมทําไมตะกั่วนี่มีดหมอนเป็นสิ่งหยังที่คนย่าน
14: เออ
12: มื้อนี่แล่นต่ํามันก็เลยหน้าก็เลยเปลี่ยนไว
14: ้เนี่ยตอนแรกก็สิเป็นออริจินอลแบบนี้แต่ว่าพอเล่นไปจังน้อยเริ่มดัง
12: แน่ก็สิเริ่มไปเด้อ
14: ทีนี้ก็มาลุ่มบ่นี่หน้ากับอูดขึ้นปูดขึ้นนี่นี
10: ่ไม่แน่นอนค่ะ
5: นี่ก็รักแล้วดิ
14: แล้วทีนี้เฮาก็เลยมีการเปิดแคสติ้งครับ
12: แคสติ้งคือหยังแม่หอยแคสติ้งคือหยัง
16: ไม่รู
10: ้
16: โอ้กระบะคัดเรียกนี่สูง
12: ไม่มาถามแล้วเนาะ
14: แต่ว่าแม่หอยไม่ได้แคสติ้งน้ำมูก็คือแม่หอยเนี่ยฟาดแท็กเข้ามาเลย
12: ฟาดแท็กนี่
5: ฟาดแท็กไปยังไง
10: ก็อ๋อเท่าก็ต้องหาแบบนี
12: ้โอ
16: ้ให้แม่พูดได้หรือยังเน
12: ี่
16: ย
12: ยัง
14: เขาเป็นดาราอยู่แล้วคือแม่หอยเนี่ยเขาดังอยู่

0: ล้ว
1: ครับ
2: ต่างแบบได้ลูก
0: กระดังแมบได้เห็นบ่เลย
2: มือน้อง
0: เฮ็ดในเด
2: ้อไม่ทำค่ะเพราะว่าทำแล้วมันจะสวยก็เลยไม่ทำค่ะ
3: ก็เลยไปหานักแสดงมาก็เลยไปเห็นคือไปเอาคือไปต้องเน้นเน้นมองของภูมิกับเนี่ยการที่แคทนี่คือแคทบางคาแรคเตอร์ที่เฮาหาบ่ทันเห็นแต่บางครั้งที่หาเห็นเสมอโซเชียลมันง่ายคนที่อัดคลิปลงนั่นคือการแคทหมายถึงว่าไปเห็นคลิปผู้นี้กำลังเล่นอยู่เขาเล่นแสดงออกมาเด่นเป็นคอนเทนต์เขาออกมานั่นคือการที่เขาได้แสดงตัวตนเขาออกมาให้คนที่เห็นแต่ทั้งหมดเรากลับไปช็อปมากสิบครับ
0: แมนกับนี่ช็อปในออนไลน์นั
1: ่
0: งแล้วก็ช็อปจากการที่แบบว่าเอิร์นมาแคสติ้งแบบโตสิกับมี่นะครับจังผู้มีก็เริ่มมาจากการเป็นทีมงานมาเป็นคอนวอยอยู่ในกองถ่าย
1: คอนวอย
0: แล้วที่นี่พ่อนั่งรู้ว่าตัวละครรักที่เขาเคยว่างตัวไว้น่ะลุดออกไปแม่นบ่นั่งก็เลยสวมร้อยของมาแทนเลย
3: แม่นบ่ต้องบ่แม่นแต่เขาลุดบ่
2: น่ากลัวเธอพึ่งมีเพื่อนแหม
4: ไม่เลย
2: เธอน่ากลัวมาก
3: เฮ็ดให้เขาลุดแม่นบ่หมายถึงว่าเขาสิมาสิกับพยายามเขาบ่ได้ไทยมื้อนี้ดอกสิบ
0: ่นั่งบอกว่าพี่พ่อปวดเลยพี่พ่อปวดเลย
2: ผมมีเสียงเธอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: เนี่ย
4: เสียงผมเป็นพวกผมเป็นหญิงไทยค่ะใช่จริง
3: โอ้ใช่จริง
0: เสียงกระเทยก็จะแบบนี้
2: ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเลยเนี่ย
3: พอใช่แล้วกับบ้างหนึ่งไหม
0: นอกเรื่องอีกแล้ว
3: มาไปชอบนักแสดงมาก
0: ชอบนักแสดง
3: ภูมิไปยังไปเห็นแม่หอย
0: คือแมวหอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ในฟีดอยู่แล้วคือขนาดกดบล็อกแล้วก็ยังขึ้น
1: เอ้า
0: บล็อกพอดีความที่ว่าเล่าอ่ะดัง FC เราหลาย
1: ครับ
0: มาทีนี้เราก็หลอกร้อนเข้าไปหลอกร้อนเข้ามากกลายเป็นว่าตัวละครที่เฮาสิที่นึกถึงคนอื่นน่ะมันนึกบ่ได้ก็คือมันสิเห็นแต่หน้าแมวหอย
3: หน้าแมวหอยคือร้อยอองรองมาก
0: แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบ่มีคู่ใดเหมือนสังเกตว่าแกไม่ปกตินะไม่เหมือนคนปกตินึกออกไหมแกจะมีความแบบว่าพิเศษของแกที่
3: ม
0: ัน
3: จะดีใจใช่ไหม
0: ที่มันดูแบบเป็นสตาร์ดูเป็นดาราดูเป็นคนที่แบบหาคนเรียนแบบยากอะไรอย่างเงี้ย
3: เป็นดาวใช่ไหม
0: ดูเป็นดาว
2: ซินโดรม
0: ฟังแม่พูดบ้างอะแม่พูดบ้าง
2: แ
3: ม่เป็นยังไงอันที่พุ่มกาโบทักมาตอนแรก
2: อุ้ยดีใจอ่ะ
4: พ
2: ู
4: ดจริงว่าใครติดต่อคนแรก
2: อีนี่นี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
0: เขาอยู่บ้านใกล้กัน
3: บ้าน
2: ยุ่นบ้านติดกันจ้ะ
1: เอ้า
0: ไม่ตอนแรกบอกว่าภูมิพี่อยากได้แม่คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกอยู่มุมไหนของประเทศไทยคือไปตามหาให้หน่อยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองค่ะ
3: แม่หอยอยู่บ้านเป็นคนใส่ครับ
2: คนอำเภอแก่งคอค่ะ
3: เมื่อแก่งคออยู่บ้านไหนครับ
2: บ้านนุ่นสะอาดจ้ะนุ่นสะอาดไปเบิร์ดได้เนี่ย
1: สาชัยภูมิได้เนี่ย
3: ภูมิเป็นคน
2: อินีบางก็อยู่บ้านโคกสูงมันติดกันไงมันเคยไปกินส้มตำระเบิดรีหู
3: ก็เลยแบบติดใจก็เลยหูจักกัน
2: เพราะว่ามันรู้จักแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมัน
3: ไม่หอยตะเคียนอย่างเมื่อก่อน
2: ก็เฮ็ดอย่างเมื่อก่อนเหรอ
3: แม่นเฮ็ดอาชีพเป็นหยังเป็นคนมาแต่ใส
2: เป็นทุกอย่าง
0: หมอลำด้วย
2: จุดเริ่มต้นก็คือหมอลำเป็นแดนเซอร
3: ์3 2 1ดึงๆดึงๆดึงๆดึงๆดึง
2: ๆดึงๆสมัยตะกี้เนาะเพิ่นว่าเป็นหัวหน้าแดนเซอร์ตบสตรีท
1: โอ้
2: เริ่มต้นแม่ข่าววงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเป็นทุกอย่างชาวนากับปิ่นคนเลี้ยงควายกับปิ่นเป็นมาเหมือน
0: แต่ไม่หัวหน้าวงวะ
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าหัวหน้าวงมีแต่คนเก๋ๆ
0: จะขอก็เถ่าเลย
2: ตะกี้กับบ่เถ่าเนาะแต่เห็นว่าสวยกว่าผู้มีแล้วนี่สวยด้วยนี่เห็นมั้ย
3: เถ่าว่าก็บ่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะบ่ได้เป็นแลนไลเอาแม่น้องนั่งติ่งเอาเลยก็ได
2: ้อยู่บ้านใช่มั้ยอันแม่ก็เป็นหมอลำม้าแล้วก็อ
3: ัน3 2 1 1ก่อนหมอลำแม
2: ่ล้ำแม่ล้ำแม
3: ่
2: ล้ำแม่
3: ล้
1: ำ
3: ก่อนได้ไง
1: เป็นก่อนได้ก็ได
2: ้เออล้ำอันนี้ก็ได้เนาะล้ำเป็นก่อนขอนแก่น
1: ได้ได้ได้ได้เลย
2: ล้ำก่อนในเรื่อง
0: คือได้ล้ำก่อนเนาะเดี๋ยวรออีกชั่วโมงนึง
2: แต่ตีคือเอ้ามันไม่ดังไหมเน
0: ี่
2: ย
0: ดังดังเขาสมมุติเฉย
2: แซตี้คือสาวจอยคอยทวินแม่เนื้อกินบ่เคยด่างมนทีนกินยังหอมคือจังโอมหวานสมรสบ่จาง
1: เออเลย
2: แต่คนรู้จักแม่หอยเพราะว่าเพลงเออทดนะ
1: โอ้
2: อึบ่บ่เว้าดอกมันสิทธิ์ของคนอื
3: ่
2: นทีนี้แม่ก็อยู่บ้านแม่ก็ขายของแม่นบ่
1: ขายอย่างนั้น
2: ขาย

0: ตามขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่าง
1: โอเคตั้งสี
0: ่ทีนี้ภูมิก็ไปหาก็เกิดความดีใจนะว่าผู้กำกับเขาอยากได้แม่เขาจะได้แม่เป็นเล่น
2: ผู้กำกับเนี่ยตอนนั้นแม่เขาแม่ว่าแม่บ่รู้
0: ไม่รู้
2: กับในที่นี่แม่หูจะว่าผู้กำกับอาจจะเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจ
0: ตกใจค่ะ
2: ผู้กำกับอยากได
0: ้ใจ
1: แม่ถามจริงแม่เคยรู้จักภูมิกับโบมาก่อนบ
0: ่เคยรู้ไม่รู้จักแต่ว่าดูหนังสั้นตลอด
1: หร
0: อหมักอีนี่มันไปหมักผู้ชายแม
3: ่แน
1: ่ที่ไหนล่ะ
0: อันอีอย่างอันที่ว่ามันเป็นกระเทย
1: แล้ว
0: ไม่ใช่ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแต่ว่าชอบเรื่องนั้นที่สุดกะเลยเบิงบานไปมากผู้ชายแล้วมันทุ่มผู้ชาย
2: เขาก็ชี้ไปด้วยเถอะ
0: ไม่เข้าค่ะเพราะว่าแม่หอยไม่เคยทุ่มไม่มีเงินทุ่มแม่หอยเป็นคนจนนะห้าบาทกินสลึง
2: วันนี้ก็เลยมาขายของอยู่น้ำบานขายตำห่วงขายยังวันนี้พ่อตาตอบรับไป
0: ตอบรับไปมาที่นี่กระทาแล้วทาอีกเว้ยคุณนั่นเอาไม้กูแทอุ้ยกูสิได้เล่นบ่
2: คือไปกินโอ้ในใจ
1: เล่นเอาโบส
2: อยากเล่น
1: เอาโบสอยากไปซ่อม
0: แล้
1: ว
0: ผู้บ่ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่อยากซ้อมนะคิดว่าผู้กับไม่เอาเราแล้วไง
2: หายไป
0: ความไฟฝันความไม่หอยนี่ก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแล้วไปเรียงคุ้ยเรียงงัวจังสิกะอันมักอยากเป็นดาราอยากนุ่น
2: อันนี้คือฝันจากทุกคนมีความฝันเบิดอย่างน
0: ี้
2: น
0: ะ
2: อย่าออกโทรทัศน
0: ์แม่นี่พอผู้กำกับติดต่อไปเห็นเขาเงียบหายไปกันเก่งเขาคือว่าติดต่อมาเขาสิเอาแม
1: ่คุณแม่คือ
2: เก่งนี่คือผู้จัดการ
1: ครับ
2: ทั้งกล่องไปหาเก่งนะครับ
1: นี่ๆ
2: เก่งนี่คือผู้จัดการของ
1: คงปลูกปั้นเลย
2: คนปลูกปั้นแม่หอยนี่นะครับนี่น้องเก่งนะครับ
1: แล้วก็มีฝั่งนู้นมีหวานใจด้วยนะ
2: โอ้อันนั้นคือแฟนไม่หอย
3: แฟนไม่หอยแฟนไม่หอยครับ
0: คุณพ่อ
3: เดี๋ยวจะ
2: มา
3: ชีวิตไม่หอย
2: มาทั้งเวทีอยู่ดอก
0: พ่อกำมาจ่า
2: คือบอกกันถึงมาทั้งเวทีเน
0: ี่ยมันมีหม่องนาง
2: ว่ายากได้หลักเก้าอี้กันอีก300ก็โตพูดล่ะ
0: แต่ว่าคุณพ่อเราคุยเก่งแล้วเป็นพิธีกรของหมอลำทุกวงเลยค่ะเราคุยเก่งมานี่โจอีไม่ได้บอกน้ำเล่าดอก
2: พี่จะเอาเล่าขึ้นมา
3: หอกนี่ดิ
2: เอามาสับเปลี่ยนท่อนอนเพราะว่าพิธีกร
0: แต่เรายังไม่รู้แต่พ่อยังไม่รู้หลักการไง
2: ว่าได้ยากแล้วแม่อยู่นี่บ่มีไม้ให้จับเย
4: อะก็ติดไว้ทั้งเอือกปุ่นนะครับ
0: อันนี้บอกเรียงว่าพวกกำกับติดต่อไปเนาะเนี่ยขายของไปกับบ่มีความสุขเด
2: ้
0: ตามบ่มีไปกับบ่มีความสุข
2: เป็นเอาโอหา
0: เพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงไงเราอยากเป็นดาราไงดีนี่ก็เก่งเขาคือไปติดต่อมั้งเขาบอกเอา
2: บอกคอยไปนี่ติมือนั่น
0: บอกคอยอีหลี
1: เนี่ยลูกค้าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตามมึงไปกับบ่มีความสุขก๋วยเตี๋ยวไปกับจนเละเบิด
3: จะไปขึ้น
0: ไปอังไตเด้ผู้กำกับ
2: ว่าบอกใครไม่ได้ติด
1: คือเวลาเขาติดต่อเล่นหนังเนี่ยไม่ว่าเขาติดต่อมือนี่เขาใหญ่ท้ายอาทิตย์หน้า
0: ก็ไม่คิดอย่างนั้นไง
2: ไม่รู้จักก็เราบอก
0: ว่ารู้จัก
1: เปล่าที่บอกทีมงานเตรียมฉากเตรียม
0: ไม่ให้เตรียมค่ะบอกมาเลยค่ะในมือนั่นเห็นบอกแม่ไม่ได้บทนะผู้กำกับช่วยแม่แบบแม่ไม่รู้จักว่าหลักการถ่ายหนังมันเป็นยังไงแม่ไปอ่านบทหนึ่งคิดว่า1 2 3จะถ่ายตามคิวไงจ้าบัดไปแล้วกันลัดผุ่น50 60ตายกูผู้กำกับเขาก็พลิกแพงได้ไง
1: เดี๋ยวจะจำลองการถ่ายท่ามื้อไหนให้เบิ่ง
3: ครับ
1: คือจำได้เลยว่าไม่ค่อยสมมุติเด้อมื้อนั้นเด้อคือทางเฮาหลิงกับคู่โทษเด้อคู่โทษนางอยู่นี่คู่โทษยังสิทรงอยู่บอกว่าดนตรีย
0: ังสิทรงอยู่บอกว่าดนตรี
1: บอกแล้วมันบอก
0: แล้วมันบ
1: อว่ายาเห็ดแบบนี
0: ้ว่ายาเห็ดแบบนี
1: ้เนี่ยคือต้องถ่ายแบบนี
2: ้บอกไป
1: แล้วบอกไปทีละข้ออ่ะ
2: เราไปคัดซีนเอา
1: พุ่งกลับถือบทโอ้ย
0: เพิ่มไหม2ชั่วโมงค่ะ
2: แ
0: ม่จะว่าเก่งใจพูดกับจะเน็กเน็กแม่อยู่ดิ
1: แม่ไม่สอนบทมาหรอ
2: เน็ก
0: กินแล้งงูเหรอเจ้าอ่ะแม่ก็เลยแบบอันเกิดความละอายใจไงเพราะว่าแม่ไปกินบทแม่ไปกินเวลาเขาไม่ได้กินบทกับกับมาแม่เนาะแม่ก็เลยอยากอาย
1: เบิ้งซีนาพระเอกสัวแม่สิว่าจบแล้วจะคลองซีโร่ตอนไหน
2: พระเอกพูดเด่นพระเอก
1: พระเอกเด่นคุณเนี่ยเราเห็นกับเด่นคุณเนี่ย
3: แน่นอนแม่
0: เด่นกับ
5: คุณเลย
0: หล่อมากค่ะ
5: ผู้นี่ตี
1: แม่
5: ผู้นี่
0: เด้อหล่อที่สุดในโลกด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วย
1: นิสัยดี
0: เข้าได้กับทุกคน
2: เขากับเขาลองเมือง
0: เข้าแล้วจ้า
2: ไปเบ้าไปยังแล้ว
0: ฮะจะไหน
2: ผู้มีหลังไปยังไงจังกันหลังจากที่พุ่มกับให้บทบาทเท่าเขาดูสึกยังไงตอนนั้นบางทีเขาก็เล่นหนังสั่นมีคลิปในโซเชียลมีอย่างอยู่แล้ว
6: พุ่มจะหล่อพุ่มตื่นเต้นค่ะที่หล่อพุ่ม ่างที่แลเพิ่นเดือดผู้แม่นบ่ค่ะผู้มังปฏิเสธแล้ว
7: เมื่อไหร่
6: ว้าผู้ปฏิเสธกันแน
1: ่อย่าไปเสืออย่าไปเสือ
6: เอาอีหลี
7: ปฏิเสธ
6: เพราะว่ามันเป็นบทน้ำแม่นบ่ค่ะนี่มันเป็นขื่นโปเตอร์แล้วเขาเราถ้าเธอเสียงแบบนี้เราสิไปแบกนางเพิ่นแม่มีความกดดันอีกแล้วทีนี้เพิ่นก็หาจะเจอหาเราหาอีกหาบ่ได้ปัญหาไฟ
2: ก็จริงหาได้ยุบเพิ่นกับอาจจะบ่เอาก็ได
1: ้บ่จริงๆเพิ่นถามทุกมือ
8: สรุปเอาพุ่มมานี
2: ่แต่ก็ถามแบบมัดมือโชว์แล้ว
8: พี่โบหาในแสดงได้ไปเอาพุ่มบ่
6: ไม่มีรองเท้า
2: เป็นคำถามไปเปิดและไปปิดนี่คำถามเดียวกัน
1: ทุกวันก็ขึ้นไปเห็นนี่แหละแม่กับทุกมือคือกัน
6: แม่กับได้แบบมือที่แบบเพิ่นตัดสินใจเอาพุ่มพุ่มกัดแบบต่างความหวังของเจ้าของแล้ววันนี้ให้เต็มที่แล้วฉันบวชกับเฮามีงานที่เป็นหัวหน้าอาร์ตอีกแม่ค่ะบวชคูณสองสิมีภาพยนตร์เรื่องใหญ่ที่นักแสดงกับชายฉากเฮ็ดพร้อมกัน
8: อยากเฮ็ด
9: เสียงจะดิไปน้ำเล่าแล้วล่ะ
6: แสดงว่าภูม
2: ิแสดงว่าภูมินี่เฮ็ดฉากพร้อม
6: โอ้โ
8: หเขาเป็นคนเก่งมาก
1: แล้วมีเหตุการณ์ด้วยนะมีเหตุการณ์ตบกันกลางกอง
2: ตบกันนี่หลีแบบจริงจัง
7: นี่บอก
8: แม่นี่บอกคู่กับแม่ไป
1: แม่ใช่ๆแม
2: ่บอกมาเดี๋ยวนี้
1: เนาะคือวันนั้นเนี่ยคือช่างแต่งหน้าเขาก็กำลังเร่งอยู่ใช่ไหมผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ไปเร่งบอกว่าเร็วๆแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จเพราะว่านักแสดงเซตแรกจะต้องเข้าไปถ่ายใช่ไหมแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีภูมิผู้มีบริษัทแต่ว่าผู้ช่วยผู้กำกับเขาใจพิษก็ไปบอกว่ามีผู้มีพร้อมเป็นบ้าเมื่อไหร่ผู้มีกับรู้ว่าจะคล้องบริษัทเป็นบ้ากับสิพยายามไปเฮ็ดฉากเฮ็ดอีหยังเป็นบ้าสร้างแต่งหนักกันยุ้มหัวไว้ยาเฝ้าคือแบบเขาจะจับแต่งให้มันแล้วสิแม่แบบว่าผู้มีกับคิดว่าจะคล้องบริษัทสร้างแต่งหนักเลยวะมึงแต่งเองเลยคนเฮ็ดผมอยู่กับเอาใดข้อหัวบ่ปึกนี่เรื่องมากนักอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น
7: ตัวแล้วเนาะ
1: มีไฮป่ะเนี่ย
7: มึงเป็นคนไฮ
8: แม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในซีนนั้น
7: ไม่ได้ซีนหรอกแม่ของแท้เลย
6: จริงก็คือความจริงอ่ะก็คือผมก็ไม่ถ่ายใช่นี่แหละมันก็เลยบอกว่า
1: เข้าใจผิดกัน
6: เข้าใจผิดกัน
1: ขอโทษกันไป
6: เรียบร้อยบ่มีอีหยังคง
2: แม่นบ่ล่ะขอโทษกันหลังจากนั้นคือเคลียร์กันแม่นแล้วแม
7: ่บ้านเพิ่งหลังบัดเนี่ย
6: ก็โชคดีนะคะซีนวันนั้นมันมีซีนร้องไห
1: ้อ๋อไห้ยังอยู่ยังยัง
2: มันจะคัด
7: ได้เ
1: ก็บแล้วก็ยังว่าอยู่เอ้าผู้มีคือไห้เกินมูว่ะมูเขาคือบ่ได้ไห้เลเวลนั้นผู้มีคือไห้เอาคักเอาเนี่ยแท
6: ้
7: ไม่ได้หายน้ำมดได้เจ็บเนี่ย
2: ที่จริงแล้วเนี่ยพี่น้องครับการสัมภาษณ์แขกหรือนักแสดงต่างๆเนี่ยมันจีเป็นการสปอยแต่ว่ารายการนี่คือถามนอกไปเลยโอ้โหเลยว่าโอ้โหแล้วเขาบอกเรื่องหนังเรื่องเพราะกระแทกใต้บ้านแต่ว่าใครไปถามมาเล่นเป็นบทยังเล่นเฮ็ดยังไดนี่เดี๋ยวมันจะเป็นงานสปอย
1: มันจะแอบสปอย
7: จะรายการบอกพื้นคนเนาะ
2: งานบอกพื้นคนไปเลยจริงไหมนั่นล่ะแล้วบัดนี้
7: สเปียกรายการเขาอยู่แล้ว
2: มาถามอย่างต้องคือถามเป็นไง
7: ครับอันไหนล่ะว่าแต่ละพี
2: ่ถามได้ไงก็ได
1: ้นอกเรื่องไหนก็ได้จับคำถาม
2: แล้วบัดนี้เพราะตาได้นักแสดงสองคนนี่มาแล้วพุ่มกับกะได้มาไปหาคนต่างๆไปหาคนที่มีความสามารถคนที่มีหน้าตาที่ดีเป็นแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเอกลักษณ์เด่นๆไหมอย่างเช่นเพิ่นกับไปพ่อโจอีสีเมืองขอน
7: จี
2: แทนเพิ่นกับติดต่อไปหาโจอีสีเมืองขอน
8: โจอีสีเมืองขอนเป็นนาย
6: ที่ไหนเนา
7: ะพวกมึงจับถึงกัน
8: แต่แกเป็นทายหนังน้ำกันยังบ่รู้เรียงเลยว่าอีคือใครอ่ะ
2: เป็นไหนแล้วจีสีมังคอนคือเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเพื่อนเพื่อนแบบว่าไอ้มัดพอดีมันมีบทคนนั้นโบกธงโ
7: อ้มันว่างพอดีดิ
2: มันว่างตำแหน่งนึงเลยโทรหาว่าไอ้คนโบกธงว่างเลยโทรเอิญว่าเมื่อนั้นแต่งตื่นแต่ตีสามตื่นจะไปทายหนัง
7: โบกธงเฮ็ดถนนนั่นสิ
2: โบกธงไรฝนเป็นด่านพิธีกรรมไม่เล่บ่ได้ออกฉากน้ำมูนะแล้วบัดนี้กันเลยเขาก็ยกมาว่าเบรกบ่กับบ่เบรกกันใช่น่ะผู้ยังก็ต้องกันได้ใ
1: ครสดมากเลียวมาก
2: แล้วกันสดกันเลยไปเอือจุอีสีเมื่อก่อนได้เป็น
7: บ
2: ่บทนึงแต่บ่บอกว่าเป็นบทยังเพราะว่ามันมีซีนเดียว
7: ต้องถ่าย
2: เ
7: บื
2: ้องบ่สปอย
1: แต่บอกเลยว่าเด็ดก็คือซีน
2: เดือ
1: ดไปถ่ายนิดเดียวแต่ว่าที่จริงอ่ะกระจายเต็มเรื่อง
2: เห็นป่ะ
1: ต้องไปดูอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรจะเห็น
2: กระจายเต็มเรื่อง
1: ตลอดเวลา
2: เห็นฉากละ2วิ เห็นหูหรือไ
1: งได้ตัวยางวะ
0: เป็นงูกับหลังมันวะ
2: ไปตาอ่างคนดีดีไปตาเอิญคนไปเบิ้งเหมือนบ้านก็ต้องไปห้อง
1: ใช้ตัวยังใช้นั่นเดี๋ยวหลังน
2: ึงเดี๋ยวครับขอบคุณพี่โบนะครับนะ
1: พี่เอาหลังคืน
2: เดี๋ยวหลังอะไรแล้ววันนี้คือนี่ก็คือเป็นเขายังเป็นความเป็นอีสานเนาะก็คือเป็นความท้าทายของวงการภาพยนตร์อีสานแล้วก็บันนี้หลังจากที่ทรงตรวจสอบเซ็นเซอร์ยังแล้วกับได้มือใช้ได้เลทเป็นจะได
1: ้ก็ตอนนี้ก็คือประมาณ15บวกนะครับ15บวกเด็กๆ15ขึ้นไปก็ดูได
2: ้ครับ
1: ครับแล้วก็จะเข้า5พฤศจิกายน
2: คร
1: ับพฤศจิกายน
2: ครับพฤศจิกาคือได้มือแล้ว
1: แน่นะ
2: ครับ5พฤศจิก
1: าทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
2: มือกาล่ามือได้มือก่อนสิทธิ์ฉายอีหลี
1: พี่เซนซีเชิญชวนทุกคน
0: กาล่าวันที่2พฤศจิกายนนะคะกาล่าที่เล็กแม่บุ้งรู้จักว่ากาล่าคืออะไร
7: มันมีหมดแล้ว
0: รู้จักแต่ว่าเดินพรมแดงคันเดินพรมแดงไม่ห้อยหูจักอยู่แต่กาล่ากาเลาะกาล่ามันไปเข้ามาเลยเหมือนอะไรแบบเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
1: คาซิล่าอย่างเงี้ยหรอ
0: เออมาคาซิว่าคาซิว่านังเขาอีกแล้วนอก
1: ก็แล้วเราอ่ะชนก็ซิล่าด้วยเข้ามือเดียวกันแล้วก็ซิล่า
0: ส่วนหนังใหญ่นะคะ
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระเทยเราน่ากลัวกว่าเนาะ
0: แมนภาษากอซิล่ามันสิมาสู่อีหอยได้ดูมาบอกอีหอยโลดกอซิล่ากับกอดใช่ไหม
2: กันเลยว่านี่ก็คือเขาเอามาอย่างก็เป็นในเลดเป็นคอมเมดี้นะคุณบ
1: อคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยยิงกันตุ้มตั้มตั้ม
0: เขาคือบอก
1: ฮะ
0: คือบอก
1: โอ้ย่างเขาก็ออกนี่ไง
0: ให้ไม่หอยยิงน้ำบอไม่หอยหมักยิงเล
1: ยยิงอะไร
0: ยิงปืน
2: นั่นละเขาพาแกข้าวเนาะแล้วช่วงหน้าฮะสิมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอีกจักน้อยนึงแต่กับว่าได้เบื้องลึกเบื้องหลังครับพักอยู่ได้เพราะว่าอย่างตีจีมีเสื้อผ้าอยู่นะ
7: ก็เมียนข่อยยังบ่หูอยู
2: ่กับเสื้อผ้าตลอดเลยบ่มีผู้ใดหูจักคนว่าพาแกข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาติดตามกับโสข่าวครับ
7: ครับ

0: เคครับเขามานะครับในช่วงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเปิดโต๊ะคู่จินไม่หอย
1: คู่จินไม่หอยก่อนดิ
0: มาๆครับพูดบอกเชิญครับผม
2: เป็นคู่จินหรือคู่
1: คู่ชีวิต
0: คู่ชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: คู่ชีวิตเรา
0: โอ้ยนี่เพิ่นมาเพิ่นอยู่น้ำกันมาหลายปีแล้วเอาเก้าอี้แฮนด์
3: 33 ปี
1: เก้าอี้พ่อนะ
0: ครับผม
4: มันขึ้นมาได้ก็ต้องให้ก็ได้เอาตัวหน่อย
5: พอมานั่งขัง
0: ๆไปนั่งขังไม่หอยก็ได้ครับผม
5: ที่มานั่ง
0: ครับครับผม
4: ที่แรกเอาตัวนี้ก็ได
0: ้นี่คู่ชีวิตแม่หอย
5: ที่แรกกับมาบทสิบบทได้อันนี้แต่ว่าเออแล้วมาแล้วละกะถ้าว่าเอ้ยถึงแล้วก็มาได
0: ้
5: แจกแล้วว่าสิอยู่บ้าน
0: มาออกโทรทัศน์เนาะเฮ้ย
5: ก็เป็นเงินเขินมานี่คือเขินบ่เขินพออายุน้ำกันหลายปีแล้วไม่เขินค่ะ
0: อยู่น้ำกันไม่ได้กี่ปีแล้วครับ
6: 30กว่าปีคร
5: ับ33ปี
0: ไปพ่อกันได้
5: อย
0: ู
5: ่แต่พ.ศ. 250035
1: โอ้
7: กาไปพ่อกันอยู่วงการมลันนะครับเพราะว่าแม่หอยเราเป็นบอกง่ายๆว่าเป็นครูฝึกเป็นคนยืนพื้นอยู่ในวงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงของกา
5: อันนี้เป็นพิธีกรนี่ดิอันนี้เป็นพิธีกรของวงหมอลำทุกวงเลย
0: สาธิตทุกพ่อก่อนหมอลำที่เปิดเป็นยังไง
7: สาธิตต้องจันเก่ง
0: ปากคนปากคนแม่ติ
7: กับกาถือโอกาสตอนนั้นกาพิธีกรเพิ่นกาลงพอดีนะครับนี่หัวหน้าวงเพิ่นเลยเปิดโอกาสเพราะว่าก็จะเป็นพิธีกรได้กับยากเติบเพราะว่าสมัยจะกี่เนี่ยเขาวงการยากครับเพราะว่าต้องได้เป็นคนว่าอยู่3ปี
0: โอ้ยได้เป็นหูจักพื้นฐานในวงก่อน
7: แม่นครับ
0: ครับผม
7: เป็นกะเล็ดเปิดโอกาสให้ฉะนั้น
0: นั่นแหละกะเล็ดได้มาพอกันนี่แหละนะอันนี้เอาว่าให้พวกได้เปิดโตนะ
5: แม่นเนาะก็บ่เป็นหยังความจริงก็คือสิไม่ตายไงเพราะว่าเฮาอยู่กันมาเพราะว่ามันก็คืออยู่ว่ามันแบบว่าคนอื่นน่ะสิว่าบางคนคบกัน2เดือน3เดือนก็ไปโพสต์ลงแม่อยู่33ปีก็อยู่นิ่งๆอ่ะก็คือมันคินกับการอยู่ด้วยกันแล้ว
0: อันนี้คือขิงเลย
8: สรุปคืออยากจะบอกว่าแม่สวย
0: ก็เลี้ยงกันให้ให้บ้านที่ไปที่มากเป็นยังไงหนังบอกเลี้ยงสันล็อกไล่ฟัง
8: เนี่ยเขาบอกตีไม่ฟังก่อนคือทุกคนเห็นโปสเตอร์ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยมันคือไวรัสอีหยัง
1: แน่น
8: ก็คือด้วยตีมของเฮาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนึงนะครับคล้ายๆไวรัสโควิดประมาณนี้แหละก็คือมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วเวลาตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายเนี่ยให้หันมารักกันเองนะครับเนี่ยใครผู้ใดติดเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: เจ้าบอกพี
0: ่ครับผม
8: แต่ที่นี่มันก็เลยเกิดวิกฤตแบบว่าขาดแคลนชายแท้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเหลือผู้ชายแท้อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยล่ะซึ่งประกอบไปด้วยคนพิการคนบ้าคนคุกนะพระยังเหี้ยคนอ้วน
3: แต่ก
8: ับ
3: คนรอ
8: 2คนแต่ว่ามีเมียแล้วแต่ว่าคนที่เพอร์เฟคที่สุดที่แบบทั้งโสดทั้งรอทั้งแบบเป็นที่หมายตาของทั้งกระเทยผู้หญิงเนี่ยก็คือพระเอกคนเดียวนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมาแย่งกันแต่ว่าพ่อสิมหาพระเอกก็คือพระเอกเขากำลังมีการพาเด็กหน่อยไปแข่งขันวงตีลูกทุ่งเขาอยากพาเด็กหน่อยไปคว้าแชมป์มันวงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและที่นี่ก็เลยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมนฤดีนะครับก
1: ็
8: มาเสนอเงินให้กับพระเอกว่าถ้าฉันมาช่วยเธอทำวงลูกทุ่งเนี่ยเธอต้องแลกกับตัวเธอมาเป็นสามีของฉันอย่างนี้นะครับซึ่งแกล้งกับเทพบาลเนี่ยซึ่งก็แอบมากพระเอกอยู่แล้วก็เลยบ่ยอมนะครับก็เลยมีการแบบว่าแกล้งแย่งกันบ่ถึงขนาดตบตีหรอกก็จะเป็นแกล้งแย่งชิงดีกันนะครับแต่พ่อแบบแต่ระหว่างที่แกล้งแย่งชิงดีกันอยู่ก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันบ่ได้เกิดคือมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทำลายผู้ชายทั้งให้มันสิ้นไปจากโลกนี
1: ้
8: ด้วยปมอีหยังบางอย่างทุกคนก็ต้องไปเบิ่งในหนังนะครับอันนี้เป็นธีมของภาพยนตร์กระเทยในบ้านเวลาหลังโลก
1: ใช่เอาในเรื่องพากันเป็นกระเทยป่ะครับ

0: เมียนมีพระมีคนพิการมีคนอ้วนอ้วนที่เอาแต่กินแล้วอ้วนแบบอ้วนเลยอ่ะผู้หญิงอ
1: ย่าว่าอ้ายคอย
0: ผู้หญิงไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพอร์เฟคที่สุดคือพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพระเอกเสิร์ฟเก่งมากเนาะเอออาร์ทอนดูจากโปสเตอร์สิเรื่องหุ่นซิปเห็นไหมจะเป็นหนังแบบอารมณ์ดีที่แบบทุกคนดูแล้วอาจจะเหมือนดูจริงจังนะแต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันจะเป็นแบบโทนมูดแอนโทนแบบว่าเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าติคากันอยู่ยังขำนู่นสินะ
2: มันไหลอารมณ์ไหมเท่าที่เบิ้งจากทีเซอร์เนาะมันจะอย่างมันไหลอารมณ์ไหลแบบคือไหลมูดไหลแบบความรู้สึกยังเช่นแบบพอเปิดแรกๆอาจจะเป็นหนังแบบสไตล์แบบว่ามันไทยบ้านแบบที่เขา
0: ไทยบ้านจ๋าแต่คือเขาเปิดจากฉากยุ่งเทพเป็นฉากคฤหาสน์หลังใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายหลายโลเคชั่นมากเน
2: า
0: ะแล้วก็
2: บ้างโลเคชั่น
0: โลเคชั่นเนี่ยมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีโซนกรุงเทพด้วยแล้วก็มี
3: ปังแจ
0: งมีทะเลด้วยมีโซนทะเลด้วย
2: มี
0: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ทั้งโซนภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วล่าสุดก็คือไปถ่ายไกลไลท์คือผู้กำกับอันกับตุ๋ย
2: โอ้ที่ว่ารถ
0: แม่ที่ว่ารถส้นเสาไฟฟ้าอันนั้นคือถ่ายฉากสุดท้ายที่กลับมาจากประจวบพอดีเกือบไปในเบื้องหนัง
2: เกือบปินนั่นอันนั้นเน
0: า
2: ะ
0: เกือบไปตำนานกระเทยในบ้านปิดฉากด้วยภาคสุดท้ายไม่ได้เข้าโรงแต่พ่วงกับเข้าโรงแทน
2: เอาโรง
0: อันนี้จริงอันนี้ความจริง
2: ทานไม่ได้เนาะ
0: แต่กับทานไม่ได้ดีครับ
2: ตั้งแต่เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่หรืออะไรบอกกินในที่หรอกแต่ว่าอยากให้ฝากทุกคนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกในชีวิตของแม่หอยเรื่องแรกของผู้มีบ่
3: เรื่องแรกค่ะ
4: ว่าแม่นเดี๋ยวอีผู้มีมันได้เรียนหลายเร
5: ื่องอยู
2: ่ว่าที่เป็นนางล้งที
5: ่เป็นนางล้งอยู่องค์นางล้ง
6: อ๋อจะเป็นนางล้งเรื่องแรก
0: นี่ล่ะอยากเล่นกันเลยครับ
3: พี่บอหนูไม่เคยเล่นหนังเลยให้หนูเล่นหน่อย
0: ที่จริงอะเล่นไม่หลายแล้ว
4: มันเล่นมาหลายแล้วจะได้เบิ่งมันอยู่แต่ว่าแม่น่ะแม่เนี่ยคือเอี่ยมอ่องเลยนะคะไม่เคยผ่านอันนี้แต่ว่ากะอยากเล่นแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเฮาก็เล่นเล่นแล้วกับบ่สมปานใดดอก
0: เพราะว่าถ้ามีบทเดียวสมมุติมีบทเดียวเลยแม่คิดว่าจะของหรือว่าผู้มีควรที่จะเล่น
4: บทเดียวเหรอ
0: ถ้ามีบทเอาทําไมอ่ะ
4: เพราะว่าภูมิมันเคยเล่นไงคนทั่วไปก็สิมองว่าอีนี่เคยเล่นอีนี่บ่เคยเล่นนะเขาก็ต้องมองเห็นคนเคยเล่น
0: เอาแม่ไม่เสียดายหรอจะได้เป็นนางเอก
4: ก็เสียดายตัวเนาะก็บ่เสียดาย
0: ให้ภูมิเล่น
4: เอาไม่ใช่ให้ภูมิเล่นหมายความว่าผู้กำกับไง
3: มาฝาก
4: ไงนะ
3: มาฝากหนัง
4: นี่
3: คะมาฝาก
4: โอ้ฝากค่ะ
0: ฝากเนี่ย
4: เกิดมาในชีวิตไม่หอยได้เล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
4: เทศบาลไม่หลัดลางโลนะคะไปเบิ่งนะคะ
2: วันที่
4: 5พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงฉายทั่วประเทศ
3: ร
4: ับ
3: บทเป
4: ็
3: น
4: รับบทเป็นพออ้อยร
0: ำไพทำไมในกล้องสวยจังเลยอ่ะ
4: แม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะแม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะ
2: ลองถามผู้จัดการมึงดู
4: ผู้จัดการเขาไม่มองเห็นความสวยของแม่หรอก
0: เอาก็วาง
2: สั้นต้องถามไหมแม่สวยบ่เก่งแม
4: ่ไม่สวยเก่งไม่ว่าแม่สวยเพราะว่า
2: เอาก็ว่าท่าน
4: คนที่ดูแม่คือความขี้เหร
2: ่
4: ถ้าแม่สวยไม่มีคนดูหรอกอันนี้นะคะฝากอันหนังของเฮานี่ด้วยค่ะกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างลูกไปเบิ่งแม่หอยสีหดยำซำใด
0: เอาก็มีแม่หอยอยู่นี่นี่วะ
4: บ่รู้แม่หอยเป็นนั่นเน
2: า
4: ะ
2: อ้างโปสเตอร์เขาตี
0: แม่หอยเป็นตัวซีเครตต้องเก็บไว
2: ้โอ
4: ้ไม่ใช่แม่หอยไม่ได้เป็นตัวนำไง
0: ไม่จริงๆก็จะมีน้องพะโลน้องพิซซ่า
4: ตัวนำ
0: ที่แบบว่าใช่อันนี้จะเป็นนักแสดงนำที่บริมาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเน
4: า
0: ะ
4: ต้องแม่หอยกับยูไนนี่กับได้เล่นหลายบท
2: จริง
0: จริงกับมี่ยูนี่นี่ม
4: ื
0: ออันนี้มือแม่หอย
4: แล้ว
0: อันนี้มือแม่หอยแล้วนี่
4: เจ้าว่า
0: น่ะมือแม่หอยนะ
4: ใช่โอ้ยสูยมาถั่วใช่มันเป็นมือไวรัสมันเป็นม
0: ือไวรัสเอาบ่ไปเอามือมาจากเฟซบุ๊กแม่เลย
4: นะว่าม
6: ือต่ำบ่คุ้งบ่ดัง
4: โอ้ยบ่มีผู้ใดอยาก
3: นูก็ขอเสริมนะคะอ่านนางของพี่บ่ค่ะซินี่เจ้าของเราทุกคนคือตัวเอกเบิร์ดแม่บ่มีแหวนเป็นตัวนำทุกคนในเรื่องค่ะเป็นตัวนำเบิร์ดเป็นตัวเรืองเบิร์ดเนี่ยมันคือสิ่งนี้เจอของพี่โบเลยค่ะจังใจจังใจก็ขอฝากงานกระเทยไทยบ้านเวลาหลังโลกเลยค่ะรับบทเป็นคู่ค่ะ5พฤศจิกายนไม่ต้องหลังเดิน5พฤศจิกาย
2: นนี้ทั่
3: วโลกภาพยนตร์ค่ะ
4: เอาขึ้นมาสายในเรื่องเล่าพร้อม
0: ชายที่ลาวชายที่ลาวแล้วก็เมื่อวานนี้
1: มีเป่ายุ่ง
2: เนี่ยผู้หมิง
4: จะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่
1: เนาะอีนี่บอกว่าถึง
4: แม่รู้นะว่าต้องฉายเมืองลาวด้วย
0: ฉายลาวแล้วก็มีฉายเวียดนามด้วย
2: เม
0: ื่อวานมาดิวเวียดนามแล้ว
4: เหรอ
0: เมื่อวานใช
4: ่โลด
0: แล้วก็น่าจะฉายในหลายๆประเทศ
4: อามาฮาตเลย
1: คิดยาก
4: อังได้อังเด็ก
2: คิดยากสู้มันว่าคิดยากสู้มันสิไปภาคเสียงแม่หอยไหมไปตามกั้นเจต
4: ภาคว่าแบบไหน
2: ว่าซุ้มเขาออกแบบภาษาเวียดนามเลยไปอุ้งได้อุ้งเดา
4: อุ้งได้อุ้งเบียดดึกเย็นดา
2: วแล้วเอาพ่วงกับปากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะภาพยนตร์โรงเรื่องแรก
0: ครับก็จริงๆเราก็อยู่ใน YouTube มานานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับทุกๆคนที่เคยติดตามกันในบ้านทั้งใน YouTube แล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากด้วย5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ธีมนะครับไม่ได้เป็นธีมเดียวธีมแรกก็คือเรื่องของไวรัสธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของสาวประเภท2คนนึงที่เขามีเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดกับกลุ่ม LGBT แล้วก็อีกธีมนึงก็จะเป็นเรื่องของความพยายามความฝันในการไปคว้าแชมป์วงดนตรีลูกทุ่งของเด็กๆในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็สามารถไปดูได้หลากหลายกลุ่มเลยเด็กๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังอารมณ์ดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูสักครั้งนึงในชีวิตนะครับกระเทยเทบ้านเวลาลังโลกครับ
4: ฝากได้เลยค่ะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงคือพี่โบนี่เป็นทั้งผู้เขียนบท
0: เขียนบทด้วยกำกับด้วยตัดต่อด้วยใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าเฮาบ่อยากจ้าง
4: ไม่มี
0: จ้าง
4: ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่มีความสามารถไง
2: แต่ว่าเห็นได้สุยางเน
0: า
2: ะ
0: ทำเพราะความชอบนะคะถ้าเราชอบเราก็
2: ปกติเห็นแสดงอยู่ในเรื่อง
0: ปกติอย่างเงี้ยจะคล้องไปอยู่ตอนนั้นบ่มีบทไงถ้าไปเรียนก็คือมันก็สิบ่ได้เป็นเก๋ไงมันก็สิเป็นกระเทยแบบนี้เขาบ่มีบทเก๋
2: เออแสดงว่าอันไปเรียนน้ำเนี่ยคือเป็นกระเทยอยู
6: ่ก็เป็นกระเทยบ่
0: อันนี้บทกระเทยเตี๋ย
2: ยังไงเป็นกระเทยบ่ตี๋ยังไงดูที่เขาไปตอนไปแสดงที่อันแม่งคักฉันเสนอวาเลตเป็นกระเทยเราเสนอเห็ดยางไม้ไปเน
0: า
2: ะ
0: มันมีกระเทยหลายแบบในหนังเรื่องนี้มีกระเทยหลายแบบนะครับ
2: กระเทยยันพอ
0: คือจริงๆก็มีทุกอย่างเลยมีแบบเกย์มีผู้ชายจริงหญิงแท้คือพระเอกนางเอกจริงๆอ่ะเป็นชายจริงหญิงแท้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าหนังกระเทยแล้วนางเอกจะไปดันแต่กระเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจริงๆเราเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเป็นชายจริงหญิงแท
2: ้เออกับสัมพันธ์ล่ะ
0: ไม่มันบอกได้อยู่แล้ว
2: พอดีช่วงนี้พนันสิย่างไปนี้ทั้งเงินซุ้มเบิ้งอ่ะนะก็จะไม่ได้ยินนะ
0: ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูไงครับ
2: 5พฤศจิกายนนี้เป็นหนังของคนอีสานบ้านเฮา
6: ครับ
2: นะครับสนับสนุนหนังไทยนะครับดูแลเบิ้งแย่งกันไปนะครับนอกละกาสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮาให้คนอีสานได้ดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่นอนกับมิตรพ้นบอกอีสานเกือบทั้งเรื่อง
0: แน่นครับ
2: อาจจะมิบอกไทยแน่เพราะว่าเอาหลายๆภาคมาสลับกันไปนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องครับพุ่มกับคนอีสานคนเขียนบทกับคนอีสาน
6: คนตะต้อ
2: คนตะต้อคนอีสาน
0: คนเดียวกัน
6: คนเดียวกัน
2: นะครับเป็นคนสารคาม
0: เป็นคนหนองบัวลำพูคร
2: ับ หนองบัวลำพู
0: ใช่แต่ว่ามาอยู่ที่สารคามมาทำงานที่สารคาม
2: ก็เลยไปลื่นแก่นอยู่ที่นั่นเลย
0: ใช่แล้วก็ฝากอีกอย่างนึงเลยปะก็คือทุกคนต้องไปเบิ่งมือแรกเท่านั้นเด้อต้องไปดูวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะ
5: เอามือต่อไปเว้ย
0: เพราะว่าถ้ามือต่อไปมันสิหาบ่พอไปเทียเขาถอดออก
2: สวยเหรอสิข้างจอ
0: ไม่ไม่รอเล่นแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูวันแรกจะได้แบบจะได้คนอื่นจะได้บ่มาสปอยจะได้ตื่นเต้นกว่า
2: ติดตามความคืบหน้าของหนังเรื่องนี้ได้ทั้งใดเนี่ยครับ
0: ติดตามได้ทางแฟนเพจกันในบ้านนะครับแล้วก็ช่องภูมิกับโบนะครับรวมไปถึง SF Major แล้วก็เพจของโรงภาพยนตร์ทุกเครือครับ
2: ครับผมนะฮะกันได้กับฝากพี่ฝากหน่อยไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเฮานะครับภูมิกับโบครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: คุณแม่หอยนะครับแล้วก็น้องพุ่งอีแล้วก็คุณพ่อนะครับคู่ชีวิตแม่หอยด้วยนะครับเนาะที่แล้วก็ขอบคุณผู้จัดการเก่งนะครับเนาะมื้อนี้แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เป็นทีมงานมาพร้อมนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับพวกเรานะครับรายการโซข่าวนะครับได้ต้อนรับนะครับในฐานะสื่อของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเฮานะครับเนาะพี่น้องครับเบอร์เวลาแล้วครับกับรายการโซข่าวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับเนาะทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย3ฮอด4โมงแลงมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอน
5: มิ้งเอลด่วงครับ
6: สิปอยลำทะเมนครับ
2: รวมทีมงาน NBT ขอนแก่นต้องลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ

0: แต่ว่าสองอ่ะ
1: ฮันนี่พลอยจะทำอะไรอ่ะจะบอกไอ้ไม้พวกนี้หรอ
2: ก็ใช่ก็มันรกก็ต้องกำจัดมันสิ
1: เฮ้ยไม่ได้นะ
3: ทำแบบนั้นไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีหนึ่งอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

วาวัยอันว่าความเว้านี่หวานอ่อนแวนดีคันหากว่าจากผมเรากลายเป็นหายยาได้กระสันด้วยดอมน้ำบอนขึ้นต่อหวังเพิงน้ำห่วยนามันสีตาดอกคำทางคือว่าของคุณคำไผ่ทำเป็นประโยชน์เท่าแก่เด็กนมน้อยทำใดกะหงเฮืองเห็นว่าเขาผู้น้อยอย่าเป่าคมหัวหยิกหลอนเธอเป็นพิกขี้หนูสิแสบส้วงทั้งหอน

จ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก่าแหละเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลูกตั้งแต่เต่าจะมาประกอบภารกิจเบียดงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคืดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกร้อยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจสันละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มจำใสกันตัวโปรตีนอันว่าความเว้านี่หวานอ่อนแว่นดีท่านหากว่าจ๋าผมเรากลายเป็นหายอย่าได้กระสันด้วยดอมน้ำบอลคือต่อเด้ออย่าเพิ่งหวังเพิ่งนำห่วยหน้ามันสีซาดอกคำทั้งเพื่อว่าข้องคุ้นคำไปตั้มเป็นประโยชน์เต่าแกเด็กนมหน่อยตั้มได้กับหงเฮื่องเห็นว่าเขาปูหน่อยอย่าเฝ้าความหัวยิกร้องเถื่อเป็นปิกินูสีแสบส่วงตั้งห่อนแต่น้อยนี่ล่ะบอลลับบอลลันเป็นทักเป็นเตือนเป็นให้สติพวกเข้าไว้เนาะเมื่อนี้กะวันศีลวันพระเนาะญาติย่อมตรงกับมือวันอาทิตย์ได้เมื่อนี้เนาะแฮม8คำเดือน10เมื่อนี้เนาะวันอาทิตย์ที่4ได้เนาะเมื่อนี้วันที่4ตุลาคม2569เนาะแฮม8คำเดือน10แต่สลับเบิ่งที่ละวันศีลวันพระมาฮอดมาถึงชีวิตของพวกเข้าก็ยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีนี่ล่ะเฮ็ดทำเอาคุณงามความดีอันใดมันดีมันงามพากันเฮ็ดพากันทำพากันสั่งกันแปลงเอาคือจังกับที่ตันเจ้าคุณบอกเป็นประจำสม่ำเสมอจังสันละเนาะเอาทักทายกันกับมาได้เด้อคุณเหมียวป้อนจิบคุณโนเลียมก่อนคำคุณนวป้อนเสียงปลอกคุณตังน้องวีไลตีตีเนาะคุณป้นป้นคุณอนุซาหนุยจันทึกเนาะคุณคมเป็ดจันตะคะเป็นกันยังเข้ามาทักทายสาวเมืองต่างตรงป้าป้าคุณวไลก่อนคุณเป็นสีคุณไปบุญคุณสำลีจันดาววงคุณราตรีสีสุดท่าคุณสมานกันหาลาคุณไปบุญสิงจันเนาะคุณคำฟันปูกระทำเนาะคุณชวีวันจันตสอคุณเพียงลอยล่มคุณปียลัดเนาะเอาเข้ามาทักทายกันบรรยากาศสบายสบายชีวิตของเอาโอ้จังแมนสบายสบายหยาดย่อมสุปุโซก้อนนี่มันก็ค่อนๆไปทั้งสิหนาวเลยเด้มันมีลมว้อยๆมากอ่ะนะออกต้นหยาดย่อมสมบูรณ์สควอนเนาะเบิ่งแล้วคือสิบ่มีฝนมาอีกแล้วเนาะอาจสิมีมากอ่ะเล็กๆหน่อยๆเพราะว่าเบิ่งแล้วเนี่ยมันสิค่อนๆไปตั้งสิหนาวเลยเด้บัดนี้เนาะใกล้สิออกพรรษาแล้วก็นี่แหละลมพัดว้อยๆจังซั่นล่ะเนาะบรรยากาศของชีวิตก็ยังเป็นไปด้วยดีการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของก็ให้มันเป็นไปด้วยดีจังสันละแนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำคือจังกับที่บอกกันละพัฒนาชีวิตจิตใจของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเนาะคนเฮานี่ถ้าหูจักในการพัฒนาเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตแล้วมันก็ดีคือจังกับที่บอกกันละบ่ว่าสิเป็นการพัฒนากายบ่ว่าสิเป็นการพัฒนาศีลบ่ว่าสิเป็นการพัฒนาจิตบ่ว่าสิเป็นการพัฒนาปัญญาแล้วแม่นบ่ล่ะอันนี้ล่ะคือสิ่งที่สำคัญพัฒนาภาวนานี่ล่ะท่านศีลภาวนาโตภาวนาก็คือโตพัฒนาอ่ะล่ะเนาะยังพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24เนี่ยเพิ่นก็เว้าบอกว่าภาวนาว่าทั้งอาวุโสภิกขุวัฏมาโนภาวิตะกาย่อมหิภาวิตะสีโลภาวิตะจิตโตภาวิตะปัญโญ

เป็นว่าเนี่ยเนี่ยเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันก็มีการพัฒนาบอกว่าภิกษุเมื่อกล่าวอวดภาวนาหรือพัฒนาแต่ย่อมกล่าวบอกว่าเฮาได้พัฒนากายเฮาได้พัฒนาศีลเฮาได้พัฒนาจิตเฮาได้พัฒนาปัญญาจังซั่นล่ะเนาะแม้แต่คําว่าภาวนาพัฒนาเนี่ยก็หมายถึงการพัฒนาชีวิตให้มันมีความเจริญงอกงามเนี่ยล่ะหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นสอนว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยพัฒนาให้มีความเจริญงอกงามได้และมนุษย์เท่านี่แกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงแกงสละมันต้องมีการพัฒนาแม่นบ่ล่ะพัฒนานี่มันก็ต้องเริ่มที่พัฒนาจากจิตจากใจเด้คนเท่านี่เนาะการพัฒนาชีวิตของคนเท่านี่ผู้บาอาจารย์นักปราชญ์เพิ่นนำคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้สั่งได้สอนไว้บอกว่ามันสิต้องพัฒนาให้มันครบบอกว่าสิเป็นกายก็คือการพัฒนาทั้งกายนี่เนาะกายภาวนาศีลก็คือนี่ละการพัฒนาศีลจิตภาวนาพัฒนาทั้งจิตแม่นบ่ล่ะปัญญาภาวนาก็คือการพัฒนาทั้งปัญญาแต่สัตว์ละมนุษย์ที่พัฒนาเจ้าของก็สิเป็นผู้เจริญโดยเฉพาะมันก็ต้องพัฒนาให้มันมีสิ่งที่ครบถ้วนในกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะยังจังซี่แหละเฮาพัฒนากายแม่นบ่ล่ะร่างกายของเฮาเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้มแข็งแข็งแห้งแม่นบ่ล่ะการพัฒนากายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายหมายถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแห้งสมบูรณ์เนี่ยเนาะมีบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังหมายถึงผู้แล้วการพัฒนาทักษะทางกายเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเนี่ยมันสามารถใช้อุปกรณ์อีหยังต่างๆในการทํามาหาเลี้ยงชีพจังซั่นล่ะเนาะมีอาชีพมีหน้าที่การงานอีหยังร่างกายของเฮามันก็สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆทํามาหาเลี้ยงชีพได้นี่ล่ะยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารระบบโทรศัพท์มือถือเนาะบ่ว่าสิเป็นอินเทอร์เน็ตบ่ว่าสิเป็นอีหยังที่มันมีอยู่ในโลกของเฮาซุมื้อนี่โอ้ยจังแม่นมันหลายแก่สลักญาติโยมซุปโตก่อนเนาะนี่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮามีการพัฒนาเฮามีทักษะมันจะสิเฮ็ดให้เฮานี่มีความเก่งพร้อมที่สิปฏิบัติเรียกงานต่างๆได้อย่างดีแม่นบ่ล่ะอันนี้แกมันเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามนุษย์เฮานี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้โชคดีที่เฮาเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้จังแม่นมันดีมันดีกว่าพวกสัตว์เดรัจฉานพวกสัตว์เดรัจฉานนี่มันพัฒนาบ่ได้คือเฮาเด้มนุษย์เฮาคนเฮานี่โอ้ยมันพัฒนาได้เบิ่งติล่ะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอีหยังต่างๆที่มันเป็นไปในโลกแม่นบ่ล่ะพอเฮาหยิบเข้าจับเข้าเอามาบายแล้วเนี่ยมันสามารถที่สิเฮ็ดได้ทําได้จังซั่นล่ะบ่ว่าสิเป็นเด็กเล็กๆหน่อยบ่ว่าสิเป็นผู้เฒ่าผู้แก่บ่ว่าสิเป็นผู้นมผู้สาวจังซั่นน่ะมันสามารถพัฒนาได้นี่ล่ะมนุษย์เฒ่าเป็นสัตว์ประเสริฐญาติโยมเอ้ยเนาะพัฒนาได้มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาก็สิเป็นผู้เจริญถ้าเฮามีการพัฒนามันก็ย่อมเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมมันเข้าลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้นั่นล่ะว่าท่านโตเศษโตมนุษย์เศษสูแม่นบ่ล่ะผู้ฝึกฝนดีแล้วประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์นี่ล่ะผู้ที่พัฒนาตนให้เจริญบ่ได้มันก็บ่มีอีหยังก้าวไปได้เด้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่มีครูบาอาจารย์นักปราชญ์เพิ่นเว้าไว้เนาะเพิ่นเว้าแบบเตือนสติพวกเฮานั่นล่ะเพิ่นอยากให้เฮามีกำลังใจเพิ่นนำเฮาไปเปรียบไปเทียบกับลิงค์ข้างปอดน่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะนะขนาดสัตว์เดรัจฉานเห็นบ่ล่ะบ่ว่าสิเป็นเห็นบ่สุนัขเนี่ยเขาก็สามารถเอามาพัฒนาได้ว่าซั่นไปขนาดมันเป็นสุนัขเนี่ยนะเขามาพัฒนาให้ฝึกให้มันเป็นจังซั่นแม้แต่สร้างแม้แต่ม้าจังซั่นน่ะเขาก็สามารถเอามาพัฒนาได้จังซั่นน่ะอย่างที่เพิ่นเว้าเนาะอันลิงข้างกลางป่าจับมาหัดสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเกิดเป็นคนฝึกฝนจนตัวตายถ้าเอาดีไม่ได้ก็อายลิงอายข้างมันเปิ้นว่าโอ้ยจังแผ่นเปิ้นเว้าให้กำลังใจนี่ล่ะ

เท่าเนี่ยมันสามารถพัฒนาได้อยู่โดยตลอดจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะคือเรื่องของการพัฒนายิ่งโลกเฮามันเป็นโลกที่ก้าวล้ำล้ำยุคล้ำสมัยไปตัวใดเนี่ยมันสมองสติปัญญาของเฮาเนี่ยมันก็บ่หยุดบ่นิ่งแม่นบ่ล่ะเฮาต้องหูจักในการพัฒนากระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาอยู่ตลอดแต่สลัดโดยเฉพาะในเรื่องร่างกายแต่สลัดเนาะร่างกายของเฮานี่โอ้เบิ่งแย่งดูแลมันคือกันเด้บ่เบิ่งแย่งบ่ดูแลมันก็บ่ได้แม่นบ่ล่ะต่อมาบัดนี้ในเรื่องของการพัฒนาศีลเจตสิกล่ะจะหมายถึงการพัฒนาเจ้าของให้เคารพเสื่อตั้งปฏิบัติตามหลักศีลธรรมกฎหมายวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมเจตสิกล่ะเนาะอันไหนที่มันเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมของสังคมเจตสิกล่ะเฮาก็อย่าไปล่วงล้ำก้ำเกินเจตสิกล่ะเนาะหูจักในการพัฒนาตนให้เป็นคนดีตามกติกาของสังคมนี่ล่ะโลกยิ่งมันจะเลิศเท่าก็ต้องหูจักในการนี่ล่ะเข้ารบเสื้อฟังแม่นบ่ล่ะคนเฮามันก็เป็นจังซั่นล่ะญาติโยมเนาะเขาเอิ้นว่าศีลเนี่ยมันเป็นความดีนี่ล่ะการพัฒนากายเนี่ยบางเทื่อมันก็เป็นความเก่งแม่นบ่ล่ะพัฒนาทางด้านศีลเฮาก็เอานี่ล่ะมีความดีนี่ล่ะคนเฮานี่เก่งอย่างเดียวถ้าบ่มีความดีมันก็ไปบ่รอดคือกันเด้เนาะต้องเก่งต้องดีจังซั่นล่ะจึงว่าการพัฒนาสมรรถนะร่างกายให้เป็นคนดีอย่างคนเก่งอย่างเดียวนี่มันบ่พอมันสิต้องมีความดีจังซั่นล่ะเนาะพัฒนาศีลก็คือให้เฮานี่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมนี่ล่ะเพื่อให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจังซั่นล่ะอยู่กับโลกเขาได้จังซั่นล่ะเนาะอยู่กับโลกเขาได้นี่ล่ะก็คือให้มีศีลนี่ล่ะมีกฎหมายจังได้ก็เฮาก็เฮ็ดปฏิบัติไปตามกฎหมายของโลกของสังคมแม่นบ่ล่ะวัฒนธรรมประเพณีแต่ละหม่องแต่ละบ่อนมันจะแตกต่างกันดิเฮาก็ต้องศึกษาเรียนรู้ปรับกระตนกระโตของเจ้าของให้มันได้ว่าซั่นไปต่อมาในเรื่องจิตใจโอ้อันนี้สําคัญเรื่องของจิตของใจนี่สําคัญแต่แท้หมายถึงว่าเฮาเนี่ยต้องพัฒนาคุณธรรมภายในจิตใจให้จิตใจของเฮาเนี่ยมันมีทั้งสุขภาพจะมีแม่นบ่ล่ะคุณภาพจะมีให้มันมีทั้งสมรรถภาพจะมีจังซั่นล่ะเนี่ยเรื่องของจิตของใจเฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทิมบ่ได้ก็คือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นตั้งเพิ่นสอนไว้นี่เนาะคนเฮานี่ปลูกฝังหลักนี่ล่ะบ่ว่าสิเป็นความพอใจความปากเปี้ยนปัญญาญาณความมีจิตใจฟักไฟความใส่ปัญญาในการสอบสวนอีหยังต่างๆเนี่ยมันสิเฮ็ดให้สมรรถภาพของจิตของใจเฮาเนี่ยมันดีขึ้นแม่นบ่ล่ะมีนี่ล่ะพรหมวิหารธรรมมีเมตตาความมักกรุณาความเลื่อนตนสงสารมุทิตาความยินดีพร้อยยินดีอุเบกขาความว่างเฉยเจ๋งๆล่ะเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยมันก็คือการเอาคุณธรรมนั่นล่ะมาใส่จิตมาใส่ใจมันสิซอยสร้างคุณภาพให้กับจิตแล้วก็นี่ล่ะให้เฮาหูจักในการมีความคิดที่มันเป็นความคิดที่ดีแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยดูแลจิตรักษาจิตของเฮาให้มันดีจังซั่นล่ะเนาะแล้วก็เพิ่มพูนเกี่ยวกับเรื่องของปัญญานี่ล่ะพัฒนาความรู้รอบพัฒนาความรู้ลึกนี่ล่ะปัญญาให้เฮามีปัญญาความรู้รอบก็มีความรู้ที่มันเป็นความรู้ลึกก็มีรู้รอบก็หมายถึงรู้เชื่อมโยงเป็นระบบเต็มตนหลักหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเป็นปิไตหลักปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปปังนามรูปปปัจจยาเห็นบ่ล่ะโอ้จักเหตุโอ้จักผลยังอยู่โอ้ไว้อีหยังเป็นเหตุให้เกิดอีหยังความโอ้รอบเนี่ยมันปล่อยให้สามารถแก้ปัญหาได้ถึงจุดเห็นบ่ล่ะมันเข้าลักษณะที่ว่านี่ล่ะเท่าโอ้เท่าท่านสถานการณ์นี่ล่ะโอ้เท่าก็เอาไว้ป้องกันโอ้ท่านก็เอาไว้แก้ไขเจตสละเนาะนี่ล่ะปัญญาความรู้รอบปัญญาความรู้รู้รอบอย่างเดียวบ่พอโอ้เลิกน้ำแต่ก็คือนี่ล่ะแนมไปให้มันเห็น

ถึงภายในจนกระทั่งเห็นธาตุแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่อย่างมันเป็นทุกมันเป็นอนัตตามันบ่มีแก่นสารมันคงถาวรเบิ่งตามหลักของกฎไตรลักษณ์เพิ่นนั่นล่ะอนัตตลักษณะเพิ่นบอกว่ามันบ่แม่นโตบ่แม่นตนแม่นบ่ล่ะทุกขตาทุกขตาอนิจจตาความบ่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกอนัตตาความบ่แม่นโตบ่แม่นตนเห็นบ่ล่ะบางเทื่อเฮาก็ต้องรู้จักในการเอาหลักอันนี้มาใส่ในชีวิตนี่ล่ะสามัญลักษณะนี่เนาะกฎของไตรลักษณ์นี่แต่แม่นเฮาฮู้เท่าฮู้ท่านมันนี่มันสิเฮ็ดให้เฮารู้จักในการปล่อยวางเฮ็ดให้เฮาเนี่ยบ่ยึดมั่นถือมันพอเฮาบ่ยึดมั่นถือมันเฮารู้จักในการปล่อยวางมันอาจสิเฮ็ดให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในตัวตนจิตใจของเฮาลดหน่อยลงแต่สละแต่เพราะว่าเฮาเข้าใจหลักของความเป็นสัจธรรมเด้แม่นบ่ล่ะเข้าใจหลักของความเป็นสัจธรรมนี่ล่ะความสุขความทุกข์มันมีอยู่คู่กับโลกแก่นสละเนาะอย่างที่บอกว่าสุขทุกข์นี่ของกลางมันเที่ยมโลกบ่มีไผหลีกม่อมลงหันคู่สุคนถ้าผู้ใดรู้จักในการพัฒนาปัญญามีความรู้รอบมีความโหลบโหเท่าโหท่านมันก็อยู่ได้สบายแก่นสละเนาะเข้าใจความเป็นจริงว่าโอ้ยเนี่ยที่เฮาทุกข์มันเป็นย้อนที่หยังโอ้ทุกข์นี่มันมีเพราะเฮาไปยึดไว้ตัวนี่เฮานี่ล่ะมันมียืดเหง้าออกไปนี่ก็เพราะความอยากอยากจึงยากยิ่งอยากก็ยิ่งยากหยุดอยากยากมันก็หยุดเห็นบ่ล่ะทุกข์น้อยเพราะเฮารู้จักในการหยุดแม่นบ่ล่ะแต่เฮารู้จักในการปล่อยมันก็ลดออกไปเด้ความทุกข์นี่ล่ะเนี่ยโตปัญญาเนี่ยมันสิซอยให้ชีวิตของเฮานี่เป็นอิสระมันสิซอยให้เฮานี่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเด้ล่ะจึงว่ามนุษย์เนาะที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาชีวิตจนกระทั่งมันมีความเจริญเนี่ยล่ะพัฒนาไปเรื่อยๆด้านกายเฮาแบบเอาบ่ยิ้มแม่นบ่ล่ะเบิ่งด้านศีลกฎระเบียบของสังคมด้านจิตด้านใจด้านปัญญาเฮานี่ล่ะถ้าแม่นว่ามันขาดด้านใดด้านหนึ่งจังซั่นน่ะชีวิตมันบ่สมบูรณ์เด้คนบางคนมีการพัฒนาทักษะทางกายดีเอิ้นว่าเป็นคนเก่งถ้าแม่นว่าเขาขาดการพัฒนาทางด้านศีลเขาก็เป็นคนเก่งแต่ว่าบ่ดีความเก่งอย่างเดียวมันยังบ่พอมันต้องมีศีลมันจึงสิเป็นคนดีเห็นบ่ล่ะญาติโยมจึงบอกว่าอีหยังก่อนในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเพิ่นบอกว่าเก่งดีมีสุขเพิ่นว่าเนาะเก่งดีมีสุขเนี่ยเห็นบ่ล่ะเก่งดีมันจึงมีความสุขเพิ่นว่าจังซั่นเด้มันต้องมีองค์ประกอบที่มีความครบถ้วนอย่างที่ไล่ที่สุดให้เฮามีศีลมีธรรมนี่ล่ะกายมีศีลใจมีธรรมแม่นบ่ล่ะกายมีศีลใจมีธรรมกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีทั้งความล้ำเลิศเห็นบ่ล่ะคนเฮาเนี่ยมันตั้งมีความเก่งมันตั้งมีความดีมันจึงสิมีความสุขแม่นบ่ล่ะจึงว่าเฮาต้องรู้จักในการพัฒนานี่ล่ะทางด้านกายทางด้านศีลทางด้านจิตใจทางด้านปัญญานี่ล่ะแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยเฮารู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาให้รู้จักในการนี่ล่ะประคับประคองนี่ล่ะบุคคลแต่ละผู้แต่ละคนมนุษย์เฮามันโชคดีล่ะเฮาได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนาะเฮาสามารถพัฒนาได้ท่านโตเสถโสมนุษย์เสสุนี่ล่ะเนาะถ้าเฮามีความพัฒนาครบถ้วนเนี่ยโอ้ยอยู่ในโลกนี่มันจะมีความสุขนี่ล่ะละจากโลกนี่ไปมันจะบันเทิงเบิกบานแก่สัตว์ล่ะเนาะนี่ล่ะในวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนในการดำเนินกระตนกระโตรักษาชีวิตแต่ละผู้แต่ละคนก็โอ้แตกต่างกันไปหนาร่มสุผู้สุคนเนาะแล้วแต่ว่าผู้ใดเกิดมาแล้วพบพ่อจังไดแม่นบ่ล่ะที่จริงเนี่ยการที่เฮาหูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเฮาให้มันเป็นไปได้ด้วยดีนี่โอ้จังแม่นมันดีเด้ชีวิตของคนเฮานี่ล่ะจึงบอกว่ามันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความทุกข์มันมีทั้งความจนมันมีทั้ง

ล่ำรวยแม่นบ่ล่ะสุขทุกข์ล่ำรวยอับจนมันมีทั้งเบิดเด็กคนเฮาเนาะแต่ละปู่แต่ละคนที่เกิดมาเฮาประสบพบพ่อนี่แหละจึงว่าถ้าแม่นว่าเฮามีปัญญาโอ้เท่าโอ้ท่านมั่นโอ้ยจังแม่นมันดีงามเด้แม้ว่าสิทุกข์สิยากสิลำบากสิจนแต่ว่าเฮาก็ฮู้จักในการบริหารรักษากระตนกระโตของเจ้าของจังซั่นล่ะบางเทื่อความจนเนี่ยญาติโยมเนาะเฮาก็ถือว่าเอามันเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์แม่นบ่ล่ะบางเทื่อเฮาก็คิดจังซั่นเด้บ่ว่าสิเป็นจนทรัพย์บ่ว่าสิเป็นจนกำลังบ่ว่าสิเป็นจนพวกป้องบางเทื่อก็จนความคิดก็มีคือกันจนปัญญาพุ่นล่ะมันมีถึงจนคิดจนใจก็มีแต่บางคนเนาะจนเพราะจนแท้ๆมันจนไปหมดเลยเนาะจนกำลังจนทรัพย์อย่างนั้นก็มีเนาะจนพวกป้องเนี่ยจนความคิดก็มีเลยจนปัญญาจนจิตจนใจโอ้ยจังแม่นมันชักจนอีหยังกระเดียกกระดอกแม่นบ่ล่ะญาติโยมเนาะบางเทื่อนี่ไอ้เจ้าความจนนี่เนาะแม้เพียงอย่างเดียวเมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ใดมันก็เย็ดไอ้ผู้นั้นประสบกับความลำบากความทุกข์เข็นความท้อถอยความมืดมนรวมไปถึงความลำบากลำเค็ญความผิดหวังความสูญเสียโอกาสยังที่พวกเอ้าได้ประสบพบป้อเนี่ยจึงว่าความทุกข์ความยากความลำบากความจนเนี่ยเฮาก็ถือว่ามันเป็นไพ่ให้แห้งอย่างนึงแม่นบ่ล่ะอันที่จริงเนี่ยให้คิดจังซี่เด้อไอ้เจ้าความจนเนี่ยมันมีอยู่ในโตของคนสุปู่สุคนแต่ทุกคนก็มีความจนบ่คือกันและก็จนบ่ท้อกันลังปู่ลังคนจนปรับแต่ว่าบ่จนปัญญาเด้ก็คือตลาดทุกอย่างคุยโตโอ้อวดได้ทุกอย่างแต่ก็ยากจนทั้งที่มีปัญญาแต่ก็จนเพราะตลาดอย่างอื่นแต่ว่าจนความคิดที่สี่เฮ็ดสี่ทำให้มันเกิดทรัพย์บ้างเพราะจนกำลังเฮ็ดบ่ได้หรือว่าทำบ่ไหวบ้างลังผู้ลังคนจนปัญญาแต่ว่าบ่จนทรัพย์เนี่ยบางเทื่อก็สู้ลุยสู้ลายบ่เห็นคุณค่าของทรัพย์หาทรัพย์บ่เป็นที่มีอยู่ก็เป็นมรดกจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่ดนบ่นานทรัพย์สมบัติมันก็วิบัติบ่สิ้นไปโดยบ่เป็นประโยชน์ย้อนที่หยังก็ย้อนนี่แล้วจนปัญญาบริหารจัดการทรัพย์บ่เป็นเห็นบ่ล่ะลังผู้ลังคนก็เป็นจังได๋ล่ะจนทั้งทรัพย์จนทั้งปัญญาชีวิตถ้าเป็นจังซั่นมันก็เบิดท่าเด้หั่นน่ะบ่เป็นโลภเป็นไผ่อีหยังได้แต่ว่าลังผู้ลังคนบ่จนทั้ง2อย่างทรัพย์ก็เลิศปัญญาก็เยี่ยมถ้าผู้ใดมีจังซี่นี่ก็นับว่าประเสริฐสุขสบายไปทั้งชาติแหละแม่นบ่แต่ว่าแม้สิสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และปัญญาจังซั่นถ้าแม่นว่าจนสัตว์ภาพบ่เสื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบ่สร้างสรรค์ประโยชน์บ่สร้างสรรค์ความดีอันสิมีผลติดตามตนไปในศาสนาสิ่งที่มีอยู่มันก็ให้ผลเฉพาะในศาสนี้ศาสเดียวเบิดล่มไปแล้วปัญญามันก็เบิดแม่นบ่ล่ะทรัพย์มันก็เปลี่ยนมือมันบ่มีอีหยังติดตามไปได้เลยเด้หั่นน่ะเมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็สิยากจนและก็ไร้ปัญญาเพราะว่าทรัพย์กับปัญญาที่มีในศาสก่อนบ่อาจสิติดตามมาให้ผลในศาสนี้ได้เพราะว่าจนปัดผ้าเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะเพิ่นจึงให้เฮ็ดบุญให้ทําบุญก็ย้อนจังซี่ล่ะแนวอื่นมันบ่มีอีหยังติดตามเด้มีแต่บุญกับบาปเพิ่นว่าเนาะที่มันติดตามเฮานี่ล่ะจึงว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าไว้เนาะเตือนสติพวกเฮานี่เด้บุญบาปนี่เป็นครูคือเงาก็ไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันเฮาพามันเล่นพามันเต้นแล่นพามันแอแอนปอดเงานั่นใจแอนนําเพิ่นว่าขั้นเฮานั่งยองย่อเงาก็นั่งลงน้ำขั้นเขาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยขั้นเฮาตนลงไหวพวกเขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด้านเขาเงาก็ตามเลาะเลี้ยวเพราะเกี่ยวพันตะนั่งซะแล้วบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแต่ทั้งสองบุญบาปมันจะติดต่อก้นน้ำต้นผู้ทำเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะจึงบอกว่าโอ้ชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนเนาะที่เกิดมาเนี่ยการย้อนบุญกุศลเนี่ยล่ะเฮาได้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนนี่โชคดีแล้วเด้อญาติจอมให้ภูมิใจกับเจ้าของมันสิจนมันสิทุกข์จังไดแต่ว่าเฮาได้ชีวิตเฮามาแล้วค่อยสร้างค่อยแปลงเอานี่ล่ะสร้างสรรค์เนี่ยหาสติหาปัญญามาประคับประคองเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะถ้าสิว่าแล้วนี่ไอ้เจ้าความจนนี่ก็บ่แม่นภาวะที่น่ารังเกียจเด้บ่แม่นภาวะที่น่าดูถูกเหยียดหยามผู้มีสมองผู้มีปัญญาผู้มีจิตกล้าแข็งชนะใจตนเอง

ะสามารถเอาชนะความจนได้ดิสามารถใส่ความจนเป็นบทเรียนชีวิตได้ด้วยการใส่ปัญญาใส่สมองและกับสองมือมุมานะปัญญาย่ำปั้นปลาอุปสรรคเหตุเบียดเหตุงานสุจริตเก็บหอมล้อมริบไร่ได้สะสมไว้เรื่อยๆกินใส่ยังประหยัดเนี่ยมอสุลุยสุไลท้ายที่สุดกับพ้นจากความยากความจนพ้นจากความยากความลำบากแบบเก่าๆมาเสวยสุขเสวยสมบัติยังภาคภูมิใจแต่สลักเจียงว่าเห็นบ่อนลังโปลังก้นเขาหูจักในการเหตุเบียดเหตุงานเจียงสลักเนาะย่ำได้ควรได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานย่ำได้ควรได้พักผ่อนย่ำได้ควรได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่จังไหนเนี่ยเขาก็เฮ็ดไปตามภาระหน้าที่ที่เจ้าของได้มีบ่ขี้ข้านแต่ไม่ขี้เกียจไม่ขี้ข้านเนี่ยในการที่สิเฮ็ดสิทําจังซั่นล่ะเนาะทํามาหากินไปหาอยู่หากินไปเห็นบ่ล่ะมีความสุขคือกันเด้ความสุขเนี่ยมันบ่แม่นเกิดจากความเหล่าความรวยเด้บางผู้บางคนร่ำรวยแต่ว่าบ่มีความสุขก็มีญาติโยมเนาะถึงบางผู้บางคนถึงบ่ร่ำบ่รวยแต่ว่าหูจักในการทํามาหากินนี่ล่ะมันก็มีความสุขในชีวิตครอบครัวเห็นบ่ล่ะทํามาหากินไปจังซั่นล่ะเนาะหักกันแป้งกันประพฤติดีปฏิบัติดีมีคุณศีลคุณธรรมอยู่กับกระตนกระโตจังซั่นน่ะมันก็มีความสุขได้จึงว่านี่ล่ะเรื่องของสติปัญญาเรื่องของมันสมองเรื่องของการที่เฮาเอาชนะใจตนเองได้เนี่ยมันก็สามารถเอาชนะความทุกข์ความยากความลำบากความจนได้เด้บางเทื่อนี่คนเฮานี่สามารถใส่ความจนนี่เป็นบทเรียนชีวิตได้ด้วยการใส่ปัญญาใส่สมองและก็สองมือมุมานะปัญญาย่ำฟันฝ่าอุปสรรคแม่นบ่ทำงานสุจริตเก็บหอมล้อมริบไล่ได้สะสมไว้เรื่อยๆกินไปยังประหยัดบ่สู้ลุยสู้ไล่เห็นบ่ล่ะบ่ไปกดไปโกงบ่ไปช่อชนในสิ่งของของผู้อื่นผู้ใดมากแม่นบ่ล่ะบางเทื่อเห็นบ่ล่ะมีเงินมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินเป็นพันล้านเห็นบ่ล่ะถ้าไปต้มไปตุนไปหลอกไปล่วงเขามาไปเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไปเป็นสแกมเมอร์อีหยังต่างๆจังซั่นล่ะเขาจับได้ไล่ท่านเห็นบ่ล่ะมีการเขาเอากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินจังสันจังสี่มาถึงสี่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็อยู่บ่เป็นสุขแม่นบ่ล่ะสู่เฮาเอามีเงินหาเงินสิบเงินเก้าเงินร้อยเงินพันเฮาหูจักในการหามาด้วยความสุจริตจังสันล่ะเนาะเฮากับมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เฮามีเด้หั่นน่ะมันก็มีความสุขได้กินอิ่มนอนอุ่นเห็นบ่ล่ะกินอิ่มนอนอุ่นมีครอบครัวที่เป็นสุขแม่นบ่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์โซฟันนี่ล่ะมันอยู่ที่สำคัญหม่องที่เนี่ยการเอาชนะความจนก็คือบางเทื่อมันก็ต้องใจถึงใจที่อยู่ในระดับใจถึงก็คือใจที่กล้าเฮ็ดกล้าทำซ้ำจริงยังตั้งใจบ่ล็อกและบ่โอนเอ็นเห็นบ่ล่ะตัดเงื่อนไขแล้วก็ก่อกังวลได้เด็ดขาดเสียสละทำจริงที่เกิดไว้อย่างเต็มที่ลักษณะจังสี่เนี่ยเขาเอิดว่าใจถึงแม่นบ่ล่ะคนใจถึงตอนนั้นเด้มันจึงสิชนะความจนได้อย่างเด็ดขาดถ้าบ่จังซั่นแล้วมันก็สิล้วนเล่แม่นบ่ล่ะหายจนแล้วลืมตกก็สิกลับมาจนอีกใจถึงแล้วล้วนเล่ก็สิกลับมาทุกข์มาลำบากมายากมาจนอีกเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้คนจนส่วนใหญ่นี่ใจบ่ถึงบางเรื่องก็มีความตระหนี่เสียดายคิดแต่เพียงว่าตัวเองยังจนยังบ่มีที่สิเสียสละคอยเหลือผู้อื่นบางเทื่อคิดโอ้ยให้รวยซะก่อนจึงสิค่อยเฮ็ดค่อยทําหรือว่าเอ้าเนี่ยคนมีเงินคนล่ําคนรวยเขาก็เฮ็ดไปสิคิดแต่เพียงว่าการทําบุญการคอยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องของคนล่ําคนรวยมันบ่แม่นเรื่องของคนจนบางเทื่อไปคิดบอกว่าคนจนนี่มีหน้าที่รับบ่แม่นมีหน้าที่ให้อีหยังทํานองนี้บางเทื่อใจมันก็บ่ถึงได้หั่นน่ะเมื่อใจบ่ถึงก็บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําเมื่อบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทํามันก็บ่มีอานิสงส์เมื่อบ่มีอานิสงส์มันก็สิเฮ็ดให้พ้นจากความยากความจนได้จังได๋ล่ะแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงบอกว่าคนจนที่ใจถึงนี่เห็นว่าตัวเองจนเพราะบ่ได้ให้บ่ได้ซอยเหลือเกื้อกูลบ่ได้สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตจึงบ่มีผลบ่มีอานิสงส์ทรงสนองมาฮอดปัจจุบันเมื่อเกิดเห็นจังสี่จึงใจถึงย่อมเสียสละบริจาคเกื้อกูลผู้อื่นแม้ว่าสิเล็กหน่อยก็ตามเฮ็ดตามประชาชนก็เฮ็ดกระทำนี่ล่ะพ่อบ่ให้ตัวเองเดือดร้อนหลายแม่นบ่ล่ะเมื่อเฮ็ดไป

ซ้ำไปเรื่อยเขาบ่อยเขาสั่งสมไปหลายขึ้นมันก็เป็นกอดเป็นกรรมเป็นเหนือเป็นหนังมันก็มีอานิสงส์สนองไงได้รับผลพ้นจากความจนไปได้เรื่อยๆและก็สิมีความก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆเฮ็ดบ่ล่ะนั่นล่ะมันก็เกิดมาจากการที่เฮาผู้ทักในการพัฒนาเฮ็ดซั่นล่ะเนาะพัฒนานี่ล่ะพัฒนาพัฒนากายนี่ล่ะพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาได้หั่นนะเฮ็ดเอาดีล่ะทําเอาดีล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําค่อยสั่งสมอบรมไปแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะนี่ล่ะคือดังกับที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้นี่ล่ะคนเฮาถ้าหูชัดในการพัฒนามันก็ต้องพัฒนาให้มันครบด้านแม่นบ่ล่ะพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาภาษายากู้เพิ่นใช้คําว่าภาวนาเด้ภาวนาท่านศีลภาวนานั่นล่ะภาวนาก็คือเฮ็ดให้มันเจริญแม่นบ่ล่ะจะพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนจะพัฒนาคนให้เริ่มที่จิตใจจะพัฒนาอะไรก็ให้เริ่มที่ตัวเราเองซะก่อนเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินมันก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการมันก็จะต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาคนก็ต้องให้เริ่มที่จิตที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองซะก่อนนะเห็นบ่ล่ะมันเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนเจตสละเนาะกายภาวนาก็คือการพัฒนากายศีลภาวนาก็คือการพัฒนาศีลจิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตปัญญาภาวนาก็คือการพัฒนาปัญญานี่ล่ะมนุษย์หรือว่าคนเฮาผู้ดักในการพัฒนาตนก็สิเป็นผู้เจริญแม่นบ่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์โตคนท่านโตเศรษฐโตมนุษย์เปโซผู้ฝึกฝนตนดีแล้วประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์เด้อเปิ้นว่าเห็นบ่ล่ะเฮานี่ยังพัฒนาได้ญาติโยมเนาะเฮาเป็นผู้เป็นคนนี่โอ้ยโชคดีโชคดีจังแม่นมีความดีความงามเนาะได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้เกิดมาพบพ่อพระพุทธศาสนาคือจังกับที่พวกเฮาได้ประสบพบพ่ออยู่นี่โอ้ยจังแม่นมันเป็นความสุขญาติโยมสมโพธิ์โตคนโยทางเฮาสิเฮ็ดสิทําคุณงามความดีเฮ็ดไปทําไปแม่นบ่ล่ะมาฝึกปฏิบัติไปบ่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้แก่ผู้ใดบ่เบียดเบียนผู้ใดนี่ล่ะรักษาศีลรักษาธรรมแม่นบ่ประพฤติอยู่ในคุณศีลคุณธรรมมันก็ดีแล้วเนาะบ่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจบ่ไปยึดผิดกฎบัตรกฎหมายของบ้านเมืองพัฒนาจิตใจของเฮาจิตใจของเฮาให้มันมีทั้งสมรรถภาพให้มันมีทั้งคุณภาพให้มันมีทั้งสุขภาพแม่นบ่เอาหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นตักเพิ่นเตือนพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ประสงค์ของเจ้าเพิ่นนำมาเว้ามาว่ามาสั่งมาสอนเฮาเฮาก็นำมาค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยเฮ็ดค่อยทําไปค่อยสั่งสมอบรมไปเตือนละเล็กเตือนละหน่อยให้ค่อยตักค่อยหยอดสิเห็นตอนแกงปลาให้ค่อยวิทย์ค่อยสาอย่าสู่เฒ่าว่างไว้คั่นว่าเป็นตาหย่ำให้ทํากินเฝ้าฟังอย่าได้เฮ็ดเข้าเมามั่วเมาบ่ดีให้ค่อยคิดค่อยแก้ค่อยแก้ค่อยดึงเฮาเด้อให้ค่อยขุดค่อยขนค่อยค้นดอกค่อยค้ำให้ค่อยทําค่อยสั่งอย่าว่างใจดอกค่อยแลนให้ค่อยอดค่อยแง่ยังสิได้ดอกตอนค้ำเปลี่ยนบ่ล่ะบ่ล่ะบ่ลั่นเพิ่นเว้าเพิ่นว่าแม่นบ่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์โตคนบางเทื่อก็เฮานี่ล่ะสร้างอุดมการชีวิตขึ้นมานี่ล่ะรักษาจิตตนให้มันดีทําหน้าที่ให้มันถูกต้องนี่ล่ะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาแผ่เมตตาอย่าให้ขาดนั่นแหละและก็ที่สำคัญก็คือว่าเฮานี่อย่าประมาทในชีวิตเด้อออกตนญาติโยมรักษาจิตตนให้มันดีนี่ล่ะแต่ละมือแต่ละมือเนาะรักษาจิตรักษาใจของเจ้าของนี่แหละให้มันดีทําหน้าที่ของเฮาเฮามีหน้าที่จังไหนทําหน้าที่ให้มันถูกต้องเห็นบ่ล่ะมองทุกอย่างเป็นธรรมดานี่ล่ะมองทุกอย่างเป็นธรรมดาแผ่เมตตาอย่าให้ขาดให้มีเมตตาธรรมมาตั้งไปโลกโอปัตตัมปิกาเมตตาเมตตาธรรมคำจุนโลกสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าประมาทอย่าประมาทในชีวิตเนี่ยแหละอย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยต้องหัวจักญาติโยมสมโพธิ์โตคนนี่ล่ะคือดังกับเปิ้นบอกเนาะนี่แหละเฮามีโอกาสในการตื่นตั้งแต่เด็กลูกตั้งแต่เฝ้าแม่นบ่ล่ะตื่นเฝ้าก้าวไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองให้มันดีแม่นบ่ล่ะแม่นความเปิ้นเด้งั่นน่ะนี่ล่ะมันเป็นความสุขอีหลีเด้ญาติโยมสมโพธิ์โตคนเนาะมันอยู่ที่เฮาฮู้จักในการคิดจังซั่นล่ะเนาะฮู้จักในการเฮ็ดฮู้จักในการทํา

เนี่ยละให้งูจักในคันประพฤติปฏิบัติจังสละเนาะแต่คอยเหตุคอยทำไปคอยประพฤติปฏิบัติไปจังสละเนาะจิตใจของเฮาโอ้ยจังแม่นมันดีเด้ถ้าแม่นว่าจิตใจของเฮามันสงบจิตใจของเฮามันเย็นจังสละมันก็มีความสุขแม่นบ่ล่ะคนเกียจข้านงานเบามันก็เป็นงานหนักแม่นบ่ล่ะงานบ่หลายก็เป็นงานท่วงหัวเด้นั่นน่ะแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเฮาเป็นคนมีความขยันแม่นบ่ตื่นเช้ามันสุขกายสบายใจนี่ล่ะเฮาตื่นตั้งแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจังซี่ล่ะจิตมันก็บ่วุ่นวายแม่นบ่ล่ะเพราะว่าเฮามีธรรมะธรรมะมันอยู่กับกระตนธรรมกระโตของเฮาจังซั่นล่ะเนาะโอ้ธรรมะปฏิบัติธรรมะมันก็กินได้มันก็นอนหลับจังซั่นล่ะเนาะคือจังครับที่เฮามีเฮาเป็นอยู่ในขณะนี้ดังนั้นชีวิตให้หูจักในการเหตุการณ์ตั้มจังสี่มันก็สิเป็นไปด้วยดีเนาะโอ้นี่ยังมีพวกเขามาทักทายกันอบอุ่นคือเก่าเนาะเอาทักทายทักทายนี่แหละย่อมปีมาลากับขยันเขามาทักทายคุณปิญญาธิดาเป็นกับเขามาทักทายเนาะคุณประวิตรนักบุญแมวิปังก้องคุณสลาวิทคุณลำไยบุญประเสริฐครูก้อนสวรรค์คุณสันตันจันทวงฤทธิ์คุณใหญ่เอิญเอิญแอนนาเนาะคุณอภิญญาศีดาคุณสมบุญเติบปิริคุณสนกป้อนราชีวงคุณสถิตคุณสัตสาคุณหนูน้องเราคุณทัศนีสมสนุกเนาะเขามาทักทายคุณทัศนีสมสนุกคุณบอลลี่ลุสมบัติเนาะเขามาทักทายคุณมาลีสายกัญญาคุณบุญย่องแสนจันเนาะคุณบันพักสองเล่านนตูมเขามาทักทายคุณบันเย็นสอยค่ำเนาะคุณบันเย็นสอยค่ำนี่มาใหม่ว่าสื่อบอกคุณเนาะคุณบันเย็นสอยค่ำคุณลำไยบุญประเสริฐคุณบุญเพ่งธีระว่องกาสาธุพระอาจารย์นี่คือสิมาจากสปปลาวเนาะขอบใจเด้อคุณบุญเพ่งธีระว่องเนาะคุณสุดาจันหอมคุณต้องดาคุณฟงบินตำคุณสังวันสายเนตรคุณพี่ระยะดำเนินคุณสัญญาผ้าคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องพระวาดภาพเศร้านี่วันพระขออนุญาตนำเสียงเผยแผ่ธรรมะท่านเจ้าคุณขึ้นใต้เครื่องขยายเสียงเอาโลดเอาโลดเอาโลดตามสบายบั่นนนพ่อโอ้ยสาธุเนาะเอาทักใต้พี่น้องบั่นนนพ่อเด้อตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าเด้อมื้อนี้เป็นวันศีลวันพระเด้อท่านสุศาสตร์จันบุญเรื่องพระวาดภาพเปิ้นเปิดไปหอกระจายข่าวกายจะเครื่องขยายเสียงเนาะคุณพยองสายตามมื้อนี้วันศีลวันพระแฮม8คำเดือน10เอาสาธุคุณลาวันเนาะคุณสุเทพจันลาคุณรัศกรนักพระครูวินท้องวัดกกตูมโอ้วันไข่วันเกิดของกระผมเพิ่นว่ามื้อนี้โอ้เอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุวันโนสุขังพลังเด้อท่านพระครูเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยเป็นวันไข่วันเกิดเพิ่นก็เลยเข้ามาทักเนาะวันนี้วันที่4ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดของกระผมเปิดว่าเอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุวันโนสุขังพลังเด้อคุณนิคมไสยานามื้อนี้มาเที่ยวฟังอยู่เขาใหญ่โคราชครับเปิดว่าคุณสิงห์ครับบุญหลอดคุณลาแป้นคุณละอองดาวคุณจันทวีคุณเปรมฤดีโคตรปัดคุณศิริวิมลวัสดุคุณมงคลยศไกรเข้ามาคุณสมพงษ์จันทรุจิตเนาะคุณธนพรคุณวัฒนาคุณรัตนาดำคุณสารวิทย์คุณราตรีศรีสุทธากำลังเตรียมโตออกไปใส่บาตรนะเห็นบ่ล่ะคุณสุรพงษ์มุนธมาศคุณไปตุ้นยืนยังคุณเป็นศรีคุณสำลีคุณราตรีเอาภาคใต้กันเข้ามาแต่แม้นว่าอ่านบ่ตัวบ่ถึงขออภัยเด้อออกต้นญาติย่อมเนาะน้อมย่อมนี่ย่อมบุญแจ้งกับเข้ามาภาคใต้เนาะคุณจุริรัตน์บุญสายันคุณสัตวันนกสาธุครับเปิดว่าเอาตัดใต้กันเข้ามาโอ้จังแม่นดีครอบครัวแผนจีธรรมะนี่ก็ได้เนาะบรรยากาศของเฮากับอบอุ่นนี่ล่ะเนาะบรรยากาศของความที่พวกเฮามีโอกาสในการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมฟังท่านเจ้าคุณเฝ้ามาลกปกเปกไปจังสิล่ะเนาะคุณอุทัยคาขันมาลีคุณต้องมีขันสลัดคุณแม่แดงยายสีดีดวงพันธ์เปิ้นก็เข้ามาทักใต้ตั้งเฟซบุ๊กเนาะคุณราตรีศรีสุทธาเป็นแกเข้ามาคุณกำน้องคงยิ่งเนาะเอาสาธุอนุโมทนาทุกโตทุกก้อนกันแล้วกันเนาะขณะนี้ออกต้นญาติย่อมกำลังติดตามฟังรายการทำไมอยู่เด้ออาตมาภาพเกี่ยวคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมันนั่งเบานั่งจ่าสู่ออกต้นญาติย่อมตั้งมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติต่อออกต้นญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายกับมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นไหนหม่องใดก็บอกมารายการเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นน่ะย่อมเนาะแต่บ่ว่าสิเป็นสวท.อำนาจเจริญ103.25ท่านผอ.นั้น

0: ปัดจิ้มป้าสวท.มุกดาหาร 99.25 ตันปอจัตุดากดปัดสวท.ร้อยเอ็ด 94 ตันปอปมป้อนเตียงถ้ำเนาะสวท.นครพนม 90.25 ตันปอพานุปัดจิมาและกับวันเสาร์วันอาทิตย์แต่สิมีสวท.สุรินทร์เนาะเป็นอย่างไรพี่น้องตั้งสุรินทร์ดินป่าอากาศตั้งสุรินทร์เป็นอย่างไรบ้างเนาะเนาะ97.5 เนาะท่านผอ.จิราพรนิยมปรุงขออนุโมทนาขอบคุณเนาะและก็ยังมี NBG TV อีสานผอ.สุปต้อนนำวงและก็ยังมีคุณสุดใจสุขสายเนาะเพิ่นนำเสียงมาลกปกเป็กโอบภาพอีหยังต่างๆนำไปออกอากาศตั้ง NBG TV อีสานพี่น้องติดตามรับชมรับฟังได้เนาะและก็วิทยุชุมชนหลายคลื่นเด้อต้องขอบคุณเนาะทีมงานของเฮาวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแฟนตั้งพุทธขอบคุณเนาะของเขียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดคลื่นวิทยุทรงปั๊บป้าสาวเมืองต่างทรงปั๊บป้าสุวรรณภูมิลอยเอ็ดคลื่น 87.7 อายะโสต้อนคุณสังคมคนนำอ้อยเนาะย่อมติติยาป้อนใส่ท้องขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอท่านผอ.ธนาคารต้องคุณตั้งอำเภอเขื่อนในและก็ยังมีเสมาปั้นปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ่มเดชามาตระวงเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะเมื่อนี้หลายผู้หลายคนเนาะเตรียมตนเตรียมโทรสิไปผู้ละเขาวัดฟังเทศฟังธรรมไปละเนาะจะเลิ่นพร
1: ร
0: ณ
1: รัชการจ้าค่ะโทรมาจากสาศิลลินด้วยจ้าค่ะ
0: จะเลิ่นพรเป็นยังไงตั้งฝนฝนตกดีบ่ตั้งขวาศิลลิน
1: เจ้าละค่ะเจ้าละค่ะ
0: โอ้ยแล้วได้ยินได้ฟังเสียงชัดเจนดีเนาะทั้งสุรินทร์เนาะ
1: เจ้าเตรียมอังเทศกับเผาจิตไปวัดเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยจังแมนขอบคุณอนุโมทนาเด้อยะคู่มันสิได้อิ่มเนาะวัดหยังมื้อนี้สิไปวัดหยังวัดหยังมื้อนี
1: ้วัดไอ้ปันถนนนางแก้วค่ะ
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาเด้อคุณย่อมเด้อสาธุนะเพิ่นติดตามรับฟังเนาะเพิ่นโตมารายงานกำลังเตรียมตนเตรียมโตนำภัตตาหารไปวัดบ้าอาลาบโอ้ยจังแม่นดีเด้นี่ล่ะพวกเฮาบ่จิ้มหีดคล้องวัฒนธรรมประเพณีเพิ่นรายงานเข้ามาเนาะคุณราตรีศรีสุทธาคุณเกษมสรรแสงสิงแก้วคุณน้องก้านสุวรรณไทยสาวเมืองต่างทรงพับผ้าเนาะคุณปิยธิดาเพิ่นก็เข้ามาทักทายเนาะเอาอนุโมทนาเจริญพร
2: ข้าวนักตะการข้าวพระเจ้าคุณตา
0: เป็นอย่างไรเตรียมตนเตรียมโต
2: เตรียมโตไปวัดช้า
0: โอ้ยสาธุสาธุดีใจเนาะสาธุตั้งบ่บ่เป็นหยังช่วงนี้มันก็สิเข้าๆหนาวๆบ้านละเอ้าแหละล่ะเนาะลมพัดว่อยๆเนาะสาธุจากศรีสมเด็จบ้านน้องสะแบงเอาสาธุลอยเอ็ดเพิ่นโตเข้ามาอนุโมทนาสาธุนำขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะย่อมราตรีศรีสุทธาว่าฟังท่านเจ้าคุณแสดงธรรมแล้วจิตใจสว่างสวยดีนี่ล่ะญาติโยมเนาะมีหยังก็โทรมาได้เบอร์โทรศัพท์เวลาออนแอร์เมื่อนี้ผู้ใดสิไปจำศีลรักษาศีลผู้ใดสิไปเข้าวัดในการนำปัตตาหารไปใส่บาตรจะโทรมาบอกมาไล่งานได้เนาะ0831401899นี่เนาะเนี่ยโทรมาเบอร์นี้ได้0831401899เนาะจะเลิ่นพร
1: น้องก้านมัสการกับท่านเจ้าคุณท่านโยมเบิ่งท่านเจ้าคุณอยู่นะที่ไปตามอำเภอตั้งบ้านและทักทายญาติโยมที่ท่านเจ้าคุณ
0: อ
1: ันเรียน
0: เหรอโอ้ยสาธุขอบคุณนะสาธุ
1: เบิ่งอยู่เจ้าค่ะ
0: สาธุสาธุอนุโมทนาเป็นต่อต่อเข้ามาเนาะอนุโมทนาเนาะมาลิศมุกดาหารคุณพิโรจน์สุวรรณพันธ์เป็นกับเข้ามาทักทายอ๋อแล้วย่อมปิยธิดาเป็นบอกว่าย่อมติดตามท่านเดี๋ยวคุณไปเยี่ยมญาติย่อมโอ้สาธุอนุโมทนาเนาะคุณสุบินสุรสิทธิ์เนาะเป็นเข้ามานี่แหละทักทายทั้งเฟซบุ๊กไลน์เนาะเมื่อนี้เฟซบุ๊กไลน์มีสวท.นครพนมสวท.ลอยเอ็ดเนาะสวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญเนาะเอามีหยังกระโทษเข้ามาไล่งานได้เนาะก็มาไล่งานได้สบายๆเนาะเจริญพร
3: อาจารย์ท่านคุณล่วงเด้อเสียงไปวัดแล้ว
0: สาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อ
3: วัดพุ่นขวาวัดพุ่นขวา
0: สาธุสาธุอนุโมทนาดีใจดีใจเด้อนี่ล่ะเปิ้นโตมาเนาะสิไปวัดว่าอาล่ามไปทำบุญแกโอ้ยนี่ล่ะได้บอกกันเจ้าคุณก็มีความสุขใจเนาะคุณแมลิดมุกดาหารคุณพระศรีภากาคุณวิลาวันคำสุวรรณนี่ล่ะเนาะคุณกุลาบทิพย์ซาตีเปิ้นบอกสาธุมื้ออื่นออกจากวัดจึงสิได้ฟังท่านเจ้าคุณเพิ่นว่าเอาสาธุอนุโมทนาเนาะเจริญพร
1: น
0: ะ
1: คะ
0: แปลงได้ทั้งพ้นท้องย่อมสมควร
1: มันสิออกหนาวจังหน่อยแล้วค่ะ
0: บ่เนาะกระสิบแม่นน่ะแล้วเพราะว่ามันสิออกพรรษาแหละ

0: เนาะ
1: อืมอันนี้
0: ยก
1: เป็นใ
0: ส่เขาก็เศร้าโอ้ยระมัดระวังสุขภาพอากาศมันแปรปรวนเนาะสาธุอนุโมทนาเย็นบ่ล่ะเพิ่นโทรมาบางเดือนก็มารายงานทักใต้กันนี่ล่ะครอบครัวแฟนตีตมะเป็นคือจังกับบรรยากาศครอบครัวแต่ละเนาะอันว่าความเว้านี่หวานอ่อนแว่นดีท่านหากว่าจ๋าผมเรากายเป็นให้อย่าได้กระสันด้วยดอมน้ำบอลคือต่อหวังเพิ่งน้ำห่วยนามันสีซ่าดอกคำทางเย็นบ่ล่ะคือว่าข้องคุ้นคำไปทำเป็นประโยชน์เอาแกเด็กนมหน่อยทำได้ก็งงเงื้องเห็นว่าเขาปูหน่อยจะเป่าคมหัวยิกร้อนเตือเป็นพริกตีหนูสีแสบต้วงตั้งห่อนยาได้ติกุ้งว่าหลังง่อเหยียดว่าออกบาดว่าทั้งเจ้าคุณหลังกุ้งว่าปานแต่แล้วเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสั้นละเนาะชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนจะเลิ่นพร
1: เ
0: จ้าสการครับเป็นยังไงพ่อใหญ่สนเจ้าอืม
1: อันเอาบุญสังฆทานเด้อมื้อนี้ครับ
0: บ่อนุโมทนาบุญนำเด้อพ่อใหญ่สนเด้อสาธุพี่น้องบ้านหนองบะเนาะเนี่ยพี่น้องบ้านหนองบะเพิ่นเอาบุญนี่ล่ะเฮ็ดบ่ล่ะวันศีลวันพระพร้อมเด้อมื้อนี้เนาะคุณพิทักษ์ป้องเป็ดกู้อ๋องเกาะแก้วเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายคุณปนมเพิ่นปอผ่านเพิ่นก็กราบสาธุมานำเฮ็ดบ่ล่ะนี่ล่ะบรรยากาศครอบครัวแฟนพี่ตมะเป็นกันเองนี่คือจังกับคนในครอบครัวนั่งเบานั่งตามมาลกปกเป็กสู่กันและกันบ้างอย่างนั้นนะมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีอีกแบบนึงคือกันเนี่ยหันนะเนาะโอ้จังแม่นดีเนาะจะเลิ่นบอนหนึ่งเจ็ดยูไซนี่เจ้ายูไซนี่
1: ย
0: ู
1: หนอง
0: มัน
1: ข้ามอำเภอเลิ่งจ้าย
0: ูอำเภอเลิ่งเนาะเมื่อนี้ลงวัดอยู่บ่
1: ไปยูจ้ากำลังเตรียมยูจ
0: ้ากำลังเตรียมเนาะไปวัดยัง
1: น้องละข้ามจ้าวัดป่าน้องเลิงค
0: ำอ๋อวัดป่าน้องเลิงคำอนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุสาธุสาธุสาธุเนาะจะเลิ่นป้อน
1: การนมัสการจะข้าว
0: เจ้าเป็นยังไงเจ้าสีล่องวัดอยู่บ่มาเนี่ย
1: ก็วัดเก้าเลยจะข้าพวกข้าไปเสมอนั่นละ
0: วัดไหนเนี่ยวัดไหน
1: บ้านบ้านหัวในย่างตะบดย่างใหญ่ได้เจ้าข้าจังหาร
0: จังหารเนาะจังหารเนาะโอ้จังแม่นดีเนาะพี่น้องตั้งจังหารเนาะเอ้าร้อยเฮ็ดได้เนี่ยเจริญพร
1: น้องนวาจัดการจะฆ่าผู้เตรียมสาบจะเตรียมคลางให้เบ้านั้นได้ท่านจะปุ้น
0: เบ้าที่ล่ะ
1: ร่างประจำจะฆ่า
0: สาธุสาธุเอ้าขอบคุณนะน่าเห็นบ่ล่ะซ้ำนั่นละเดเว้าเดเว้านำซ้ำนั่นว่าจันไปเพราะว่าสายมันป้อนกันเนาะจะเลิ่นป้อน
1: ตาก็มันสักตังเจ้าค่ะ
0: แม่น้อยจะร่วงจำศีลอยู่บ่เนี่ย
1: บ่ไปจำศีลค่ะไปทำวัดน้ำมือแรงเ
0: จ้าค่ะอ๋อไปทำวัดจำมือแรงนี่พวกไปทำวัดน้ำหลายปันไหน
1: นี่มือหลายดอกสิบสองเลย
0: ล่ะอ๋อยักษ์คู่ปีนี่มันจำพรรษาจักรโลกเนี่ย
1: เจ
0: ็ดโลกเราบ่แม่นธรรมดาได้เนี่ยบ้านใหญ่ได้เนี่ยเนาะเอาสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อแม่น้อยเลยจะเลิ่นป้อนแม่ปุ๋ยเนี่ยบ่เว้าตะบัดเนี่ย
1: จะมาสักการฉันหน่อย
0: แม่ไหนจะสิล่องวัดอยู่บ่เนี่ยแม่ปุ๋ยเนี่ย
1: กับเล่นเสียมฉัน
0: หน่อยอนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุวัดศรีบุญเรื่องบ้านบ่เนี่ยเห็นบ่ล่ะญาติโยมทั้งอำเภอสีเมืองใหม่เปิ้นก็โทรมาเห็นบ่ล่ะทักทายกันเล็กๆน้อยๆแต่ตลาดเนาะย้ำให้โทรเขาไล่กันบรรยากาศญาติโยมได้เว้าคนละเล็กคนละหน่อยก็มีความสุขได้ทักทายเป็นครอบครัวแผ่นที่ตมะนี่โอ้ยังแม่นคักเลยเนาะนี่เปิ้นผู้ใดอีกเนี่ยยังเข้ามาทักทายคุณขนกค้อนเอาคุณขนกป้อนกำบังเพิ่นยังเข้ามาทักทายเนาะเอ้ามื้อนี้วันศีลวันพระเด้อญาติโยมสุขสวัสดิ์มีความสุขกับบรรยากาศของการเฮ็ดบุญตั้มบุญเนาะนี่แหละวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมื้อนี้ก็มาฮอดวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569เนาะแฮม8คําเดือน10มื้อนี้เนาะจะเลิ่นพร
2: นมัสการท่านเจ้าคุณ
0: เตรียมร่องวัดอยู่บ่ย่อมสมเด็จเนี่ย
2: ผมไปร่องครับไปตรวจม่อนยังมื้อแรง
0: ครับอ๋อไปตรวจม่อนยังมื้อแรงปีนี้บ้านเจ้านี่มียักษ์คู่จําวัดเนี่ยมียักษ์คู่จําพรรษาเท่าใด
2: เทวดานั่งหลายอยู่ครับ50กว่า
0: อ๋อเหรอ
2: เทวดานี่4ตน
0: วัดหยังก่ออ
2: ืมวัดบ้านทงใหญ่นี่นะครับ
0: อ๋อวัดบ้านทงใหญ่เนาะยักษ์คู่จําพรรษาปีนี้หลายปานใด
2: มีอยู่10ลูกครับ
0: โอ้หลายปานนั้นบ่บ้านทงใหญ่อืม
2: ครับ
0: โอ้เป็นดาวอนต้อนเป็นดาวอนต้อนเนาะเอาสาธุสาธุจะเลิ่นป้อนจะเลิ่นป้อน
3: การนมัสการกับพระ
0: เออเป้าไหนตั้งดงเย็นพุทธส้มมาเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไง
3: ฝนบ่ตกหรอกค่ะ
0: ฝนบ่ตกเนาะอากาศเริ่มที่หนาวเย็นๆแหละเนาะฮะ
3: ตั้งประจำเตรียมโซ่สิบไปวัดค่ะ
0: อ๋อเตรียมโซ่ลงวัดเตรียมโซ่ลงวัดวัดหยังวัดหยัง
3: วัดบ้านดงเย็นค่ะ
0: วัดบ้านดงเย็นกุดชุมเนาะเอาสาธุสาธุอนุโมทนาเห็นบ่ล่ะเพิ่นโทรมารายงานรายงานตำนี่จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันล่ะเนาะโอ้นี่คุณบังอ่อนย่องเยินเนาะคุณพรคุณฝนตันยาวีเนาะยังเข้ามาจากใต้โอ้นี่ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอคำสยีท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์ครับนมัสการท่านเจ้าคุณขอบคุณท่านนายอำเภอเด้อเพิ่นเข้ามาจากใต้เป็นสีสันเด้ท่านนายอำเภอเนี่ยเออถ้าเพิ่นบ่ได้ไปไสมาไสนี่เพิ่นก็สิเปิดวิทยุฟังเนาะโอ้จังแม่นดีแล้วก็เพิ่นทักทายมานําคุณมานิดบังกะหาดสาธุท่านเจ้าคุณเพิ่นว่าเอาอนุโมทนาสาธุเนาะมื้อนี้วันศีลวันพระญาติย่อมเนาะมีความสุขกับบรรยากาศของการนี่แหละลงไปทำบุญไปบาทเนี่ยฟังเทศฟังธรรมคือจังครับนี่แหละฟังเทศฟังธรรมรายการแดนที่ธรรมะที่นี่แหละเนาะจะเป็นบรรยากาศที่ดีอีกแบบหนึ่งเนาะนี่แหละคือคุณศีลคุณธรรมเนี่ยมันอยู่กับกระตนกระโตของพวกเอ้าเด้อญาติย่อมสมโพธิ์สกันเพราะฉะนั้นให้รู้จักในการรักษาศีลรักษาธรรมกายให้มีศีลใจให้มีธรรมคือจังครับที่บอกเป็นประจำมาล่ะเนาะกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ำเลิศอย่างตลาดเนาะเอาล่ะเนาะพ่อเนาะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเปิ้นคอยปอบๆกันในมื้อใหม่วันใหม่กันแล้วกันสําหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญคงเรื่องตลอดกาลนานเทินขอจะเริ่นพ
4: ออาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 I'll share future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

และจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความแล้วทั้งนี้เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองแล้วคำสั่งของศาลปกครองเป็นที่สุดโดยจะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไม่ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคลองสายหลักส่วนใหญ่ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์นะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็สะพานสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางหลักที่ระบายน้ำออกจากจุดนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้กับพรุ่งนี
0: ้
1: ยังต้องจับตาฝนอีก2วันนะคะต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกลงมาช่วงบ่าย
0: หลายพื้นที่น้ำท่วมขังรอระบาย
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จับตาต่อเนื่องเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะคะจับตาภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางด้วยไปดูสถานการณ์อุทกภัยในตะวันออกภาคตะวันออกนะคะปราจีนบุรีตอนนี้ถูกน้ำท่วม7อำเภอได้รับความเดือดร้อนกระทบกันไปกว่า 55,000 ครัวเรือนเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปราจีนบุรีพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงยังได้มอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมประชาชนณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีและศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือรอ2รออโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามนะคะก็ได้ไปพบปะให้กำลังใจผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมาอยู่ที่นี่นะคะประสบภัยน้ำท่วมก็ประอยู่ที่นี่กันนะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: ความพร้อมทางด้านสุขภาพอยู่ไม่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้คือความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เราได้เรื่องอาหารการกินก็มีพร้อมนะครับจังหวัดปราจีนบุรีก็ใช้

0: หมูสดรวม65ตำบล691หมู่บ้าน37โดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะคะด้านการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอต่างๆรวม111แห่งมีประชาชนเข้ามาพักอาศัยชั่วคราวกว่า 12,300 คนพร้อมมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน2แห่งและโรงครัวในพื้นที่อำเภอต่างๆอีก25แห่งรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆจำนวน42แห่งจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเรือและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้คลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมารวมทั้งอีกหลายตำบลในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงซึ่งประชาชนสามารถเดินทางกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเหลืออยู่จำนวน3จุดหลักประกอบด้วยตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำคงเหลือประมาณ10เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชน50ครัวเรือนส่วนที่อำเภอแกลงยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของตำบลบ้านนาระดับน้ำอยู่ที่30เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนและพื้นที่ของตำบลทุ่งควายกินระดับน้ำคงเหลือ10เซนติเมตรซึ่งจุดนี้ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบ300ครัวเรือนสำหรับการช่วยเหลือที่จังหวัดระยองได้มีการบูรณาการความร่วมมือหลายภาคส่วนจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องสูบน้ำและก็เรือชนิดต่างๆเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4อำเภอเพื่อรองรับผู้ประสบภัยกว่า 4,000 คนซึ่งขณะนี้ได้ทยอยปิดศูนย์พักพิงลงตามลำดับสถานการณ์ที่มีความคลี่คลายครับ
0: ด้านส่วนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดระยองค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพบว่ายังมีจุดที่รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้มีจำนวน2จุดหลักก็คือบริเวณถนนหน้าค่ายกองพันทหารราบที่7ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองซึ่งมีระดับน้ำสูงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาว500เมตรจุดที่2ที่รถทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็คือบริเวณแยกโพทองอำเภอบ้านนาอำเภอแกลงตำบลบ้านนาอำเภอแกลงนะคะตอนนี้มีน้ำท่วมขังสูงเฉลี่ยประมาณ50เซนติเมตรค่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจากเชิงเทรานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยลงเรือจากบริเวณเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพล่องไปตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อตรวจเยี่ยมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองรวมถึงชุมชนสุเหร่าหน้าตลาดและสุเหร่าแดงก่อนจะเดินทางต่อไปยังชุมชนสุเหร่าโรง5ตำบลคลองเปรงอำเภอเมืองค่ะนายจุลพันธ์ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่บอกว่าระดับน้ำที่ท่วมขังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนตลอดจนเตรียมมาตรการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวนครสวรรค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการสำรวจความเสียหายสะพานบนถนนหรือว่าเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรครับพบแล้ว8จุดมีการกำชับให้ทำเส้นทางชั่วคราวให้พี่น้องประชาชนสัญจรได้แล้วก็เตรียมของงบประมาณซ่อมแซมอย่างถาวรด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวหลังจากที่ติดตามคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ตรวจสอบเหตุสะพานหนองปรือท่ากระบากในตำบลสังงามขออภัยครับในตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลาก

0: จากการสำรวจเบื้องต้นพบถนนและสะพานในจังหวัดกำแพงเพชรเสียหายจากฝนที่ตกลงมาแล้วก็ทำให้น้ำท่วม8จุดในจำนวนนี้เสียหายหนัก3จุดก็คือถนนสายบ้านคลองพรายสะพานชุมชนสะพานข้ามคลองวังเจ้าแล้วก็สะพานบริเวณบ้านหนองปรือท่ากระบากซึ่งรถทุกชนิดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้กระทรวงคมนาคมได้มีการวางมาตรการระยะเร่งด่วนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสะพานเบลี่มาติดตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นการชั่วคราวนะครับโดยเฉพาะจุดบ้านหนองปรือท่ากระบากซึ่งมีความเสียหายหนักเป็นระยะทางประมาณ96เมตรแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังพ้นช่วงมรสุมระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้ครับลงมาที่จังหวัดอ่างทองครับแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าคันป้องกันน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 3,113 ครัวเรือนโดยนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของตำบลตลาดกรวดแล้วก็ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองซึ่งทั้งสองพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยขณะที่นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และก็ความต้องการของประชาชนโดยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวเนี่ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงตั้งเอาไว้เป็นการชั่วคราวบางครอบครัวใช้ไปที่จอดรถแล้วก็สัญจรเรือเข้าออกนอกพื้นที่แล้วก็ที่พักซึ่งขณะที่นายทัศนัยเข้าไปเยี่ยมตามเต็นท์ต่างๆก็พบว่าชาวบ้านบางครอบครัวมีการสั่งหมูกระทะมากินในเต็นท์ที่พักครับก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมก็ถือว่ามีความสุขไปอีกแบบครับสำหรับเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่5ตำบลผงเพงต้องการให้ทางจังหวัดเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทรายนอกพื้นที่ที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาเนื่องจากการสัญจรในขณะนี้ผิวการจราจรแคบแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้วก็มีผู้พักอาศัยอยู่ริมทางตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวบ้าน
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงและจุดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะโดยคณะลงพื้นที่ไปที่จุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมวัดกุดีทองก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้มเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนเราก็ได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงด้วยนะคะจากนั้นลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมถนนอู่ทองหน้าเจดีย์ศรีสุริโยไทยและเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดศาลาโรงเรียนวัดศาลาปูนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน17ครัวเรือนพร้อมทั้งติดตามความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดค่ะ
0: ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็แผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่วันที่5ถึง10ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันเบื้องต้นสั่งการให้กรมชลประทานเปิดเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตจำนวน14ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อระบายน้ำในเขตจังหวัดปทุมธานีนครนายกโดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตสามารถระบายน้ำได้จำนวน84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระบายน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมาถึงจังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

0: ยาเพื่อการทำงานสามารถเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้และในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารประชาชนให้ทราบถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบครับ
1: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองคารักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนี่ก็ได้ขอให้ท่านผู้ว่านะครับกับท่านนายกอบจตอนนี้ก็ได้แล้วในท้องถิ่นด้วยนะครับก็ต้องสื่อสารชาวบ้านให้เห็นว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับเราก็พยายามช่วยดูแลเขาเต็มที่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องเตือนประชาชนด้วยล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเข้ามาน้ำมันจะขยายวงกว้างประชาชนจะถูกกระทบมากนะครับดังนั้นเราต้องรีบบริหารจัดการส่วนนี้นะครับ
2: ลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายนะคะเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำก็ขึ้นมาอีกเพราะว่าน้ำในคลองสายหลักคลองสาขาต่างๆมันยังเต็มอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากการลงพื้นที่บูรณาการการของกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมและกรมชลประทานที่มีการบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องก็มั่นใจว่าแนวเขื่อนกรุงเทพมหานครรับน้ำได้อีก 1.60 ถึง 1.80 เมตรนะคะเมื่อวานนี้มีน้ำหนุนขึ้นมาด้วยแต่ว่าก็ประเมินแล้วว่าเอาอยู่ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางจากท่าเรือส่วนการท่องเที่ยวเขตพระนครสะพานตากสินท่าเรือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อประเมินระดับน้ำแนวป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำและพื้นที่เฝ้าระวังในกรุงเทพมหานครซึ่งจากการลงพื้นที่ก็มั่นใจนะคะว่าแนวเขื่อนของกรุงเทพมหานครยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ1เมตร60เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร80เซนติเมตรจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและรองรับมวลน้ำทั้งจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะฟังเสียงยืนยันกันหน่อยค่ะ
3: เนี่ยมันตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ดูดออกดูดออกลงอ่าวไทยดูดออกลง3ทางคือ1อ่าวไทย2คือแม่น้ำบางประกง3คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีอยู่2ทางคือน้ำเหนือที่มันจะลงมาติดกับประตูระบายน้ำแล้วที่ท่านอธิบดีบอกปล่อยน้ำ 2,500 นะครับทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยเราดูดน้ำออกมาดูดน้ำออกมานะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากกรุงเทพเพื่อฟื้นฟูกรุงเทพให้มันให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกตินะครับตอนนี้เรามีกำแพงอยู่อย่างที่ท่านปลัดบอกเรามีส่วนต่างอยู่เมตร60มั่นใจได้นะครับมั่นใจได้
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็วันนี้ระดับน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ย48 58ชั่วโมงแล้วนะครับปริมาณน้ำก็มวลนั้นผ่านกรุงเทพไปแล้วระดับน้ำปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ล้นยังห่างอยู่ประมาณเมตร60อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็แสดงว่าปริมาณการบริหารจัดการท้ายเขื่อน 2,500 ไม่มีผลแน่นอนนะครับในส่วนของที่จะกระทบกับกรุงเทพมหานครครับ
5: ใน88กิโลเมตรนะครับเรามีเขื่อนทั้งสองข้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เราได้เสริมเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนในเรื่องของปี54นะครับปี54เนี่ยน้ำท่วมอยู่ระดับ 2.54 นะครับเขื่อนเรามีความสูงถึง3เมตร ตอนนี้เราก็บางจุดเราเสริมถึง3.50 เมตรฉะนั้นโดยเฉลี่ยจากปี54แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เขื่อนเนี่ยเหลือไว้สำหรับป้องกันน้ำอีกประมาณถึง 70% แต่วันนี้มาตรวจกับท่านรัฐมนตรีนะครับด้วยที่มวลน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 เนี่ยเรายังมีพื้นที่ของเขื่อนเนี่ยที่จะป้องกันน้ำได้อีกประมาณ 60-80 เมตรบางจุดฉะนั้นความมั่นใจของกรุงเทพมหานครในการที่ป้องกันน้ำทะเลหนุนหรือน้ำเหนือมาในเฉพาะบรรยากาศแบบนี้นะครับเราสามารถรับได้ตลอดแนวครับมีความมั่นใจครับ
2: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครดีขึ้นตามลำดับค่ะคลองสายหลักส่วนใหญ่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังและสะพานสูงเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางหลักที่ต้องเร่งระบายน้ำออกสำหรับพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังการสูบน้ำดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระดับน้ำบางจุดลดลงไปแล้วกว่า 50% ขณะที่ศูนย์พักพิงหลายแห่งตอนนี้รถยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 2,000 ไร่ระดับน้ำกำลังทยอยลดลงและคาดว่าภายในวันนี้สถานการณ์จะดีขึ้นถึง 80%ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แบ่งพื้นที่ฟื้นฟูออกเป็น4โซนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการได้อย่างครอบคลุมส่วนพื้นที่หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะยังคงต้องระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเป็นรายจุดนะคะจุดไหนที่เป็นแอ่งกระทะน้ำก็ยังสูงอยู่โดยพื้นที่ใดที่ระดับน้ำแห้งแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทันทีค่ะอย่างเช่นที่เคหะคลองจันทน์ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ปัญหาก็คือพบขยะตกค้างเป็นจำนวนมากค่ะฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะ
6: คือเสียร่มเกล้าเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ย 2,000 ไร่นะมันคงจะแห้งพร้อมกันหมดก็คงทยอยไปแต่ว่าวันนี้ก็จะเริ่มแห้งบางส่วนแล้วคิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะสัก 80% นะผมว่าน่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเรามีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบครับสถานการณ์ตอนนี้ผมคิดว่าก็ค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น
2: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรับมือกันต่อแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือฝนในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจึงมีการเร่งพร่องน้ำในคลองให้มากที่สุดตามแผนที่มีการวางเอาไว้แม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดการว่าอาจจะมีฝนตกลงมาประมาณ30มิลลิเมตรแต่หากไม่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะอย่างบ้านดิฉันเองก็ไม่กล้าเอาของลงแล้วนะคะตอนนี้ยกของขึ้นสูงไว้ก่อนท่านผู้ว่าบอกว่าไม่น่าซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีฝนตกสะสมถึง350มิลลิเมตรนะคะสัปดาห์นี้ไม่น่าซ้ำรอยอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกเพียงแค่30นาทีแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรมากกว่าปกติเป็นเพราะพื้นดินมีความชุ่มน้ำสูงและระดับน้ำในคลองก็ยังคงมีปริมาณมากทำให้ดินไม่สามารถซึมซับน้ำได้เร็วเท่าที่ควรเมื่อวานนี้ตกมาครึ่งชั่วโมงนะคะหลายบ้านเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะส่วนมวลน้ำเหนือและสถานการณ์น้ำทะเลหนุนปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำยังสามารถรองรับน้ำได้และปริมาณน้ำเหนือก็ยังมีไม่มากนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งได้มีการเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วค่ะ
6: ถ้าดูจากการพยากรณ์ปัจจุบันฝนก็ไม่ได้เยอะเหมือนคราวที่แล้ว350มิลแล้วก็ทั้งฝนคราวที่แล้วหนักเพราะว่าฝนมันเยอะแล้วมันปูพรมทั้งกรุงเทพเลยทำให้ฝนลงมาพื้นที่เยอะมากครับ
7: น้ำทะเลหน
6: ุ
7: นเหมือนสูงการระบาย
6: น้ำคือน้ำทะเลกับน้ำเหนือเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันนะคือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะว่าคันกั้นน้ำเรายังมีที่เหลืออีกเยอะนะที่กรมอุตุพยากรณ์ก็ไม่ได้กังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็คิดว่าน่าจะคลี่คลายด้วยสถานการณ์มันก็คิดว่าเรื่องน้ำเหนือกับน้ำหนุนยังไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปกังวลตรงนี้ครับ
7: แต่ขออน
6: ุญา
7: ตทีมจะไม่ซ้ำรอยกับสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่น่าซ้ำรอยครับเพราะว่ามันคนละรูปแบบกันเลยอันนั้นคราวที่แล้วมันเป็นเรื่องฝนที่ตกแช่3วันแล้วก็ปริมาณเยอะ แต่ถ้าเกิดฝนที่เป็นปกติเหมือนกับมรสุมธรรมดาหรือว่าน้ำเหนือน้ำหนุนปกติเราก็ดูแลได้ถ้าเกิดน้ำเหนือน้ำหนุนก็คือต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเสริมกระสอบทรายอยู่ครับ
2: ขณะที่ในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งก็มีน้ำรอการระบายสูงส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ติดขัดขณะเดียวกันเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเผยแพร่วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่เป็นการรับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากทางภาครัฐตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะคะการช่วยเหลือตอนนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะคะคุณผู้ชมเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบอุทกภัยของกรุงเทพเนี่ยไปยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th รวมถึงเงินช่วยเหลือชดเชยเสียหายความเสียหายจากน้ำท่วมจากทางภาครัฐอีก1ช่องทางก็ไปที่แอปทางรัฐได้นะคะมี2ช่องทาง
8: วิธีลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkok ผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้2ช่องทางช่องทางแรกคือแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลและอีก1ช่องทางคือ Claim Bangkok เงินช่วยเหลือค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบกทม.หากต้องการและมีสิทธิ์รับค่าช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องผ่าน2ช่องทางแยกกันค่ะเมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์Claim Bangkok ขั้นตอนที่1เช็คสิทธิ์ที่อาจได้รับเมื่อตอบทั้ง6ข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลเช็คสิทธิ์ที่จะได้รับค่ะกดต่อไปหน้านี้จะเป็นจำนวนสิทธิ์ที่เราได้รับกดถัดไปจะเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมเอกสารแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานให้ครบตามที่กำหนดสำหรับท่านใดที่ไม่มีเอกสารโฉนดที่ดินชื่อหลังโฉนดไม่ตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยประจำไม่มีเลขที่นะคะแนะนำให้ยื่นที่สำนักงานเขตได้เลยค่ะเมื่อเอกสารครบแล้วจากนั้นกดยื่นคำร้องได้เลยนะคะรอเขตพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายรับเงินช่วยเหลือค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยื่นภายใน30วันนับตั้งแต่วันประสบสาธารณภัยค่ะเว็บไซต์และรายละเอียดอาจมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้งานของท่านสะดวกขึ้นโปรดติดตามจากเพจกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
0: เน้นย้ำนะครับติดตามทั้งสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือในเบื้องต้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับหากมีข้อมูลผิดเพี้ยนก็สามารถตรวจสอบได้ที่ MPT2HD นะครับ
2: คุ
0: ณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์น้ำด้านตะวันตกกันต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีครับล่าสุดมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่เขื่อนแม่กลองปรับลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนในหลายอำเภอลดระดับลงตามไปด้วยขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างต่างเร่งจิตล้างทำความสะอาดดินโคลนเพื่อเตรียมตัวในการกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยตามปกติครับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% สามารถรองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามจากปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขื่อนแม่กลองสามารถปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับลดอัตราการระบายน้ำดังกล่าวทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกามีระดับน้ำลดลงตามไปด้วยจากสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายทำให้ระดับน้ำปริมาณท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีลดระดับลงทางเทศบาลเมืองปากแพรกจึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนแล้วก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ1เดือนจึงจะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ เช่นเดียวกับชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำซึ่งล้นเข้ามาท่วมจากการล้นตลิ่งเข้ามาก่อนหน้านี้ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วเช่นเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งเดินทางกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนสำรวจความเสียหายแล้วก็ล้างคราบดินโคลนเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติต่อไปครับ
2: นอกจากฝนที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วง 2-3 วันนี้แล้วนะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบด้วยกับคำถามที่ว่าน้ำเหนือถึงไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:31 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกันนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพและปริมณฑลที่กังวลนอกจากฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วง 2-3 วันนี้แล้วน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หลายบ้านมีความกังวลแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้น้ำเหนือถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำขณะนี้มวลน้ำเหนือมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้น10เซนติเมตรแต่ยืนยันว่าไม่กระทบปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเนื่องจากว่าขันกั้นน้ำเนี่ยสูงส่วนข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เริ่มลดลงอยู่ที่ 2,119 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากมีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลมาสมทบคาดว่าในอีก 2-3 วันปริมาณน้ำจากสแกกรังจะลดลงส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำประมาณ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยในพื้นที่อยุธยาอาจเพิ่มขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแต่ปริมาณน้ำดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเนื่องจากมีแนวคันกั้นน้ำรองรับอยู่ค่ะฟังเสียงยืนยันจากรองเลขาธิการสธนช.กันหน่อยค่ะ
1: เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพอดีนะครับผมในช่วงของวันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก10เซนติเมตรขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำก้อนนี้นะครับจะเข้ามาที่ปทุมธานีนนทบุรีและทางกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการตามที่ท่านรองโฆษกได้กรุณาบอกครับว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพราะเนื่องจากระดับคันของจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกทม.เนี่ยยังสูงกว่าค่อนข้างที่จะมากนะครับในบางจุด
0: ส่วนสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรับน้ำได้อีกประมาณ83ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีการระบายน้ำอยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทุกวันนี้มีปริมาณน้ำเข้าประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลเข้ากับน้ำที่ไหลออกเท่ากันก็ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนนั้นคงที่ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ 95.55% นั่นแปลว่ายังรับน้ำได้อีกประมาณ700กว่าล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ท้ายเขื่อนแม่กลองยังระบายน้ำมากกว่า 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำปริ่มตะลิ

0: โดยพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามอาจใช้เวลาเพราะอิทธิพลน้ำทะเลหนุนสูงประกอบด้วยส่วนสถานการณ์ที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักอีกทั้งขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนมีอยู่ถึง 102% อาจจะเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าฝนที่ตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นมากนักค่ะ
1: ในภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่อุตุได้แจ้งว่าอาจจะมีตกในของพื้นที่ในส่วนของวันที่5ถึงวันที่8เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนในโซนแม่กลองเนี่ยเพิ่มขึ้นมากครับ
0: ทีนี้สำหรับน้ำสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะคะมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยากันหน่อยนะคะนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันมีทั้งเงินทดรองราชการก็คือพวกค่าซ่อมแซมบ้านเนี่ยสูงสุด 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรสูงสุด 6,800 บาทค่าเช่าบ้านชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนรวมถึงเงินช่วยเหลืออีกส่วนก็คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปจะจ่ายช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทและอีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 851,000 รายพื้นที่ที่ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะ
2: หลายพื้นที่แม้ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำที่อาจจะมาในอนาคตรวมถึงฝนที่ตกลงมาแต่ว่าหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายดังนั้นการเข้าเคลียร์พื้นที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆส่วนนะครับโดยกองทัพไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังจากสถานการณ์ทุกภัยโดยขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและทุกภาคส่วนครับมาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งผนึกกำลังทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อเร่งส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับกองทัพไทยและกรุงเทพมหานครบูรณาการกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือในการฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยการจัดการเก็บและขนย้ายขยะเศษวัสดุและสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะตลอดจนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ชุมชนเพื่อให้พื้นที่กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกครั้งทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่แล้วก็จุดดำเนินการ Big Cleaning เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่น้ำลดและร่วมกันส่งคืนพื้นที่ชุมชนให้กลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานโดยเร็วเนี่ย QR code ขึ้นบนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมครับร่วมแรงร่วมใจสะอาดไวหลังน้ำลดฟื้นฟูพื้นที่ส่งคืนพื้นที่ชุมชนครับ
0: ส่วนการเฝ้าระวังเรื่องของการเดินทางรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้นะคะทางบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เพิ่มระดับเฝ้าระวังพายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมพร้อมเตรียมปรับแผนรับมือเชิงรุกค่ะทั้งเปลี่ยนเส้นทางการบินจัดลำดับเที่ยวบินพร้อมทั้งสำรองน้ำมันรับมือความล่าช้าด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือบวท.ติดตามสถานการณ์พายุและสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนรับมือเชิงรุกเพื่อให้บริการการเดินอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดลดผลกระทบต่ออากาศยานผู้โดยสารและประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะด้านนายปัญญาชูพานิชกรรมการบวท.เปิดเผยว่าได้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งการพยากรณ์ล่วงหน้าและสภาพอากาศจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับการบริหาร

0: จราจรทางอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งนี้บวช.ได้เตรียมแผนรองรับกรณีสภาพอากาศกระทบการบินทั้งการหลบสภาพอากาศการบินวนรอการเปลี่ยนเส้นทางหรือเปลี่ยนไปใช้สนามบินสำรองรวมถึงจัดลำดับเที่ยวบินและบริหารความหนาแน่นของเที่ยวบินให้เหมาะสมรวมถึงแจ้งให้เที่ยวบินขาเข้าทุกสนามบินต้องเตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรองรับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าอาจจะต้องมีการวนรอเนี่ยนะคะต้องมีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอนอกจากนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีอุทกภัยหรือเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดและรายงานสถานการณ์แก่ฝ่ายบริหารเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินเนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงและกระทบเวลาหรือเส้นทางบินในบางช่วงพร้อมทั้งขอความร่วมมือเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับน้ำท่วมกระทบกับการกระจายสินค้าทำให้ไข่ไก่บางพื้นที่ราคาขยับขึ้นแพงละ6ถึง10บาทเลยทีเดียวครับทางกระทรวงพาณิชย์เร่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ให้ชะลอปลดระวางแม่ไก่และลดการส่งออกพร้อมกับเตือนด้วยนะครับห้ามกักตุนเพราะว่าหากกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษจำคุก7ปีครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหลังพบหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแผงละ6ถึง10บาทจึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงยืนระยะเวลาปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการขณะที่การส่งออกไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ขอความร่วมมือให้ชะลอการส่งมอบและลดปริมาณส่งออกลง 30-50% ในระยะนี้พร้อมให้ผู้ส่งออกแจ้งแผนการส่งออกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้อย่างเหมาะสมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยนางสุภจันขออภัยครับนางสุภจีระบุว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการหรือ Single Command เพื่อรับข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับหากพื้นที่ใดน้ำท่วมสูงจนรถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้จะประสานกระทรวงกลาโหมนำรถทหารเข้าไปส่งถุงยังชีพและก็ส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนนอกจากนี้กรมการค้าภายในได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมเพื่อติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคและป้องกันการขาดแคลนพร้อมเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับช่วยฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงเตรียมโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาขออภัยครับไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพอีก 12,000 จุดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทางนี้หากพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าท่านสามารถแจ้งสายด่วน1569โดยผู้กระทำความผิดนั้นมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
2: เรามีการตั้ง Single Command Center อยู่แล้วตั้งแต่วันที่25กันยาดังนั้นในทุกพื้นที่รวมทั้งภาคใต้ด้วยอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะมีการแจ้งมาอยู่แล้วว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลืออะไรโดยที่พาณิชย์จังหวัดจะทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาส่งขึ้นมาที่ศูนย์กลางเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระทรวงแล้วก็ทั้งหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยค่ะ
3: มีเงินว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลน
2: สินค้าขาดแคลนเป็นสิ่งที่เราดูแลเต็มที่อยู่แล้วถ้าจุดใดที่เข้าไปไม่ถึงและเรามองไม่เห็นก็รบกวนช่วยแจ้งมาด้วยที่1569แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพาณิชย์จังหวัดจะแจ้งมาอยู่แล้วค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำนะคะกรมการแพทย์ก็ได้เตือนว่ามี8โรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วมเพราะฉะนั้นก็แนะนำประชาชนป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยง ในการที่จะเจ็บป่วยค่ะนายแพทย์สักการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งจากการสัมผัสน้ำและสิ่งปนเปื้อนรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปกรมการแพทย์จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ไม่ควรซื้อยารับประทานเองหรือปล่อยให้อาการรุนแรงหากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือนะคะสำหรับน้ำท่วมอาจนำมาซึ่ง8โรคและอันตรายสำคัญได้แก่1โรคระบบทางเดินหายใจค่ะอย่างเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โควิด19และปอดบวมโรคที่2ก็คือโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคบิดและไทฟอยด์ 3ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเลยโรคฉี่หนู 4. โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรารวมถึงแผลพุพองและแผลติดเชื้อ 5. โรคตาแดง 6. โรคไข้เลือดออก 7. อุบัติเหตุจากไฟดูดจมน้ำเหยียบของมีคมหรือว่าถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยและ 8. ก็คือโรคที่เกี่ยวกับภาวะเครียดจากผลกระทบของอุทกภัย 8 โรคที่มากับน้ำนะคะนายแพทย์การกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำนานๆหากจำเป็นต้องลุยน้ำก็ควรสวมรองเท้าบูทหรือรองเท้าที่มิดชิดระวังไม่ให้บาดแผลสัมผัสน้ำท่วมและเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรรีบล้างเท้าด้วยสบู่เช็ดให้แห้งรวมถึงดูแลบาดแผลให้สะอาดอยู่เสมอควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำด้วยนะคะขณะเดียวกันแนะนำว่าควรดูแลสุขภาพจิตของตนเองและคนในครอบครัวพักผ่อนให้เพียงพอพยายามพูดคุยขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ถ้าหากว่ามีความเครียดมีอาการนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันขอให้ท่านสังเกตตนเองสังเกตคนรอบข้างด้วยนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอนะคะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปนะคะดูแลเรื่องของสภาพจิตใจแล้วด้วยทั้งนี้ผู้ที่มีไข้สูงหรือว่าลุยน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีอาการปวดน่องปวดเมื่อยมากมีอาการตาแดงตัวเหลืองตาเหลืองถ่ายเหลวรุนแรงแผลบวมแดงเป็นหนองหรือว่าหายใจเหนื่อยควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: นี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางหน้าจอ MPT2 HD ได้ตลอดทั้งวันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MPT News ข่าวเช้าครับ
0: ค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:49 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุท่อน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3ล่าสุดนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ไปดูการซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจุดเสียหายแล้ว14 เมตรแต่ว่าจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับจนกว่าการตรวจสอบความปลอดภัยจะครบทุกขั้นตอนครับนางสาวถิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยฮะลงพื้นที่ไปติดตามการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3

0: 3โดยล่าสุดทีมช่างได้ทำการเปลี่ยนท่อส่วนที่รั่วความยาว14เมตรเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดและตรวจสอบภายในท่อหรือรันพิกเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยพร้อมใช้งานครับขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดและจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อจนกว่าจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดโดยคาดว่าจะกลับมาใช้งานได้ภายใน1เดือนครับสำหรับการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC เข้ามาตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและยกระดับความปลอดภัยนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังสั่งการให้บริษัทเจ้าของท่อส่งน้ำมันเร่งลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเข้าพูดคุยประเมินความเสียหายกับร้านค้าและผู้ประกอบการโดยรอบเพื่อที่จะเร่งจ่ายเงินเยียวยาชดเชยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็วครับ
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีชาวบ้าน3คนในจังหวัดเชียงรายขึ้นเขาเข้าป่าไปหาหนอนไม้ไผ่หรือว่ารถด่วนนะคะขึ้นไปหาบนเทือกเขาดอยนางนอนแล้วก็เกิดพลัดหลงกันล่าสุดเจอตัวแล้ว2คนค่ะส่วนอีก1คนยังหาไม่เจอนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าหลังจากมีการติดตามค้นหา3ผู้ประสบภัยพลัดหลงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนล่าสุดพบตัวนายบุญสืบชัยหังและนายสรัญญูบุญยอดแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานเดินเท้าค้นหาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เหลือเพียงนายธนงบุญยอดเท่านั้นที่ยังหาไม่เจอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการค้นหาและหากไม่พบก็จะปฏิบัติการปูพรมค้นหาเพิ่มเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาจะทำให้การค้นหายากลำบากมากขึ้นขณะที่ผู้เป็นแม่นะคะนางปิ่นแก้วไร่พุษามารดาของนายธนงห่วงลูกชายค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายเป็นคนกลัวความมืดก็เชื่อว่าน่าจะพยายามหาทางออกจากป่าอยู่ก็ได้แต่ไหว้พระขอพรเจ้าแม่ดอยนางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เจอลูกชายนะคะขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความช่วยเหลือลูกชายด้วยพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาลูกชายนะคะก็ขอให้เจอตัวคุณธนงบุญยอดเร็วๆนะคะ
0: มาดูการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามรวบเอกคลองชนาครับโดยมีการยึดยาบ้า 600,000 เม็ดเตรียมส่งทางบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตชด.417จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดภาค8ร่วมกันจับกุมตัวเอกคลองฉลากหรือว่าเอกรัฐแพะทองครับอายุ44ปีเป็นชาวสุราษฎร์ธานีพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดพร้อมของกลางรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest สีดำจำนวน1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ2เครื่องโดยการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจยึดยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวน 250,000 เม็ดแล้วก็มีการขยายผลจับกุมนายอาทิตย์หรือว่าโต้งซึ่งเป็นผู้รับปลายทางและจากการสืบสวนพบว่าพัสดุดังกล่าวส่งมาจากต้นทางก็คือร้านรับส่งพัสดุแห่งหนึ่งสาขาวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายโดยมีนายเอกรัฐเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ของกลางบรรทุกพัสดุส่งที่ร้านจำนวน11กล่องตามภาพจากการขยายผลตรวจสอบพบว่ามีพัสดุจำนวน6กล่องที่นายเอกรัฐจัดส่งไปที่จังหวัดสงขลา2กล่องจังหวัดสุราษฎร์ธานี3กล่องแล้วก็จังหวัดพัทลุง1กล่องซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้รับพัสดุปลายทางที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พัทลุงได้ก่อนจากนั้นก็ตามจับกลุ่มนายเอกรัฐที่บ้านพักในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากใช้รถยนต์คันเดิมนะฮะไปรับพัสดุที่เหลือจำนวน3กล่องซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ส่งพัสดุดังกล่าวจริงโดยจะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงินนะ1ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนและจากการตรวจค้นพบว่าทั้ง3กล่องมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในรวม 600,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวพร้อมกับของกลางส่งไปพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะขยายผลหาผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีกันต่อไปครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูความคืบหน้า

0: การเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนะคะล่าสุดกรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุดรธานีและทุกหน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมผนึกกำลังกันค่ะขับเคลื่อนเต็มกำลังเลยนะคะพ่อเมืองอุดรธานีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนงานนี้คาดว่าเปิดงานเงินสะพัดกว่า 15,000 ล้านบาทแน่นอนค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการพืชสวนโลกปี2569โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ที่ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ96และมีการตรวจรับงานต่อเนื่องตามแผนส่วนการบริหารจัดการโครงการการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการการจัดสวนนานาชาติการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนชั่วคราวและด่านกักกันพืชตลอดจนการบริหารสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยขณะที่การจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ20ตุลาคมนี้ที่ 7-Eleven โดยจำหน่ายบัตรละ199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขณะที่เด็กอายุไม่เกิน15ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเจ้าหน้าที่ภาคีผู้จัดงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชมฟรีตามโควต้าค่ะสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่14มีนาคมปีหน้าปี2570นะคะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: มาดูการท่องเที่ยวสายบุญนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวและทำบุญที่จังหวัดหนองคายตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำโขงกว่า1เมตรประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะอย่างใกล้ชิดครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวสปป.ลาวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาทำบุญไหว้พระและท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดหนองคายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่องค์พระธาตุกลางน้ำที่จมอยู่ในแม่น้ำโขงที่ชุมชนวัดธาตุในเขตเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งหลังจากน้ำโขงลดลงต่อเนื่องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ทราบว่าพระธาตุกลางน้ำได้โผล่พ้นน้ำให้สักการะแล้วแน่นอนว่าต่างเดินทางมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายจนทำให้เรือที่ให้บริการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะองค์พระธาตุกลางน้ำต้องรอคิว 3-5 ลำในขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่อยากรอคิวก็เลือกสักการะพระธาตุกลางน้ำองค์จำลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแทนสำหรับพระธาตุกลางน้ำหรือพระล่าหนองเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาท9พระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุหนังสือประชุมพงศาวดารภาค70ที่บันทึกไว้ว่าพระธาตุเมืองหนองคายได้พังลงเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9ปีพุทธศักราช2390และปัจจุบันตะลิ่งได้ถูกกัดน้ำโขงกัดเซาะจนองค์พระธาตุอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขงดังที่เห็นครับ
0: ใกล้ถึงเทศกาลถือศีลกินผักกันแล้วนะคะ 9-18 ตุลาคมนี้นะคะทางศาลเจ้าพ่อเหมือนรามจังหวัดตรังจะมีการประกอบพิธีปั้งเอียหรือว่าพิธีวางหลักทหารรอบอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นี้ค่ะศาลเจ้าพ่อเหมือนรามซอยรัศดา9ถนนรัศดาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้มีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีปั้งเอียหรือพิธีวางหลักทหารรอบบริเวณอาณาเขตศาลเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ระหว่างวันที่9-18ตุลาคมนี้ซึ่งตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน10ถึงวันขึ้น7ค่ำเดือน11ปีมะเมียรวม10วัน10คืนค่ะโดยก่อนจะมีการประกอบพิธีทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นรามได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของ